0: ติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เติม

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 นรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทางนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดยูไนเต็ด2-1แอตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด2-2เชลซีชนะบอร์นมัธ5-1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอทอตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10คน1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอไบเยอร์มิวนิก2-2ไมซ์5แพ้ไบเออร์ลีเวอร์คูเซน3-4ไอแบร์ไรซิกชนะไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต6-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาราเบสเหลือ10คนแพ้เลโก้มาดริด1-2บาร์เซโลน่าชนะเกตาเฟ่3-0เรอัลมาดริดเหลือ10คนชนะบิยาร์เรล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลกัลโชซีเรียอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า3-0และนาโปลีชนะฟรอซิโนเน่3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายเซบาสเตียนไบรท์นักเทนนิสชาวเจนตายมือ53ของโลกแพ้วาลังแตงเวอร์เชโรคู่แข่งจากราชรัฐโมนาโกมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการทั้ง2เซต4-6และ6-7ไทเบรก5-7สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ปล่อยวางและให้อภัยในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก้าวเดินใหม่อีกครั้งเพราะทุกวันคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นนะคะธมรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับทักทายเจอกันในช่วงเช้าของวันอาทิตย์วันนี้นะครับ11ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกส่งเสียงทักทายไปยังคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่านใดนะครับอยู่ในพื้นที่ไหนพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับร่วมจัดรายการกับผมและคุณบุญส่งผ่าน Messenger นะครับเข้ามาที่ Facebook Fanpage Army Radio นะครับส่งกำลังใจให้กันในช่วงเช้าของวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของฝนนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะก็หลากหลายพื้นที่นะครับในช่วงที่ผ่านมามาตามนัดนะครับฝนตกตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้ขณะเดียวกันเนี่ยปภ.ได้มีการส่งหนังสือเร่งด่วนก่อนหน้านี้นะครับประสานไปยัง53จังหวัดทั่วประเทศให้เตรียมรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมอุทกภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านต่างๆให้ระมัดระวังไว้ด้วยส่วนพี่น้องภาคใต้ในขณะนี้เจอกับเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับทั้งบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเลยคราวนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินเรือเนี่ยท่านใดนะครับที่จะต้องการนะครับออกเรือในขณะนี้อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในรายการของเรามีในภาพรวมด้วยนะครับในส่วนของสถานการณ์อุทกภัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สถานการณ์ในหลากหลายที่เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงต้องติดตามดูเรื่องของฝนแล้วครับเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยที่จะส่งผลทำให้ระดับน้ำเพิ่มหรือลดลงนะครับในช่วงนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยเราได้เห็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินนะครับไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งพระราชกรณียกิจเมื่อวานนี้ที่พระองค์เสด็จในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็ด้วยการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศซึ่งก็เป็นครั้งที่19ประจำปี2569นะครับเราได้เห็นความงดงามนะครับของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคใต้นะครับซึ่งก็จัดขึ้นที่บริเวณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดรวมถึงในส่วนของอิหม่ามนะครับที่มีผลงานปฏิบัติงานดีเด่นและพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนคณะครูนักเรียนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งเราได้เห็นภาพบรรยากาศกันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับพระองค์ทรงเป็นอัครศาสนุปธรรมภกนะครับผู้ทำนุบำรุงทุกศาสนานะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งพระองค์ได้มีพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณแก่พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะนับถือศาสนาใดก็ตามพระองค์ทรงทำนุบำรุงทุกศาสนาจริงๆครับเนี่ยนะฮะก็เป็นภาพบรรยากาศที่งดงามนำมาฝากกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับและอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณนะครับคุณผู้ฟังสำหรับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับนี่นับเป็นความปลื้มปิติแก่กำลังพลอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะครับ ในช่วงของปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณเพื่อการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวกำลังพลนะครับที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมานั่นคือครอบครัวของพลทหารพีรวัตรตะเพียนทองสังกัดกองร้อยทหารม้าลาดตระเวนที่6ซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับการพระราชทานบ้านในครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่9มิถุนายน2569ในทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเข้าเยี่ยมแล้วก็มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรพร้อมทั้งได้มีการติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวแล้วก็พบว่าบ้านพักอาศัยเดิมเนี่ยมีสภาพที่เก่าทรุดโทรมและก็ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมนะครับครั้นเมื่อทรงทราบถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานงบประมาณแก่กองพลทหารราบที่6กองกำลังสุรนารีเพื่อสร้างบ้านพักหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมนะครับให้กับพลทหารพีรวัตรและครอบครัวให้มีความมั่นคงในชีวิตแข็งแรงและก็เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยนอกจากนี้เงินที่เหลือจากการสร้างบ้านในครั้งนี้ทรงมีพระราชวินิจฉัยพระราชทานแก่ครอบครัวของพลทหารพีรวัตรเพื่อเป็นทุนสำหรับตั้งต้นชีวิตใหม่ซึ่งนี่นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแก่ครอบครัวตะเพียนทองที่พระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในความเป็นอยู่ของทหารแนวหน้าและครอบครัวบ้านอันมั่นคงหลังนี้นะครับจะเป็นทั้งที่พักพิงอันอบอุ่นแล้วก็เป็นหลักในการดำเนินชีวิตของครอบครัวให้สามารถที่จะตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วก็ก้าวเดินต่อไปได้อย่างเข้มแข็งอีกด้วยนะครับที่ผ่านมาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่กำลังพลแนวหน้ามาโดยตลอดซึ่งก็ยังความปราบปลื้มแก่กำลังพลที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนอย่างหาที่สุดไม่ได้รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากแนวชายแดนล้วนแล้วแต่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวครับเอาคุณผู้ฟังไปถึงเรื่องของการเตรียมจัดในส่วนของพระราชพิธีที่สำคัญในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในส่วนของกองทัพบกนะครับเราได้ร่วมในขั้นตอนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยนะครับโดยกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะจัดขึ้นในห้วงของวันที่14-19ธันวาคมซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลได้มีการจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและเป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันนะครับทุกฝ่ายต้องเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมและก็สมพระเกียรติมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และ3เวลา 16:30 น.นะครับจะเป็นพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นพระราชพิธีทางการนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืน 22:00 น.จะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งเป็นการถวายพระเพลิงจริงเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเช้านะครับเวลา 8:00 น.ของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิและเชิญกราบพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันที่17ธันวาคมมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิในวันศุกร์ที่18ธันวาคมมีพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5และในวันเสาร์ที่19ธันวาคมเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6นั่นเองนะครับ สำหรับ6ริ้วขบวนเนี่ยนะครับก็จะประกอบด้วยริ้วขบวนที่1คือการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุดมีกำลังพลฉุดลากราชรถมีขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่3เนี่ยจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานนะครับริ้วขบวนที่4คือการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังส่วนริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6คือการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้จะเป็นริ้วขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นขบวนม้านำและตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2แห่งนะครับกำลังพลทุกนายนะครับก็ต่างซักซ้อมเพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดซึ่งแม้การซักซ้อมจะหนักแล้วก็เหนื่อยเหน็ดอย่างไรเนี่ยนะครับทหารทุกนายก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระผู้ทรงมีคุณูปการต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนของพระองค์มาโดยตลอดนั่นเองครับคุณผู้ฟังครับก่อนพักกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเรื่องของสถานการณ์น้ำกันสักนิดหนึ่งนะครับก็หลากหลายพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นนะครับแต่ยังคงต้องโฟกัสในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังครับก็เริ่มที่จะทำการในเรื่องของการฟื้นฟูสถานที่นะครับช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงในเรื่องของปริมาณขยะด้วยนะครับบอกว่าหลังจากระดับน้ำลดลงเนี่ยขยะค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยทีเดียวนะครับส่วนไหนนะฮะที่สามารถที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของสำนักงานเขตร่วมกับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับทหารเนี่ยเราดำเนินการให้อย่างต่อเนื่องสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีรายละเอียดมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งก่อนดีกว่าครับ
2: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกัน

0: พลังความสามัคคีนะคุณผู้ฟังถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับลองสังเกตดูคุณผู้ฟังครับหลากหลายหน่วยงานหลากหลายพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับถ้าต่างให้ความร่วมมือร่วมอกร่วมใจมีความสามัคคีกันแล้วเนี่ยทุกปัญหาสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็ผ่านไปได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างที่บอกไปนะครับเรื่องของขยะการจัดการต่างๆในกรุงเทพมหานครปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาระดมในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะฮะเพื่อดำเนินการเก็บขยะให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับที่มันมาจากเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยนะครับเก็บไม่พักว่ากันอย่างนั้นเถอะนะครับในส่วนของกองทัพบกคุณผู้ฟังครับก็มีการสนับสนุนนะครับกำลังพลเข้าร่วมดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณเขตลาดกระบังบริเวณเคหะล่มเกล้านะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันด่านสื่อสารที่12กองทัพภาคที่1นะครับนอกจากนี้มีที่เขตบางกะปิด้วยแล้วก็มีที่หลากหลายเขตนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่บางเขนที่หลัก4แล้วก็สวนหลวงนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะสัญจรไปมาอันนี้นี่คือในเรื่องของขยะที่มันมากับน้ำนะครับบางทีขวางเส้นทางการจราจรรีบเก็บเพื่อให้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนเข้าไปทำความสะอาดก็เพื่อจะให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือรัฐบาลก็ดูแลอย่างเต็มที่ตามเงื่อนไขนะครับตามที่ได้มีการเรียนแจ้งไปก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของมาตรการของรัฐบาลนะครับส่วนในช่วงนี้นะคุณผู้ฟังก็เป็นในช่วงของเทศกาลกินเจนะครับวันนี้เนี่ยก็เข้าสู่วันที่2ของการกินเจแล้วเริ่มเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าบรรยากาศเนี่ยนะครับก็คึกคักอยู่แหละแต่ว่าในส่วนของการจับจ่ายใช้สอยในปีนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเอ๊ะจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเนี่ยราคาผักค่อนข้างที่จะแพงเลยทีเดียวเนื่องจากภาวะต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของเกิดน้ำท่วมด้วยเนี่ยนะฮะการขนส่งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบนะครับผลผลิตน้อยก็ทำให้ผักเนี่ยแพงขึ้นนะครับกรมการค้าภายในเขามีการจัดงานที่เป็นการจัดกิจกรรมนะครับที่เรียกว่าไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มในเทศกาลกินเจ2569จริงๆเริ่มมาตั้งแต่วันที่9แล้วนะครับแล้วก็จะยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ร่วมกับตลาดกลางตลาดสดห้างค้าปลีกค้าส่งร้านสะดวกซื้อผู้ประกอบการอาหารอนาคตนะครับแล้วก็ร้านอาหารจำหน่ายอาหารเจปรุงสุกในราคาประหยัดนะครับเขาก็จะดำเนินการพร้อมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นนะคุณผู้ฟังก็คือเครื่องปรุงอาหารเจหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำครัวเจเนี่ยนะครับหั่นราคาสูงสุดลดลง 50% เลยทีเดียวรวมถึงอาหารเจพร้อมรับประทานแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเจรูปแบบใหม่ด้วยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเจปีนี้นะครับคุณผู้ฟังรับประทานอาหารก็ต้องดูในเรื่องของสุขภาพควบคู่ไปกับการอิ่มบุญด้วยนะครับเราก็จะได้อิ่มบุญแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนั่นเองนะฮะหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้นะครับผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมคุณบุญส่งลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: ที่นี่สถานีวิทยุ
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

างตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคม100 บาทประศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยง

0: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพงนั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุกาลนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมมันเกิดขึ้นแด่พนัมวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุท่านสาธุตับปังรายการเสียงธรรมนำชีวิตโดยมีธรรมภาพดร.พระโกพัทระธรรมคุณวัดพัฒนาธรรมรามอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณธรรมังปูเชมิอิมินาสการเณสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิติปาฏิหาริย์วันหามิสัพปโสสัทธาโสเถปวันตเมงสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานาจาริติสิติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานาจาริติสิติสังขังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานาจาริติหลวงพระเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตเมงธรรมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติธรรมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตเมงมหาปุญญมหาราโภพระวันตเมมิเตมะอุนะโมพุทธายะวิรัตยมวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตเสวิรัตสาวิรอิทิยมพุทธัสสะมาเนมานะพุทธัสสะสวาหมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเป็นกำลังใจกับท่านที่ประสบกับอุทกภัยหลายๆจังหวัดด้วยกันนะทุกจังหวัดก็แล้วกันโยมนะขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจผู้บริหารประเทศเพิ่มให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำลังใจนายอำเภอปลัดอำเภอให้กำลังใจนายกอปต.นายกเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ต้องรับผิดชอบชุมชนนะต้องช่วยกันนะช่วงนี้ไม่ต้องไปโทษใครโยมนะเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราผ่านวิกฤตผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้อย่าแล้วก็ประชาชนเองก็ต้องรู้จักพึ่งตนเองด้วยโยมนะรู้จักพึ่งตนเองว่าสถานการณ์อย่างนี้รัฐคงช่วยกันไม่ไหวก็ขอโยมนั้นเป็นกำลังขอโยมนั้นได้พึ่งพาตนเองสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันนวมินมหาราชมหาราช13ตุลาวันระลึกการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะความเป็นมาของวันนวมินมหาราชหลังการเสด็จของสวรรคตในรัชกาลที่9รัฐบาลได้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ต่อมาวันที่ปพส2560ที่ประชุมรัฐมนตรีมีมติว่าวันที่13ตุลาคมเป็นวันวันหยุดราชการและวันสำคัญของชาติพ.ศ. 2566ได้รับพระราชทานวันนวมินทรมหาราชขึ้นวันอะไรกิจกรรมของทุกปีแต่ในวันที่13ตุลาก็คือได้วันก็มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสิ่งที่อาจารย์ตัวจนหลายอาจจะร่วมกันระลึกนึกถึงก็คือวันคำสอนของพ่อแต่9คำที่พ่อสอน1ความเพียร2ความพอดี3ความรู้ตน4คนเราจะต้องรับและต้องให้5โอนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ6พูดจริงทำจริง7หนังสือเป็นออมสิน8ความซื่อสัตย์และการเอาชนะใจตนคำสอนของพ่อก็เก็บคำสอนเพื่อประโยชน์สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ก็คือ1ความเพียรการสร้างสรรค์ตนเองต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละและไม่ย่อท้อไม่ท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามความพอดีการสร้างตัวสร้างฐานะจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปและไม่เกินกำลังนิยมสามความรู้ตนการรู้ตนอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและทำงานต่างๆได้เป็นที่ยอมรับของและประสบความสำเร็จ 4. เราจะต้องรับและต้องให้เราไม่ควรเอาแต่ฝ่ายเดียวต้องรู้จักให้ก่อนจะเป็นฝ่ายรับช่วยให้คนอื่นก็ได้เราช่วยที่ไหนก็ได้ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้5อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอรักษามารยาทอันดีงามรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวเพื่อส่วนรวม7หนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นสิ่งสำคัญเป็นธนาคารความรู้เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าโดยแท้8ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เกิดมีแต่ตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์9การเอาชนะใจตนเองต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำความดีความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยเฉพาะสืบสานพระธรรมทำความดีเพื่อสังคมที่ดีและยั่งยืนสาธุชนทั้งหลายและอาตมาฝากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชดำรัสโคสุโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน1น้ำ2เกษตรพันธุ์ใหม่3ป่าและต้นน้ำ4หญ้าแฝก5เศรษฐกิจพอเพียง6แก้มริงนะประการแรกคือน้ำน้ำคือชีวิตถ้าน้ำถ้ามีน้ำก็มีชีวิตถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตทิศเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตรกรทำให้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อให้อยู่พออยู่พอกินแล้วจึงกล้าไปสู่ความสูงสูงขึ้นป่าและต้นน้ำป่าต้นน้ำคือฐานของน้ำถ้าป่าดีน้ำก็จะดี ดินก็จะดีประชาชนก็จะกินดีอยู่ดีสี่ฝนหลวงถ้าประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำเราต้องหาวิธีการช่วยเขาแม้แต่สร้างฝนขึ้นมาเองก็ต้องทำนะหกเศรษฐกิจพอเพียงให้ดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณและมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันพอให้เพื่อให้พออยู่พอกินพอเพียงและยั่งยืนแก้มลิงให้หาทางเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เหมือนแก้มลิงเมื่อมีน้ำมากก็เก็บไว้เมื่อจำเป็นก็ค่อยระบายคุณภาพชีวิตและสังคมการพัฒนาต้องทำให้คนมีความสุขการพัฒนาที่แท้จริงคือพัฒนาคนนั่นก็คือโครงการที่พระองค์ได้ทรงให้แนวความคิดก็คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักการดำเนินชีวิตและการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความสมดุลโครงการแก้มลิงก็เพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูหลากน้ำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือการศึกษาทั้งสุขอาชีพสังคมเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขและยั่งยืนนี่ก็คือการทำความดีนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือทำให้ประชาชนมีความสุขนี่คือสืบสานปณิธานของวันนวมินก็ฝากสาธุชนผู้ฟังท่านว่าเราระลึกนึกถึงพระองค์ท่านเสมอโดยเฉพาะเวลาน้ำท่วมในทุกคนจะน้ำท่วมทุกคนจะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เวลาแรงทุกคนก็จะนึกถึงรัชกาลที่9แม้บ้านเมืองมีปัญหาก็ระลึกนึกถึงพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้นได้วางแนวทางอะไรอย่างไรแก่พวกเราสาธุชนหลายชุตภาสิทธิ์นามให้รุ่งเรืองจิตตังอัตมโนอุชุกะมะกังสุคนฉลาดได้ทำจิตของตนให้ซื่อตรงจิตคือธรรมชาติที่คิดหรือจะเรียกว่าธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็ได้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของจิตของมนุษย์ที่จะต้องไหลสู่ที่ต่ำเสมอด้วยเหตุนี้จิตที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยก็มักจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสที่มุ่งจะชักนำไปสู่ที่ต่ำนำไปสู่ทางแห่งอบายจิตที่ไปต่ำก็ย่อมจะไหลคดเคี้ยวเรียวรถไปตามสบายเช่นสายน้ำในลำธารจิตแบบนี้ที่ทำให้คนกลายเป็นคนคดคนทรยศคนโกงคนปิ้นปอนในเมื่อจิตคดจะแล้วกายกรรมสิ่งที่ทำด้วยกายวจีกรรมสิ่งที่ทำด้วยวาจาก็จะย่อมจะพากันคดไปหมดมโนกรรมก็มีแต่จะวางแผนชั่วคิดแต่เรื่องทางชั่วไม่กลัวแม้แต่อาชญากรรมของแผ่นดินเช่นพวกที่ขายาเสพติดกล้ากระทำผิดเพราะคิดว่าหาเงินแบบนี้ดีกว่าต้องไปก่อสร้างตัวในทางอื่นที่สุจริตจิตไปต่ำจึงบงการให้กล้ากระทำผิดเพราะคิดหวังแต่จะรวยทางลัดจะถูกประหารชีวิตหรือติดคุกหลายสิบปีก็ยังดีกว่าอยู่ในภาวะจนกรอบซ้ำยังมีหนี้สินอีกมากมายนี่คือผลของจิตที่ไม่เคยลิ้มรสพระธรรมจึงไม่ทำให้เขายับยั้งตั้งสติคนโง่ย่อมคิดไปตามวิถีทางของคนโง่ส่วนคนฉลาดย่อมฝึกจิตใจให้ซื่อตรงคงอยู่ในศีลธรรมในโดยไม่ประมาทด้วยการพิจารณาตนเองอยู่เสมอเ และพยายามทำใจให้รับรู้ว่าจะต้องดำเนินไปตามหลักพุทธวิถีถนนสายนี้เท่านั้นจึงจะนำไปสู่ความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นทั้งในชีวิตและชีวิตนี้และชีวิตหน้าถ้าเดินผิดทางหลงไปสู่อบายวิถีก็ต้องเตรียมรับกรรมสจิตตปริยานุกุศลภวยงพึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการจิตของตนคำว่ากระบวนการในภาษาไทยมีความหมายถึงกระบวนการขบวนหรือแบบแผนแบบขบวนรถไฟขบวนแห่ที่ต้องที่จำเป็นต้องมีหัวขบวนท้ายขบวนและจะมีที่แห่ตามกันมาเป็นทิวแถวกระบวนจิตนั้นก็ไม่ผิดพลาดบกพร่องไปจากขบวนรถไฟก็ไปขบวนแห่แม้แต่น้อยเพราะจะต้องมีบริวารแห่เข้าขบวนมาด้วยยาวเหยียดถ้าจะเปรียบขบวนจิตเป็นเช่นรถไฟก็ต้องกัดขบวนให้เป็น3ขบวนใหญ่แบบขบวนรถด่วนสายเหนือสายใต้สายตะวันออกขบวนจิตขบวนนี้ที่เรียกว่าขบวนโลภะขบวนที่2ได้ชื่อว่าขบวนโทสะขบวนที่3คือขบวนโมหะรถด่วนทั้ง3ขบวนนี้รถไฟวิ่งไปด้วยไฟกิเลสเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนลากจงตู้รถไปด้วยเป็นแถวเฉพาะตู้ที่บรรทุกอุปกิเลสพ่วงมาด้วยเข้าไปถึง16ตู้ด้วยกันยังมีตู้สินค้าที่จะพ่วงเข้ามาเป็นขบวนอีกหลายตู้เช่นตู้ที่บรรทุกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาล้วนแต่เป็นสินค้าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคทั้งสิ้นขบวนรถไฟสายด่วนทั้ง3สายนี้ล้วนมีมีเมืองปลายทางที่อบายภูมิทั้งสิ้นไม่มีขบวนไหนพาไปสู่สวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานเลยหากสาธุชนหลงผิดก็จงรีบลงกลางทางก็ได้แล้วรีบขึ้นไปขึ้นกระบวนจิตรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมใช้เองด้วยการใช้สติและปัญญาประกอบด้วยความเพียรรักษาศีลบริจาคทานเจริญจิตภาวนาก็จะสามารถควบคุมกระบวนของจิตตนให้หลุดพ้นได้จากพิษภัยเปรปัตตังยถาปริหารยะเอวังสจิตตามนุรักเขพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันการระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทองของนอกกายเหล่านั้นรักษาให้ปลอดภัยได้ง่ายกว่ารักษาจิตให้มั่นคงต้องเป็นบันทันธรรมดาจิตของปุถุชนนั้นมักจะเปลี่ยนแปลไปได้ง่ายเนื่องจากมีประตูที่เปิดไว้แอบไว้รับเวทนาและอารมณ์ต่างๆถึง6ช่องด้วยกันคือจักขุทวารเปิดให้ดวงตาได้รูปโสตทวารเปิดให้หูได้ยินเสียงคานทวารเปิดให้จมูกได้กลิ่นชิวหาทวารเปิดให้ลิ้นได้ลิ้มรสกายทวารเปิดให้กายได้รับสัมผัสมโนทวารเปิดให้ใจรับรู้อารมณ์พระภิกษุสามเณรและนักบวชนักพจน์ทั้งหลายต้องพ่ายแพ้แก่มพิษของกิเลสตัณหากับพระทวารทั้ง6ช่างเปิดอ้าอยู่เสมอจึงเป็นเหตุให้ กิเลสตัณหาที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยธรรมวินัยหรือสิกขาบทต่างๆรุกฮือกับฮือโหมขึ้นอย่างรุนแรงจากรูปรสกลิ่นเสียงของเพศตรงข้ามหากควบคุมจิตไว้ไม่อยู่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่กามตัณหาเพราะถูกไฟราคะเผาไหม้จนคุณธรรมความดีที่สะสมมาช้านานต้องพินาศย่อยยับลงพุทธภาษิตที่มาในสุตติกายธรรมปฐกถามีความว่านัตติราคะสมุอัคคิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีเพราะไปราคะลุกลามรวดเร็วจนไม่อาจที่จะดับได้ทันด้วยเนื่องด้วยในขณะนั้นก็ฟันไปราคะเอามาปิดบังดวงตาจนมองไม่เห็นกองไฟที่ต้องการจะดับชั่วเวลาที่ไม่กี่นาทีไฟโรกีก็ผวาชื่อเสียงเกียรติยศหมดสิ้นไปพร้อมกับเปลวไฟหากยังไม่มีใครได้รู้เห็นทุกสิ่งยังเป็นความลับเฉพาะรู้กันเพียงลำพังสองต่อสองไฟราคะก็ยังจะติดตามเผาผลาญเผารนแทรกตลอดกาลเวลาทีละผลตาผู้คนจนกว่ากรรมจะตามมาทันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนาจะหาความสงบสุขเพื่อบำเพ็ญเพียรหวังมรรคผลนิพพานเพิ่งหลีกเลี่ยงจากการข้องเกี่ยวกับสติหรือเพศตรงแห้มอย่าเปิดโอกาสให้ไฟราคะเข้าใกล้เลยโยมหากมีจิตปรารถนาจะบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระสารีบุตรมหาเถระซึ่งปรากฏในกันนิกายปฏิกาสัมภิทาความมาอาณาปานสติยัสสะปริปุณาสุภาสิตากายโยปิอันนี้นิจิโตโหติจิตตังปิโหติอันนิจิตังสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้วทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวหากผู้ใดที่เข้ามาบวชอยู่ในพระธรรมวินัยมุ่งหวังตั้งใจว่าจะประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันไปไม่ให้หกเปื้อนระเทอะมือของผู้ที่ถือบาตรอยู่และเพื่อรักษาจิตของตนไม่ให้วันไหวก็ควรใช้อานาปานสติเข้ามาจัดการเต็มตามที่พระสารีบุตรแนะนำและสมควรที่จะไปสถานที่สงัดวิเวกท่ามกลางป่าเขาตำราภัยหากมากกว่าอยู่ท่ามกลางนาคธรรมในเมืองที่เจริญแล้วซึ่งมีโอกาสที่จะทำบาดน้ำมันตกแตกได้โดยง่ายสติจำรักจักขะจงตามรักษาจิตของตนมีคำโรคฤทธิบทหนึ่งซึ่งกล่าวถึงจิตของคนเราไว้ว่าพระสมุทรสุดลึกล้นขนาสายดิ่งถึงทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงโดยเหตุที่จิตใจของคนเราลึกซึ้งสุดที่จะอย่างถึงแม้แต่จิตของตนก็ยังสุดจากอะไรสุดจากข้าจากข้าคิดว่าพวกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครรู้เรื่องหน้ารู้เรื่องหน้าหรือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งรับหากไม่ระมัดระวังจิตความผิดพลาดในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นง่ายๆโดยไม่คาดฝันเพราะเมื่อจิตเริ่มคิดผิดก็จะสั่งให้กายและวาจาทำผิด พูดผิดชนิดที่ชีวิตยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะรักษาจิตไว้ให้มั่นคงอย่างไรในเมื่อบางครั้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากคนอื่นแล้วรุกรามอย่างรวดเร็วกลายเป็นความรุนแรงหากผู้ใดสำรวจตนเองและเห็นว่าไม่สามารถจะวางรักษาจิตมีให้ติดอยู่ในความโกรธความโลภความหลงได้ก็ควรที่จะเร่งรีบแก้ไขเสียด้วยการฝึกจิตให้เยือกเย็นลงให้มีความหนักแน่นเคยเป็นคนขี้บ่นชอบด่าว่าใครก็จงละไว้ใช้สติปิดปากไว้ไม่ให้พูดจึงมีภาษิตพุทธภาษิตที่ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียนิ่งเสียค่าพันตำลึงทองหากเริ่มอดทนไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าใครให้เขาคุณเคืองแค้นใจได้ไม่กี่วันก็จะบังเกิดความเคยชินและเริ่มคิดเป็นนิสัยเริ่มติดเป็นนิสัยการกระทำแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตในเบื้องต้นต่อจากนั้นฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยเอาจิตของเราเองไปเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นถูกคนอื่นพูดจาตำหนิหรือด่าว่าก็สงบวาจาไม่โต้ตอบทำเป็นทองไม่รู้ร้อนเสียหากจำเป็นจะต้องพูดปรับความเข้าใจก็ต้องใช้สติเข้ากำกับให้วาจาสุภาพพร้อมทั้งบังคับสีหน้าแววตาอย่าให้ฝ่ายตรงห้ามและเห็นว่า
1: ภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะเกิดเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่ต์จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียตกเป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกครั้งเมื่อวานนี้หลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีสนามบินแห่งนี้ถึง2ระลอกด้านสำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเผยว่าผู้กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้โจมตีสนามบินดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย4คนชาวบังกลาเทศ2คนชาวอเมริกันชาวจอร์แดนชาวปาเลสไตน์ชาวซีเรียชาวซูดานและชาวอียิปต์ประเทศละ1คนนอกจากนี้ยังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่ใกล้เคียงแล้วทางนี้เหตุโจมตีล่าสุดเกิดขึ้นโดยไม่มีสัญญาณเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยของซาอุดิอาระเบียและเป็นการโจมตีสนามบินครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ด้านสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบียหลังมีการโจมตีท่าอากาศยานคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดซาอุดิอาระเบียประกาศแจ้งเตือนตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
0: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: และความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกานะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้ มีโลกธรรม8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1เสื่อมยศ1สรรเสริญ1นินทา1สุข1ทุกข์1ธรรม8ประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกธรรม8ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรม ติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่า คำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเหล่าอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลกสี่คืออาหารสี่โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกกระทำ8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสขาทวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลก เหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่างมีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพยุ้ยมลินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพวงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะพบกันเช้านี้ค่ะเป็นวันพระวันอาทิตย์วันของครอบครัวด้วยนะคะโลกสวยด้วยเมตานะคะเปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะก็หลายๆคนอาจจะไปในด้านของอยู่วัดอยู่วาไปทำบุญกันนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็เรามาระวังในด้านของสุขภาพกันด้วยเพราะว่าบางพื้นที่บางวัดอาจจะเกิดในด้านของน้ำท่วมนะคะอย่างทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เราเดินทางไปก็บางพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะบางวัดก็อาจจะน้ำลดลงแล้วสามารถที่จะเดินทางไปกันได้ค่ะก็เชิญชวนกันตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเมื่อสายยาแห่งศรัทธาหล่อหลอมเป็นพลังแห่งการให้ค่ะทางกองทัพบกก็เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชกุศลอันยิ่งใหญ่เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2569ที่วัชนะสงครามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพค่ะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะร่วมทำบุญสมทบทุนได้ที่เลขที่บัญชี004-0-1069ขีด2สาขา4แยกรัชวงศ์ในชื่อบัญชีวัชนะสงครามคือทางกองทัพบกเนี่ยในฐานะเป็นองค์กรหลักในด้านของความมั่นคงของชาตินะคะก็ยังคงมุ่งมั่นแล้วก็ปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมที่จะร่วมการสืบสานพระราชประเพณีทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำรงไว้ซึ่งคุณค่าของความเป็นชาติไทยสืบไปด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะถ้าใครอยากจะสมทบทุนหรือไม่ก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะวันพระราชบดีที่5พฤศจิกายนค่ะที่วัดชนะสงครามนะคะก็บอกข่าวคราวกันนะคะตั้งแต่ตอนต้นเลยก็ว่าได้ค่ะหรือไม่ก็นะคะอีกหนึ่งข่าวคราวค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะกำลังพลของทางกองทัพบกค่ะนะคะร่วมการบริจาคโลหิตค่ะเป็นจิตอาสาเป็นอะไรทำความดีเหมือนกันนะคะเนื่องในวันนวมินทร์มหาราชาประจำปี2569เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมวนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่13ตุลาคม2569ค่ะก็วันจันทร์วันพรุ่งนี้นะคะ12ตุลาคมค่ะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกในช่วงของเวลา7:40 นะคะสำหรับในด้านของการแต่งกายก็เป็นชุดจิตอาสาพระราชทานเสื้อคอปกสีดำนะคะแจ้งข่าวกันผ่านทางรายการวิทยุเลยก็แล้วกันนะคะสำหรับผู้ที่จะบริจาคโลหิตนะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะผู้ที่มีอายุ17ปีบริบูรณ์นะคะถึง70ปีค่ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมกับที่จะมีการบริจาคโลหิตตรงนี้นะคะผู้ที่บริจาคโลหิตจะต้องมีอายุบอกที่บอกไว้นะคะว่า17ปีแต่ว่านะคะถ้าใครที่มันไม่ถึง18จะต้องมีเอกสารยินยอมจากผู้ปกครองนะคะแต่อายุ18ปีนี้สามารถที่จะตัดสินใจบริจาคโลหิตได้ด้วยตนเองนะคะก็เช่นเดียวกับการที่เราไปใช้สิทธิ์ในด้านของการเลือกตั้งแล้วก็ผู้ที่บริจาคโลหิตมีอายุนะคะมากกว่า 60-65 ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องนะคะให้บริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินะคะหน่วยเคลื่อนที่ก็ได้หรือไม่ก็ไปที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติก็สามารถที่จะไปได้เหมือนกันผู้ที่บริจาคโลหิตที่มีอายุมากกว่า65ปีถึง70ปีและก็เป็นผู้ที่บริจาคต่อเนื่องให้บริจาคได้ทุก6เดือนนะคะเพราะว่าอาจจะอายุมากขึ้นแล้วก็จะต้องมีการนับในด้านของจำนวนของเม็ดเลือดทุกชนิดทุกครั้งด้วยไม่รับบริจาคที่หน่วยเคลื่อนที่นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็ใครที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอนะคะบริจาคโลหิตได้คนที่มีพฤติกรรมในด้านของการนอนพักผ่อนเนี่ยมันแตกต่างกันคือการนอนหลับเนี่ยนอนได้นะคะแล้วก็การพักผ่อนนี่นอนได้เหมือนกันตามปกติแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอสำหรับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เท่ากันโดยไม่มีอาการที่อ่อนเพลียสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมในด้านของวันที่เราจะบริจาคโลหิตสามารถที่จะไปได้แล้วก็ไม่ขัดกับเงื่อนไขด้วยหลีกเลี่ยงในด้านของการรับประทานอาหารที่ไม่แขมันสูงนะคะตรงนี้หลีกเลี่ยงด้วยค่ะแล้วก็สำหรับสตรีที่ตั้งครรภ์นะคะแล้วก็สตรีที่ให้นมบุตรตรงนี้นะคะบอกว่าคำตอบบอกว่างดให้การบริจาคโลหิตชั่วคราวนะคะแล้วก็สตรีที่อยู่ระหว่าง การที่เรามีประจำเดือนนะคะคือมันไม่เป็นข้อห้ามในด้านของการบริจาคโลหิตด้วยถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีประจำเดือนมันไม่มากกว่าปกติร่างกายทั่วไปเนี่ยสบายดีนะคะไม่มีอาการที่อ่อนเพลียใดๆสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ค่ะแล้วก็สตรีที่หมดประจำเดือนแล้วสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หากว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์ไม่มีโรคประจำตัวใดๆด้วยสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้ถ้ามีรอยสักหรือไม่ก็มีการเจาะที่ผิวหนังจะต้องดูสักนิดนึงนะคะว่าการเจาะที่หูหรือไม่ก็การกระทำอื่นๆเนี่ยข้างต้นตรงนี้คือด้วยเครื่องมือทางการแพทย์มันสะอาดไหมปราศจากเชื้อโรคหรือเปล่าโดยผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ก็เป็นเข็มหรือไม่ก็เป็นวัสดุที่ใช้เนี่ยมันเป็นครั้งเดียวไหมก็อย่างน้อยนะคะเรารอให้แผลตรงนี้แห้งก่อน7วันนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะติดเชื้ออะไรตัวนี้ก็อย่างน้อยก็1ปีก็แล้วกันนะคะสามารถที่จะบริจาคแล้วก็สามารถที่จะทำความดีตรงนี้ได้ถ้าเราท้องเสียท้องร่วงงดบริจาคโลหิตตรงนี้ก็คือ7วันนะคะคือเราอยากให้ตรงนี้แต่ว่าบังเอิญท้องเสียก็จะต้องดูด้วยนะคะแล้วก็น้ำหนักลดอย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุในช่วงระยะเวลา3เดือนก่อนที่เราจะบริจาคโลหิตหรือเปล่าก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะคะผู้ที่บริจาคโลหิตที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่หรือไม่ก็ผ่าตัดเล็กนะคะงดเว้นในด้านของการบริจาคโลหิต6เดือนหรือไม่ก็อย่างน้อยก็เว้นไปเลยสัก1ปีนะคะอุดฟันถอนฟันตรงนี้ก็อย่างน้อยสัก3วันค่ะใครที่ได้นะคะมีประวัติในด้านของสารเสพติดหรือไม่ก็เพิ่งพ้นโทษก็ระยะเวลา3ปีก็จะต้องดูสุขภาพร่างกายของตนเองด้วยแล้วก็เป็นไปตามเค้าเรียกว่าพระราชบัญญัติตรงนี้กำหนดกันไว้หรือเปล่านะคะก็จะต้องดูตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าเราสามารถที่จะบริจาคโลหิตกันได้หรือเปล่าคือทำความดีความได้แต่ว่าเราจะต้องพร้อมในด้านของร่างกายแล้วก็จิตใจได้ไปกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังรีดูนังนะคะสามารถไปได้ค่ะหรือไม่ก็ที่หน่วยบริจาคเขาเรียกว่าหน่วยบริจาคโลหิตแห่งชาตินะคะทั้ง7แห่งค่ะสถานีกาชาด11วิเศษนิยมที่บางแคก็สามารถที่จะไปกันได้เดอะมอลล์สโตนสาขาบางแคชั้น3นะคะหรือไม่ก็ไปที่เดอะมอลล์สโตนสาขาบางกะปิอยู่ที่ชั้น2เดอะมอลล์สโตนสาขางามวงวานก็อยู่ที่ชั้น5ค่ะหรือไม่ก็ที่ท่าพระอยู่ที่ชั้น1นะคะศูนย์การค้าอิมโพเรียมสุขุมวิทก็อยู่ที่ชั้น M บ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือไม่ก็ไปกันได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศนะคะสามารถที่จะไปกันได้บริจาคโลหิตตรงนี้นะคะแล้วก็นะคะอัปเดตในด้านของสถานการณ์ตรงนี้ในด้านของน้ำท่วมสักนิดนึงนะคะบอกว่าคือน้ำท่วมเนี่ยมันท่วมจริงแต่ว่าภารกิจหลังจากน้ำท่วมนี่ก็คือยังไม่จบเพราะว่าทางกลาโหมก็พร้อมกับสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครเร่งในด้านของการฟื้นฟูหลังพื้นที่ที่เขาเรียกว่าน้ำลดลงแล้วแล้วก็เมื่อวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็บอกว่าก็33จุดด้วยกันใน16เขตเป็นการทำกิจกรรมบิ๊กคินิ่งเดย์ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าก็รวมด้วยช่วยกันใครที่นะคะประสบในด้านของน้ำท่วมตรงนี้แล้วก็มีในด้านของกำลังพลของทางกองทัพบกนะคะแล้วก็มีรถบรรทุกน้ำรถฉีดน้ำเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีอุปกรณ์ในด้านของการขนย้ายด้วยนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าน้ำลดลงแล้วแต่ว่าภารกิจยังไม่จบก็เร่งในด้านของการทำความสะอาดเก็บขยะฟื้นฟูนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยแล้วก็ทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมในด้านของยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยให้พร้อมในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วก็สามารถที่จะดูแลประชาชนได้ตามศูนย์พักพิงนะคะก็ให้ความสะดวกที่สุดด้วยแล้วก็มีการเฝ้าระวังอาจจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจนถึงช่วงของวันที่14ตุลาคมแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำด้วยส่วนทางท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกด้วยนะคะว่าทางกรุงเทพมหานครก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงแล้วในหลายพื้นที่นะคะอย่างเคหะร่ม9ก็แห้งแล้วประมาณสัก 80% แต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะคะว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าอาจจะมีฝนตกซ้ำนะคะหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนหรือไม่ก็ตามคันกั้นน้ำก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าใครที่อยู่ตามชายเขาเรียกว่านอกคันกั้นน้ำตรงนี้นะคะอาจจะน้ำท่วมหรือไม่ก็เร่งในด้านของการเก็บของขึ้นที่สูงก็แล้วกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะก็บอกกันในด้านของก็บอกว่ามีในด้านของบ้านใครที่ถูกน้ำท่วมนะคะจะทำอย่างไรให้คืนความสะอาดปลอดภัยพร้อมกับเราสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ปกตินะคะบอกว่าสำรวจความเสียหายก่อนเลยก็แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านโครงบ้านฝาผนังประตูหน้าต่างอะไรตรงนี้ก็จะต้องดูนะคะว่ามันมีร่องรอยในด้านของหรือว่าบ้านใครถูกน้ำท่วมอาจจะมีคราบอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูความเสียหายก่อนนะคะแล้วก็มีการเตรียมในด้านของอุปกรณ์ถุงมือรองเท้าบูทหน้ากากนะคะก็จะต้องเตรียมด้วยล้างในด้านของการทำความสะอาดล้างพื้นล้างผนังตรงนี้โดยรอบด้วยดูในด้านของห้องครัวของเราด้วยเคาน์เตอร์ตู้เก็บของตู้เสื้อผ้าอะไรแบบนี้ตรวจสอบในด้านของห้องน้ำด้วยนะคะอาจจะมีในด้านของผิวเนี่ยมันลอกปนเปื้อนหรือไม่ก็เป็นท่อระบายน้ำนะคะหรือไม่ก็การทำให้เนี่ยบ้านแห้งสนิทก็เปิดประตูหน้าต่างให้ลมเนี่ยระบายได้หรือการซักล้างอะไรตรงนี้ให้แห้งมันไม่ให้มันมีกลิ่นอับดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยมันมีเชื้อราขึ้นไหมมีกลิ่นอับอะไรหรือเปล่าแล้วมีการจัดการในด้านของขยะอย่างถูกวิธีนะคะแยกขยะสักนิดนึงนะคะเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือไม่ก็ขยะอันตรายมีสารเคมีปนเปื้อนหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะข้อควรระวังนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดบ้านของเรานี่นะคะก็จะต้องดูในด้านของปลั๊กไฟที่บ้านเนี่ยมันถูกไฟนะคะน้ำท่วมขังตรงนี้หรือเปล่าตู้เย็นอะไรแบบนี้นะคะปลั๊กไฟสวิตช์ไฟนะคะที่เราเสียบเนี่ยใช้เองก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันน้ำท่วมไหมตัดในด้านของวงจรของไฟตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะทำความสะอาดตรงนี้ได้ด้วยความปลอดภัยค่ะหรือไม่ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาดูก็ได้นะคะว่าอาจจะบางพื้นที่อาจจะมีไฟรั่วหรืออะไรแบบนี้หรือบางท่านนะคะว่ามีพื้นที่ตรงนี้มีบ่อน้ำหรืออะไรนะคะหรือไม่ก็เลือกสวนไรนา นะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของถ้าน้ำท่วมขังมีกลิ่นเหม็นนะคะสามารถที่จะใช้ในด้านของ EM ลดในด้านของกลิ่นได้เนี่ยเราจะทำกันอย่างไรบอกด้วยนะคะว่า EM เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างช่วยลดกลิ่นนะคะจากน้ำเน่าเสียเพราะว่าของสารอินทรีย์ตรงนี้ช่วยย่อยสลายเศษอาหารขยะชีวภาพหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำได้ยับยั้งในด้านของการขยายตัวของจุลินทรีย์แล้วก็อาจจะทำให้ก่อโรคบางโรคขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ EM เนี่ยมันมี2แบบด้วยกันมีทั้งน้ำแล้วก็ผงด้วยนะคะถ้าเราใช้เนี่ยในเขาบอกว่าถ้าเป็นEMน้ำใช้ในด้านของเป็นบ่อน้ำนะคะหรือไม่ก็คูน้ำก็ได้ที่มันมีน้ำนิ่งแล้วก็เจือจางก่อนสักนิดหนึ่งถ้าเป็นแบบผงจะต้องนำมาละลายน้ำก่อนนะคะเป็นบ่อเกลือก็ได้เป็นห้องน้ำห้องส้วมเป็นท่อระบายน้ำก็ได้สามารถที่จะใช้ได้ค่ะอัตราส่วนนะคะถ้าเป็นในด้านของน้ำท่วมขังที่บ้านของเรานะคะจะเป็น EM 1ลิตรค่ะนะคะน้ำ100ถึง500ลิตรแล้วก็เทลงไปราบบริเวณนะคะโดยเฉพาะตรงที่มันมีกลิ่นฉุนสักประมาณ3หรือ5วันนะคะแล้วก็ลดกลิ่นจากขยะหรือไม่ก็สิ่งปฏิกูลก็จะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ50ถึง100ลิตรก็ฉีดพ่นนะคะวันเว้นวันอะไรตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นท่อระบายน้ำเป็นโถชักโครกนะคะเป็น EM 1ลิตรค่ะน้ำ10ถึง20ลิตรเทราดลงไปตรงจุดนะคะที่เราสามารถที่จะตรงนี้ได้แล้วก็ทำแบบวันเว้นวันก็ได้การทำความสะอาดบ้านหลังจากน้ำลดตรงนี้นะคะใช้ EM 1ลิตรค่ะน้ำ20ถึง50ลิตร เทแล้วก็ถูพื้นบริเวณที่มีคราบโคลนหรือไม่ก็มีกลิ่นอับตรงนี้นะคะตามความเหมาะสมสามารถที่จะใช้ทำได้ถ้าเราเท EM ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังนี่จะทำกันอย่างไรนะคะปริมาณพื้นที่หรือไม่ก็ปริมาณน้ำที่เราจะก่อนใช้โดยน้ำขังเนี่ยถ้ามันตื้นนะคะประมาณสัก1ขออภัยนะคะ10ถึง20เซนติเมตรเนี่ยใช้ EM ประมาณสัก1หรือ2ลิตรต่อน้ำนะคะต่อพื้นที่10ตารางเมตรค่ะก็เจือจาง EM เทกับน้ำแล้วก็ช่วยให้มีการกระจายตัวเนี่ยได้ทั่วถึงด้วยนะคะเลือกในช่วงเขาบอกเช้าก็ได้เย็นก็ได้นะคะเป็นการลดผลกระทบจากแสงแดดหรือไม่ก็เป็นแสง UV ตรงนี้ทำให้นะคะเขาบอกว่าควรที่จะทำให้มันเกิดเนี่ยการเคลื่อนไหวแบบเบาๆเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะได้มีการเคลื่อนผ่านในน้ำตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นกรณีที่เราใช้ EM แบบเป็นผงนะคะก็เป็นผง1ช้อนต่อน้ํา1ลิตรหรือไม่ก็ครึ่งลิตรก็ได้เทราดเพราะว่าอาจจะเจอในด้านของเป็นตะกอนอะไรแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วก็เทน้ำราดแล้วก็ทิ้งตรงนี้ด้วยแต่ก็มีข้อควรระวังว่าควรใช้น้ำที่ไม่มีคลอรีนในด้านของการผสม EM ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราใช้เนี่ยอาจจะทำให้จุลินทรีย์ใน EM เนี่ยลดประสิทธิภาพลงด้วยนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ในบริเวณที่บอกอาจจะมีน้ำไหลอะไรแบบนี้ต้องมีน้ำนิ่งๆตรงนี้ไม่ควรใช้ EM ในปริมาณที่มันเข้มข้นเกินไปโดยเฉพาะแหล่งที่มันมีอาจจะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งปิดหรือไม่ก็อาจจะมีขนาดเล็กนะคะก็จะต้องดูในด้านของปริมาณด้วยนะคะลองเรียนรู้กันได้เพราะว่าใน Google ก็มีเหมือนกันนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันได้ค่ะที่สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยนะคะที่หมายเลข02594344นะคะอีกหนึ่งหมายเลขค่ะ02-590-4315นะคะลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะใช้ตรงนี้กันได้หรือเปล่าค่ะทีนี้มาในด้านของน้ำมันขึ้นนะคะก็ราคาแพงแล้วก็ในช่วงของเทศกาลกินเจด้วยนะคะผักก็ขึ้นค่ะราคาน้ำมันก็ขึ้นด้วยนะคะเรือด่วนเจ้าพระยามีการปรับค่าโดยสาร1บาทนะคะก็เมื่อวันที่5ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะถ้าเป็นเรือธงส้มนะคะก็นนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจาก18เป็น19บาทตลอดสายค่ะธงส้มนะคะนนทบุรีสาทร23บาทก็เป็น24บาทนะคะเรือธงเขียวส้มนะคะก็เส้นทางก็คือปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเป็น17บาทค่ะเส้นทางจากนนทบุรีสาทร23บาทเป็น24บาทนะคะเส้นทางจากปากเกร็ดไปสาทรราคา35บาทก็เป็น36บาทปรับขึ้นนะคะถ้าเป็นเรือธงแดงเป็นเรือปรับอากาศเส้นทางของนนทบุรีสาทรจาก32บาทก็เป็น33บาทนะคะแต่ว่าถ้ากรณีที่น้ำมันลงนะคะก็มีการแจ้งว่าอาจจะมีการปรับลดอีกสักนิดนึงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าค่ะทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนตรงนี้สักนิดนึงนะคะว่าไปให้กำลังใจกับน้องๆ นะคะเป็นโขนเยาวชนจิตอาสากว่า80คนค่ะเขาบอกว่าจะเตรียมการเป็นการพาไปชมเรื่องราวรามเกียรติ์ให้กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งบนเวทีนะคะแล้วก็น้องๆกว่า80คนตรงนี้บอกว่าเป็นการฝึกกันเขาบอกว่ารามเกียรติ์เนี่ยอยากจะไปสัมผัสในด้านของโขนไทยนะคะเข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็อยากจะเชิญชวนกันไปส่งกำลังใจให้น้องๆ นะคะที่เขาบอกว่าของคณะมัทุรศิลป์แล้วก็สยามลักษิณค่ะก็โดยความตั้งใจแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้นะคะบนเวทีก็กลางเดือนกุมภาพันธ์ก็เข้าชมฟรีวันอาทิตย์นะคะวันสัปดาห์หน้าค่ะวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมในช่วงของเวลา 16:30 นจนถึงเวลา 19:00 นนะคะเปิดประตูกันตั้งแต่ช่วงของเวลา 16:30 นพิกัดก็อยู่ที่สวนลุมพินีค่ะการเดินทางก็MRT สีลมทางออกประตูที่1นะคะก็ไปให้กำลังใจน้องๆกันเขาเรียกว่าเป็นการหยิบยกในด้านของรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดานะคะมาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังจากที่มีการจบศึกกับทางกรุงลงกาแม้ว่าพระนางจะยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับจะต้องเผชิญข้อคอรหาแล้วก็บททดสอบที่ครั้งยิ่งใหญ่นะคะจะเป็นอย่างไรก็เชิญไปชมแล้วก็ให้กำลังใจกับน้องๆเยาวชนนะคะกว่า80ชีวิตค่ะหรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะ ชมนะคะเป็นโขนพระราชทานตอนสีดาศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ยังคงอยู่แล้วก็เปล่งประกายอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสามารถที่จะไปชมแล้วก็ยังจองตั๋วกันได้นะคะก็วันที่5พฤศจิกายนค่ะจนถึงวันที่10ธันวาคม2569นะคะที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปชมนะคะว่าสำหรับเด็กๆแล้วนี่จะน่ารักแค่ไหนนะคะผู้ใหญ่ก็น่ารักไม่แพ้กันนะคะแล้วก็สำหรับเช้าวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากพี่อัศนีวสันต์ค่ะทำดีได้ดีสำหรับ
3: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สวยจนล้มไป
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
7: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกำลัง
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
11: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
12: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพี เกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลง
10: ความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะกระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
17: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S

0: และสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศเน้นตรวจสอบเข้ม3ด้านมาตรฐานก่อนอนุมัติใบอนุญาตห้ามทำเกินขอบเขตหากฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยกระดับมาตรการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศเข้มงวดโดยเน้นไปที่การตรวจสอบมาตรฐานอย่างละเอียดก่อนอนุมัติใบอนุญาตพร้อมกับลงพื้นที่ติดตามประเมินผลต่อเนื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกำหนดทางนี้ได้ออกเตือนผู้ประกอบการห้ามบริการเกินขอบเขตหรือเปิดกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบการฝ่าฝืนพร้อมลงโทษทางกฎหมายทันทีทั้งจำคุกปรับพักใช้และเพิกใบขออนุญาตทันทีและสำหรับประเทศไทยแล้วปัจจุบันได้เข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มตัวสนับสนุนให้ความต้องการใช้บริการสถานดูแลผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆโดยมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องกับกรมสปส.และจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศด้วยเหตุนี้เองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำชับให้กรมสปส.ทั้งส่วนกลางศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งรวมถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ร่วมมือกันตรวจประเมินสถานและผู้สูงอายุอย่างเข้มงวดตามพรบสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประจำปี2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการคุมเข้มใน3ด้านหลักทั้งด้านสถานที่ด้านความปลอดภัยและด้านการให้บริการทางนี้ยังได้เน้นย้ำถึงสถานดูแลผู้สูงอายุว่ามีบทบาทต่างจากสถานพยาบาลอย่างชัดเจนซึ่งผู้ประกอบการจึงห้ามรับดูแลผู้ป่วยที่มีอาการซับซ้อนเกินศักยภาพของสถานที่และห้ามให้บริการในลักษณะประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์หรือการรักษาพยาบาลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมายเด็ดขาดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยค่ะ
6: กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีได้ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนถือเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์โดยระบุว่าเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้ออกมาประณามเหตุโจมตีสนามบินแห่งนี้ว่าเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจโดยไม่คำนึงถึงชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์และให้ยุติการกระทำเช่นนี้ในทันทีพร้อมยืนยันด้วยว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าว1คนส่วนเหตุแผ่นดินไหว2ระลอกขนาด 7.7 และ 6.6 ในพื้นที่ทางตอนใต้และตอนกลางของปานามาเมื่อวานนี้จนถึงขณะนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย27คนและอาคารบ้านเรือนกว่า400หลังได้รับความเสียหายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษได้ควบคุมตัวประชาชนหลายร้อยคนที่ออกมาชุมนุมประท้วงแสดงพลังสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในใจกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษขณะที่ผู้ประท้วง
7: เกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
10: ใช่ดีจริงๆนะขอบคุณครับแม่
11: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
3: นะขอบคุณนะแม
7: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 081290169191คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจมปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
0: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆเหล่านี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: เมื่อต้องการบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสถยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเท้าวันเปรียงเท้าเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและ

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: วันนี้วันอาทิตย์เนาะ
0: วันอาทิตย์เตะ
1: จทล1197ลพบุรี
0: นี่ก็ฟังกันยาวเลย
1: 9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะ
0: 3ชั่วโมงเต็มเลย
1: ส่วนที่วสป711ก็9นาฬิกาถึง10นาฬิกา
0: ฟังก็ได้
1: เดี๋ยวกลางคืนค่อยฟังจนจบ3ทุ่มนะ
0: 3ชั่วโมงเลย
1: ครับ
0: 3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: ครับผมแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
0: จังหวัดประจินบุรีก็เหมือนเดิมอ่ะนะ
1: ครับ
0: 2ชั่วโมงครึ่ง
1: ชั่วโมงครึ่งเนี่ย
0: เม
1: ื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังส่งเพลงน้ำตาปราจีนให้มาบอกให้เปิดให้หน่อยบอก
0: จะน้ำตาปราจีนน่ะ
1: จริงๆอ่ะเพลงดีนะ
0: อ
1: าจารย์ผอ.จากประจันตคามแต่งมาแล้วก็แม่น่าจะไปบันทึกเสียงดีๆหน่อยนะจริงๆก็ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวจะหาช่วงเปิดให้ฟังเนาะถ้ามีช่วงเปิดมันเป็นทำนองเดียวกับน้ำตาอีสานนี่แหละครับพูดถึงบ้านสร้างพูดถึงในอำเภอในอำเภออะไรประมาณนั้นนะ
0: บ้านสร้างปราจินเนี่ยนะ
1: เสียใจด้วยนะฮะ
0: ตอนนี้เป็นไง
1: อยู่ลพบุรีซะแล้ว
0: เราชาวลพบุรียินดีต้อนรับมานะ
1: พี่น้องนครศรีธรรมราชนี่ฝากด้วยนะไม่ต้องฝากแล้วครับยันดูแลให้ยังดีเลยคนดีต้องดูแลกันไปนะทำให้คนรู้จักลำสนธิเยอะเลยนะช่วงนี้นะ
0: อ้าวตอนนี้ลพบุรีอะไรก็ต้องลำสนธิแล้ว
1: จริงๆแล้วในลำสนธิเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ไกลจากตัวเมืองลพบุรีร้อยกว่าโลนะร้อยประมาณ125กิโล
0: ลำสนธินี่ก็จะติดกับจังหวัด
1: ติดเพชรบูรณ์ด้วยชัยภูมิด้วย
0: นั่น
1: ประตูสุอีสานประตูสุภาคเหนือ ติดสระบุรีด้วยครับ
0: ติดสระบุรีโคราชเนี่ยนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ก็อย่างเขาบางเผยนะเขาบางเราเรียกเขาบางเหยได้แล้วนะเขาเรียกเขาพังเหยเป็นอุโมงค์รถไฟนะที่ทำตั้งแต่สมัยจอมพลป.
0: มีอุโมงค์รถไฟด้วยใช่ไหม
1: ใช่มีน้ำตกมีสิ่งที่การสักการะบูชาเจ้าแม่ผมหอมหรือไงเนี่ยแล้วก็อ่างเก็บน้ำกุฏะเพชรสมัยก่อนนี่ไปบ่อยมากเลยกุฏะเพชรนะ
0: ลำสนธิเนี่ยนะ
1: ถนนเนี่ยจากหนองลีลำสนธิวิ่งไปกุฏะเพชรเนี่ยใช่ไหมว่าเอาแก้วตักน้ำให้เต็มระวังบนรถนะไม่มีหงอ่ะ
0: ถนนเรียบ
1: ถนนดีมากเลย
0: เหมือนกับสุพรรณสมัยก่อนนะ
1: แล้วก็ป่าสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ก็ป่าซับลังกาน ะครับมีน้ำตกมีค่ายลูกเสือ รู้สึกค่ายลูกเสือจุฬาภรณ์เนี่ยนะ
0: ก็ไปเที่ยวกันได้นี่ลำสนธิ
1: ทางดีมากฮะ
0: ไปต้อนรับนายอำเภอคนใหม่กัน
1: แต่ไกลไกล
0: ไกลไปหน่อยนะ
1: แต่ถ้าวันว่างจะไปเที่ยวได้เลยนะ
0: เที่ยวนะ
1: เขาจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยพัฒนาพี่น้องเกษตรกรโคนมแล้วก็พืชสวนพืชไร่นะเมื่อคราวที่แล้วนี่ก็กุฏะเพชรเนี่ยนะมาซื้อปุ๋ยกับลุงช้างเนี่ย
0: เอาไปใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
1: ให้น้องกอย่าเอาไปส่งให
0: ้
1: เพราะน้องกอย่าเขาเป็นตัวแทนอยู่ทางหนองยีโต้ทางอะไรแถวนั้นอยู่แล้วในชายบดาลนะเนาะ
0: ครับ
1: คิดถึงนะครับกุฏะเพชร
0: กุฏะเพชร
1: ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่วงดนตรีจาวิมิวสิกยังอยู่ในเดือนนี้เลิกไปแล้ว
0: สมัยนั้นดังไงเนี่ย
1: ดังผลคนธรรมดาที่ไหนเรา
0: เคยเล่นมิวสิกเนี่ยนะ
1: เคยปะทะกับโชเล่ชาติรักมาแล้ว เล่นคนละเวทีกันเนี่ย
0: คนละเวทีกันเดียดา
1: ให้ผมเล่นก่อนไงผมชอบนะเล่นเจอกับลิเกเนี่ย
0: ก็เคยเล่นกันอยู
1: ่เล่นเร็วเลิกเร็วไงคนจะดูลิเก
0: เราดูตีไปก่อนนะ
1: รู้จริงก็เล่นก่อนไงสองชั่วโมงกว่าเลิกแล้วสบายใจหลังจากนั้นลิเกก็เล่นยาวเลย
0: เล่นกันยาว
1: ผมว่านะพูดถึงผมไม่ได้อวยลิเกโชเล่นะเป็นลิเกคณะเดียวนี่หาสิบครั้งนักแสดงก็หน้าเดิมตลอด
0: เราเรียกลิเกทีม
1: ลิเกทีมหาเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะครับ
0: ก็เหมือนพวกสอนรามน้ำเพชรหรือว่าจะเป็นพรเทพพรทวีนพรัตน์เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทีม
1: ครับเป็นทีม
0: ลพบุรีก็จะมีโชเล่นี่แหละ
1: ครับ
0: น้
1: อง
0: ทีม
1: น้องนั้นเขาเรียกลิเกป้าย ป้ายมาแล้วกันแล้วก็หัวหน้าคณะคนเดิมนะ
0: มียี่ห้ออย่างเดียว
1: นักแสดงก็เปลี่ยนหน้ากันไป
0: หาคนรู้มาบ้างคนนี้มาบ้าง
1: เพราะต้องคนต้องดูแลคนนะเนาะต้องมีน้ำใจไม่ใช่มีน้ำเงินอย่างเดียวมาหลาย
0: ครับ
1: ที่พูดเหมือนโมโหใครมั้งเนี่ย
0: โมโหแกโมโหโดนไป 2,000 2,000 บุรี
1: 2,000
0: ยังไม่หายเครื่องไง
1: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: น้องแชล่มไม่ปวดท้องเนี่ย
1: เจอกันที่ตลาดนัดมารวยครับ
0: มารวยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ดอนพุทธสุดโสภา
0: ดอนพุทธสุดโสภานะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: แต่ไม่ต้องไปหาโกโก้นะ
0: ไม่มีไปขาย
1: โกโก้ต้องสั่งซื้อมาเช้านี่ปักเก็ตตัวมาแต่เช้าเลย
0: สั่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: สั่งมาแล้ว
0: เอาส่งให้เขาไป
1: ครับถ้าจะซื้อก็ไปร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีมีขายหรือไปก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีจำหน่าย
0: เจ๊หมูเขามีแล้ว
1: โอ้เรามีอะไรเขามีนั่นนะครับเขาเรียกลุงช้างร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสองเนี่ย เป็นห้างสรรพสินค้าประจำอำเภอป่าโมกเนี่ย
0: นั่นแล้วก็กว้างนะ
1: ใช่
0: คนเยอะ
1: ครับ
0: เจ๊หมูเนี่ย
1: สบายสบายนะฮะวันนี
0: ้
1: เนาะครับหลายๆท่านก็พะวงเรื่องฝนฟ้านะฮะแต่ภาคกลางนี่เยอะนะวันนี้นะ
0: มีเยอะเลยหรือไง
1: โอ้ร้อยละ70เนี่ย
0: ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ใช่
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: โอ้นี่เลยตั้งแต่นครสวรรค
0: ์
1: อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา
0: สุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็
1: สมุทรสาครนะ
0: แล้วมันจะตกหนักที่ไหนเนี่ย
1: กาญจนบุรีราชบุรีและ
0: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ย
1: อ
0: ัน
1: นี้เกิน 70% แน่นอนนะ
0: โอ้
1: เขาบอกแล้วนะ
0: มึงกันนั่น
1: ฝนมาจากเหนือมันจะออกทางตะวันตกนะก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ30ภาคเหนือก็แค่ร้อยละ40ภาคตะวันออกที่ฟังเราอยู่ที่ AM 855ปราจีนบุรีตอนนี้ก็
0: เดี๋ยวจะกล้าจักรพงษ์เนี่ยนะ
1: 170เนี่ย
0: 100ละ70ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ครับตกหนักแน่ๆนะฮะ 70%ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็70เหมือนกันนะ
0: ฝั่งตะวันออกก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลา
0: แล้วก็จังหวัดนราธิวาสตกหนักอ่ะ
1: ตกหนักก็จะเป็นเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ
0: ์มีตกหนัก
1: เมื่อคืนนี้ตอนตีสองที่ชุมพรนะหนักมากเลยนะน้องๆจากชุมพรรายงานมา
0: โอ้
1: ตอนตีสองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: เป็นไง
1: ฝนยังตกอยู่เลย
0: ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
1: ฝนไปใต้แล้วนะตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวตกลงไปเยอะเนี่ย
1: ถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฟังเราอยู่ที่สตูลเนี่ยก็ร้อยละ60ครับ
0: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: แล้วก็จังหวัดสตูลครับ
0: สตูลก็ตกอยู่เนี่ยนะ
1: เมื่อเช้านี้สตูลสั่งโกโก้มาแล้วก็สั่งดีแคมมาหนึ่งคาราเบลเลยดูแลสายตากันนะ
0: ต่างกันมาส่งกันไป
1: 4แถม1เลยนะ1,300 บาทซื้อ2กระปุก650อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุก 1,300 ได้แถมให้กระปุก1
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1อ่ะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลเป็นไง
0: ร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: ครับก็โอ้โหพี่น้องหนองเสือลำลูกกาเนี่ยปทุมธานีก็รับน้ำกันเยอะแยะไปหมดเลย
0: ตกน้ำท่วม
1: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเนี่ยพี่น้องบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ไปให้การช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัยนาทเนี่ยนะตอนนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ลดการระบายน้ำจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,180 นะครับ
0: ก็ลดลงไป
1: ค่อยๆลดลงแล้วก็มันนิ่งตอนเมื่อตอนตีสามเมื่อเช้ามืดเนี่ยครับหลายๆท่านก็เขายังชั่วหน่อยนะวัดวาอารา
0: ม
1: พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทก็โดยสารเรือไม่ได้ต้องเอารถเขาเรียกรถไถนาแล้วก็มีกระบะหลัง
0: ฮะรถทุกยกสูงด้วย
1: แล้วก็หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เอาพระที่อยู่ในตัวเมืองชัยนาทเนี่ยเอาถุงยางชีพไปเยี่ยมทางวัดทางเขตสัพยานะ
0: ก็ช่วยเหลือพระที่มีปัญหาเรื่องถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ก็มาที่วัดตลุกมาที่โพนังดำตกโพนังดำออกหาดอาสาเนี่ยท่านมาครบเลย9วัดนะ
0: ไม่รู้บ้านพี่แดนท่วมหรือเปล่า
1: ถ้าท่วมผมไม่ไลฟ์สดแล้วมั้ง
0: สนธยาเนี่ย
1: แดนชัยสนธยา
0: สนธิชาเนี่ยนะท่วมแล้วก็ทรงข่าว
1: มาบอกสนธิชาสนธิชาชื่อเต็มๆสนธิชาลูกอะไรนะ
0: ฮะ
1: สนธิชาลูกชัยนาทเลย
0: ชัยนาทเนี่ย ทั่วไปก็ส่งข่าวลุงช้างว่าได้ไปหา
1: ไม่เดี๋ยวแกยาหมดแล้วแกโทรมาบอกเองนะแกรับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตลอดนะเดี๋ยววันหลังเราจะส่งน้ำมันกระเทียมไปให้น้ำมันกระเทียมนะรอหน่อยนะแม่จ๋ากำลังผลิตอยู่กำลังไอ้ผลิตแล้วกำลังขออย.อยู่ครับ
0: ครับ
1: พออย.ออกปั๊บก็วางจำหน่ายราคาก็ไม่แพงพอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได
0: ้เป็นแบบซอฟเยลใช่ไหม
1: ครับคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีซื้อปุ๋ยไปตันหนึ่งตอนนี้เหลือ4กระสอบใช้ไม่ได้เลยลุงช้างทำไมอ่ะข้าวกำลังเขียวเลยน้ำท่วมจะได
0: ้โอ้น่าเห็นใจนะ
1: เขียวดีจังเลยอ่ะโอ้โหน้ำท่วมตอนนี้ลดลงนิดนึงแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนแล้งทนน้ำได้นะแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวมันก็ต้องเน่าอ่ะนะ
1: เดี๋ยวก็เน่าเกิน7วันไปนะ
0: น่า
1: ไม่เน
0: ่
1: าก
0: ็
1: ดีสิเดี๋ยวยังไงก็โทรมาเดี๋ยวผมมีพิเศษให้
0: นาน
1: รอบหน้าปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างพิเศษให้แต่ว่าเดือนนี้เนี่ยซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
0: แถมให้2กระสอบ2ลูกอ่ะนะ
1: ซื้อ2ตันแถมให้อีก2กระสอบเป็น4นะ
0: เป็น4
1: ซับน้ำตาชาวนาอีก10กระสอบครับ
0: โอ้ได้14กระสอบป่ะนะ
1: ครับ
0: ได้ครึ่งตันกว่า
1: หลายคนก็บอกว่าต้นทุนมันถูกก็สิถึงทำได้ไม่ถูกครับต้นทุนก็ไม่ถูกแล้วครับแต่โรงงานเขาจะซับน้ำตาเราคือแต่เขาไม่ลดราคาให้เราแต่ก็เพิ่มปริมาณให้เรานะฮะถามว่าถ้าเหลืออะไรไหมเจ้าของโรงงานเขารวยแล้วจะสบายนะอย่างเราก็ยังรับค่าจ้างไป
0: โฆษณากันไป
1: โฆษณากันไป
0: แนะนำสินค้ากันไป
1: แล้วหาเรื่องให้เราด้วยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ปุ๋ยสีหอมฟุ้งต้องลุงช้างด้วยนะ
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
1: ครับแล้วก็ใครที่น้ำไม่ท่วมก็หาเม็ดฟูไปใช้เอาดึงรวงไปใช้ได้เลยนะครับ
0: ปลูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผมผักสวนครัวหลายชนิดราคาแพงขึ้นรับเทศกาลกินเจ วันนี้3เดือน10ใช่ไหม
0: กินแล้วเขากินกันแล้วว
1: ันนี
0: ้กินเจกันมาแล้ว
1: กินเจได้กินแล้วแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาวพุทธก็ศาสตร์เดือน10ใช่ไห
0: ม
1: ใส่ทำบุญ
0: ไ
1: ทยศาสตร์ไทยอ่ะใส่กายศาสตร์กันเนี่ย
0: นะ
1: ทำบุญกายศาสตร์ซื้อมาเต็มบ้านเลยนะแต่ไม่ได้ไปวัด
0: ไม่ได้ไปวัดก็กินนะเถอะ
1: กินนะเถอะแล้ววันอาทิตย์พระไม่มาในบ้านผม
0: โอ้พระ
1: บอกลุงพ่อวันอาทิตย์ทำไมไม่มาเรา
0: พระก็หยุดบ้างเด้
1: ไม่ใช่หยุดหรอก
0: เป็นไง
1: วันอาทิตย์ปล่อยผีกูเลยไม่ไปมึงผลพวงจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งปลูกผักได้รับผลกระทบส่งผลให้ราคาผักแพงขึ้น
0: โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย
1: แต่ร้านต่างๆแล้วก็ร้านข้าวราดแกงยังจำหน่ายให้ลูกค้าราคาเดิมนะ
0: แต่ผักมันสูงขึ้นในราคา
1: ครับจากการสำรวจบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรีพบว่า
0: เป็นยังไง
1: ผักสดหลายชนิดขึ้นราคาเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกประกอบกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งมันขึ้นราคาจึงทำให้ราคาผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรีขยับตัวสูงขึ้นกว่าปกติครับ
0: สูงขึ้นกว่าร
1: วมทั้งช่วงเทศกาลกินเจด้วยความต้องการการใช้ผักสวนครัวไปปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นจนทำให้บรรดาแม่ค้าแม่ขายสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องแบกภาระต้นทุนการรับซื้อผักที่แพงขึ้น
0: แล้วก็ไม่สามารถปรับราคาขายหน้าร้านได้
1: เนื่องจากว่าเกรงใจลูกค้าไม่อยากให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่านี
0: ้นาน
1: แต่ว่ากำไรลดลง
0: กำไรได้น้อยหน่อย
1: ขณะเดียวกันกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็
0: ส่วนใหญ่อะ
1: ส่วนใหญ่เลยหดตัวเลือกซื้อเฉพาะผักที่จำเป็นลดปริมาณการซื
0: ้อ
1: ส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปกตินะ
0: ทุกปีนะ
1: กฤษณพงศ์อยู่รอด
0: นี่ส่งมาเรื่องของผักราคาแพงเนี่ย
1: ครับผมไปเยี่ยมในอำเภอบ้านในอำเภอ
0: ลำสนธิ
1: มั้งหรือเปล่า
0: ลำสนธิน้ำไม่ท่วมแล้วก็นะ
1: ถ้ากุฎเพชรไม่ล้นนะนะอ่างกุฎเพชรล้นเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยเนี่ย
0: นาน
1: ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเมื่อวานนี้ตอนเมื่อวาน 2,001 นะแล้วก็ตอนตี 3 เนี่ยเหลือ 2,180 แล้วนะครับก็พี่น้องท้ายเขื่อนก็ยังชั่วหน่อยเนาะเนี่ยมาตอนตีสามเนี่ยลดลงแล้วนะครับก็หลวงพ่อลุงพี่ไปอำเภอสัพพยาไปเยี่ยมเคลื่อนก็หลายวัดนะ
0: สี่ตำบลด้วยกันนะ
1: ครับเก้าวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโอมนะวัดทรงเสวยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับท่านก็บริจาค สิ่งของมาเยี่ยมวัดวาอารามต่าง
0: ๆ
1: นะไปด้วยเรือไม่ได้ต้องนั่งรถอย่างที่ผมบอกตอนต้นนั่นแหละ
0: ไปให้กับวัดที่ลำบากหน่อย
1: เจ้าวัดเนี่ยที่ประกอบไปด้วยวัดอินทารามบนตะลุกวัดศรีมงคลวัดยางศรีเจริญวัดหาดอาสาอันนี้ตำบลหาดอาสานะ
0: วัดไผ่ล้อม
1: วัดมะปราง
0: วัดสมอ
1: วัดวังสาครนี่โพนางดำออกครับ
0: แล้วก็มีวัดโคกจัน
1: โพนางดำตกครับ
0: มีตกมีออกนี่ทั่วหมดเนี่ย
1: เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอก็เมตตาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจากปัจจัยของผู้มีจิตศรัทธาทุกวัดครับ
0: ทางนี้หลังจากระดดระดับน้ำมันลดลงแล้ว
1: จะได้หาหรือร่วมกันหน่วยงานท้องถิ่นให้การจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ
0: ่
1: บลิกคลีนนิ่งนะ
0: ทำความสะอาด
1: เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
0: อ๋อนี่เขามีจากสำนักพุทธด้วย
1: คลาผม
0: ไปช่วยเหลือกัน
1: พระยังเดือดร้อนใช่ไหม
0: บิณฑบาตก็ไม่ได้น้ำมันท่วม
1: โดยเฉพาะที่อุทัยธานีก็เดือดร้อนนะแต่มุสลิมก็เยอะนะอุทัยธานีใช่ครับแต่ว่าทางพี่น้องมุสลิมก็มาช่วยเหลือหลวงพ่อเหมือนกันแหละ
0: ช่วยกันไปคนไทยด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: มาทิ้งกันได้ยังไง
1: ใช่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะรับประทานยาหญ้าบิงก็ได้2เม็ด
0: บำรุงสายตาดวงตายาหญ้าบิงนะ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ตอนนี้ทั้งยาหญ้าบิงทั้งดีแคร์มาเต็มบ้านแล้วนะครับ
0: ซื้อกันสั่งซื้อกันได้แล้ว
1: ทยอยส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวิทยุด้วยนะ
0: วิทยุยังไม่หมดนะ
1: เหลือ8เครื่อง7เครื่อง
0: เ
1: หลือ7เครื่องนะโกโก้
0: โกโก้ชูเดีย
1: ว2กล่อง500บาทจะไปซื้อกล่องเดียวกล่องเดียว300แพงนะ
0: ซื้อ2กล่อง500
1: ครับผ
0: ม
1: สวัสดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจ
1: ราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล
0: ์2กระปุกก็650บาทนะ
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุก1นะ
0: เป็นแบบซอฟต์เยลเนี่ยนะ
1: หลายท่านบอกว่าเอางั้นเอาดีแคร์มาสัก3กระปุกเอาโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก 1,300 ได้ไห
0: ม
1: ได
0: ้ได้
1: เพราะมันราคาเดียวกันไง
0: โปรเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกับมะระคิโนกับน้ำมันงาดำนั่นแหละโปรเดียวกันเหมือนกันครับ
0: ของกระปุก600
1: ครับงาดำนะ
0: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
1: ใช่ดูแลกระดูกและข้อต่อนะสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อก็ต้องน้ำมันงาดำเวลาที่รับประทานที่ดีที่สุดก็คือก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: กินคู่กันเลยกับโปรมิกออย
0: อ่
1: ะโปรมิกออยก็ก่อนนอนเหมือนกัน
0: ด
1: ูแลไต1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูแต่ถ้างาดำนี่2เม็ดเลยพร้อมกันเลยกรวบน้ำตามตูดจวบค่อยยังชั่วหน่อย
0: น่า
1: ส่วนมะระคิโนกนี่ทานพร้อมกับยาโรงพยาบาลนะยาเบาหวานนะที่เป็นเบาหวานกันนะทานคู่กันเลยพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้รถบรรทุกขนคนงานอยู่โน่นเลยบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคร
0: ับ ได้รับบาดเจ็บไป5ราย
1: สาหัส
0: 3ราย
1: ครับ
0: เจ็บนี่นะ
1: ครับเมื่อตอน2ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยนะ
0: เก
1: ิดเพลิงไหม้รถบรรทุก6ล้อซึ่งเป็นรถขนคนงานบนทางคู่ขนานลอยฟ้า
0: บรมราชชนนีเนี่ย
1: ฝั่งขาเข้า
0: เหนือตลาดธนบุรี
1: ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกใน5รายนะ
0: ไฟคลอกง่าย
1: ใช่
0: มีคนเจ็บสาหัส3รายเนี่ย
1: แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2ราย
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเต
1: ้แล้วก็ดำเนินการควบคุมแล้วก็ดับเพลิงลุกไหม้บนรถยนต์ด้วย
0: เอ้รถไฟไหม
1: ้ถูกไฟไหม้ได้ไงกำลังตีเส้นกันอยู่มั้งผู้นำคนได้รับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
0: ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม
1: ้และรายละเอียดเดี๋ยวรอดูแป๊บนึงเนาะ
0: ไฟไหม
1: ้น่าจะมาแล้วล่ะมาแล้วนี่ยังไง
0: มาแล้ว
1: มาแล้วตามติดมาเลยครับเพลิงลุกท่วมไหม้รถคนงานตีเส้นไงที่เขาตีเส้นบนถนนน่ะช่วยกันระทึก3ชีวิตหลังโดนคลอก5รายสาหัส3รายนะครับ
0: น่าไปตีเส้นกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้มันต้องตีกลางคืนเลยนะเพราะกลางวันเนี่ยรถมันเยอะไง
0: รถมันเยอะอันตรายมากกว่ากลางคืนเนี่ย
1: แดดมันร้อนไง
0: และไฟมันไหม้
1: ถ้าแดดร้อนๆนี่พบตร.สั่งจราจรเลยนะแดดร้อนไม่ต้องตั้งด่านจราจรตั้งดุมตั้งด่านอย่าใส่หมวกไอ้โม่งนะ
0: ไม่ต้องใส่หมวกไอ้โม่งไม่ต้องใส่หน้ากากนะ
1: ใส่หน้ากากได
0: ้ใส่ได้ไง
1: อย่าใส่โม่ง
0: ไม่ให้ใส่ไง
1: ใช่
0: ปรับก็2,000ไง
1: เขาลดราคาแล้ว
0: ลดไง
1: คุณไปขอคืนยังอ่ะ
0: ไม่ไปขอเขาหรอก
1: อ้อยเขาบากช้างไปแล้ว
0: เออทำงานวันละ300ปรับวันละ 2,000 เนี่ย
1: มันจะวันละ 2,000 ครั้งละ 2,000
0: ว่าปรับครั้งอยู่ได้กี่วัน7วันไง
1: ความคืบหน้าเหตุการณ์เพลิงไหม้รถคนงานบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับทำให้มีคนงานถูกไฟคลอก5รายสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2ราย
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอน 3 ทุ่มเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คู่ขนานลอยฟ้า
0: ได้รับแจ้งเพลิงไหม้รถคนงานตีเส้นถนนน่ะ
1: บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาครับ
0: กรุงเทพมหานครก็ไปสำรวจตรวจสอบกันแล้ว
1: มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปร่วมด้วยช่วยกัน
0: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เพลิงกำลังลุกไหม้รถบรรทุก600ยี่ห้อฮีโน่สีส้ม
0: แล้วก็มีคนงานกำลังตีเส้นถนนอย
1: ู่สวมชุดสีส้มถูกไฟคลอก5ราย
0: อาการสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อย2
1: เจ้าหน้าที่รีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์อย่างเร่งด่วน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันระดมฉีดน้ำ
1: สกัดจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได
0: ้
1: สอบถามแล้วก็สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
0: ขณะที่รถขับตามปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเนี่ย
1: ก็มีคนขับและผู้โดยสารอยู่5คน
0: มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: คนขับได้ยินเสียงจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ด้านหลังว่าไฟไหม้ มันไหม้อะไรล่ะไหม้จากเครื่องตีเส้นไง
0: โอ้มันมาจากจุดนี้นะ
1: เห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้คนขับรถก็รีบจอดเลย
0: แล้วพยายามให้คนงานลงมาจากรถ
1: ช่วยกันลงมา
0: พอเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ย
1: พนักงานถูกไฟคลอกทั้งหมดเลยนะ
0: โอ้โห
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
0: พร้อมกระทั่งเล็งสอบปากคำพยานแวดล้อม
1: เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
0: โอ้รถตีเส้นยังไฟไหม้
1: ก็เครื่องตีเส้นมันต้องใช้ไฟยังไง
0: มันร้อนด้วย
1: มันร้อนเหมือนยางมะตอยอ่ะเห็นรถลาดยางมะตอยต้องปุบปับปุบปับตลอดเลยไฟลุกตลอดเลยนะ
0: อ่ะ
1: คนแก่คนเฒ่าสวทั้งหลายครับดูแลสุขภาพกันด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
0: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: รับประทานง่ายครั้งละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นวันละ3เที่ยว
0: 3แคปซูลนะเวลานึง
1: ขวดนึงมี100แคปซูลนู่น
0: 690บาท
1: 2ขวด 1,300
0: สี่ขวดหนึ่งคาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: แถมฟรีให้ขวดหนึ่ง
0: ไบโอดีนะ
1: นะ
0: เติมเต็มให้กับร่างกาย
1: ตัดแคปซูลออกผสมกับโกโก้ก็ได
0: ้
1: ดื่มเลยคนแก่คนเฒ่าจะได้ชื่นใจ
0: ผู้ป่วยติดเตียงกินแบบแคปซูลไม่ได้ก็
1: ชงไง
0: ชงเข้านะ
1: ชงกับโกโก้กัน
0: คนให้ดี
1: แต่ไม่ใช่เอาแคปซูลใส่นะมันไม่ละลายง่ายนะเอากันไกลตัดแคปซูลแล้วผงออกนะ
0: เอาผงใส่ไปในโกโก้คนให้ดี
1: ใช
0: ่พออุ่นหน่อยก็ให้คนเท่าคนแก่กิน
1: ใช่หรือไม่ก็คุณผู้ชายทั้งหลายผสมฟอร์กัสก็ได้เหมือนกับที่เราเคยผสมกับกาแฟนั่นแหละกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโคนะวันนี้ก็หลายๆท่านเช้าเนี้ยสั่งกันมาเยอะแล้วนะโดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มโกขายดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม4ถุง 1,000 บาทถุงเดียว380 2ถุง700อ่ะ
0: 700
1: เพิ่มอีก300ได้อีก2ถุงอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็น4ถุง 1,000 บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ก็ทันทีดิ
1: อะไรเล่า
0: คุยกันเรื่องอะไร
1: เอ้ากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับอะไรเล่าก
0: าแฟเนี่ยสบู่หอมฟุ้งจากลูกช้างแถมให้หนึ่งก้อนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่น่าตื่นเช้าเลย
0: ดีนะวันนี้เมื่อวานเนี่ยโหกินยาเข้าไปง่วงเลย
1: โอ้แล้วผมเป็นงูสวัสดิ
0: ์
1: กินปั๊บหลับปุ๊บ
0: หลับเหมือนกันเมื่อวานนี่ง่วงมาจัดรายการเน
1: ี่ยโอ้เป็นงูสวัสดิ์นี่มันปวดจริงๆนะ
0: อืม
1: เนี่ยตอนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะผมอะ
0: เป็นเหมือน
1: แล้วเป็นเหมือนกันเลยนัดกันเลยพี่กับน้องอ่ะพอกินยาแล้วมันง่วง
0: ง่วงอ่ะดิเขาบอกอยู่แล้วมันกินแล้วมันจะง่วง
1: แล้วเมื่อวานในลูกชายกับนุ่นลากไปหัวลำนุ่นอ่ะ
0: ไปทำไมอ่ะเนี
1: ่ยไปดูแรงมันก็ไม่รู้เอาพ่อไปด้วยไป
0: พ่อก็ต้องไปนะลูก
1: พ่อผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปนานมากนะหัวลำเนี่ยนะโอ้เจริญ
0: เดี๋ยวเนี้ยนะ
1: โอ้เจริญถนนสี่เลนนะ
0: หัวลำนี่ที่ไหนเนี่ย
1: หัวลำก็ท่าหลวงรอยต่อกับ
0: ลำสนธิป่ะ
1: มันอยู่ลำสนธิรอยต่อกับพัฒนานิคม รอยต่อพัฒนานิคมด้วย
0: อ๋อเรียกหัวลำเนี่ยนะ
1: ครับหัวลำก็เข้าพัฒนานิคมเข้าวังม่วงได้เลยจากวังม่วงก็มาหัวลำก็ใกล้นะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมพรรคพวกกันนั่นแหละ
0: มีพรรคพวกเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวพอได้คนมีขนเนี่ยไม่ใช่คนมีเพื่อน
0: ดอกมีขนเนี่ยนะ
1: วันนี้ก็อย่าลืมนะ4โมงเย็นนะ
0: เอาไปกันที่ตลาดนัด
1: โน่นดอนพุธ
0: ดอนพุธสุดโสภาเนี่ยนะ
1: ตอนนั้นก็คอกาแฟอยู่แล้ว
0: ซื้อกาแฟก็เขามีกาแฟไปเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยไปซื้อเขาได้เนี่ย
1: เขาไม่ได้ให้กับสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะเขาให้สบู่แก้คันโปยเซียนนะ
0: โอ้เขามีสบู่โปยเซียนไง
1: ใช่กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างเมื่อกี้พูดไปไม่รู้เขาพูดอะไรนะอายุเยอะแล้ว
1: โกโก้
0: ชู
1: เสียดายของบอกงั้นให้ดื่มกาแฟซะดีตาจะได้แจ้ง
0: ครับ
1: ดื่มกาแฟตาแข็งเอามาตั้งสองถุงเจ
0: ๊
1: บอกทำไมละยายจะไม่ให้ตามกินเหมือน
0: ไอ้ตายายก็กินได้กาแฟเนี
1: ่
0: ย
1: ได้
0: จะได้ช่วยกระทำมาขากินกัน
1: ครับชายวัย74โดนท่อซิ่งทับเสียชีวิตตอนน้ำท่วมนะผบ.ตร.ยันว่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับญาติหวั่นไม่ได้เงินประกัน2ล้านน่ะ
0: โดนท่อเหรอ
1: โดนท่อซิ่งท่อใหญ่ๆนะ
0: อ้าว
1: ผบ.ตร.บอกจะให้ความเป็นธรรมกับชายวัย74อายุเยอะแล้วเน
0: า
1: ะ
0: จังหวัดฉะเชิงเทราไง
1: กรณีชาวบ้านในจังหวัด8ริ้วฉะเชิงเทราร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายวิเชียรยุทธโชติ
0: อายุ74ปีเป็นชาวบ้านอำเภอคลองเขื่อนเนี่ย
1: เสียชีวิตขณะออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจมไม่ให้น้ำจมที่ท่วมถึงเอวนะครับ
0: แล้วก็กลับโดนท่อซิ่งทับเสียชีวิต
1: ในที่เกิดเหตุตอนน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอา
1: ญาติเกรงจะไม่รับเงินชดเชยประกันภัยจากวงเงิน2ล้านบาท
0: เนื่องจากทางด้านพนักงานสอบสวน
1: ได้ระบุในสำนวนว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่อสูบน้ำพญานาคทับ
0: แล้วก็
1: ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุเกิดจากอุทกภัยครับ
0: ทางครอบครัวจึงเกิดความกังวลใจว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
1: ก็ไม่เขียนให้ดีแล้วท่านธารวัตรธารวัตรต้องเขียนด้วยท่อพญานาคทับตอนช่วงน้ำท่วมเขาไปทำน้ำท่วมเขียนให้ละเอียดหน่อยสิไม่ละเอียดเดี๋ยวย้ายนะเอาน
0: านใครจะย้ายได้
1: ผบ.ตร.สิฮ่าน
0: วลมาเนี่ยนะ
1: บิ๊กลานบอกว่าตนน่ะไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวขอเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะเรื่องนี้เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในช่วงที่เกิดอุทกภัย
0: ดังนั้นจึงต้องมีการเน้นย้ำให้กับพนักงานสอบสวน
1: พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงจ้า
0: ส่วนการประกันจะตีความอย่างไรนั้น
1: ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทประกันภัย
0: ซึ่งก็ให้ทางด้านตำรวจยืนยันบอกว่า
1: ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านทุกราย
0: ที่ได้รับการเดือดร้อนจากอุทกภัย
1: เพื่อความเป็นธรรมนะครับเวลาไปแจ้งความแจ้งอะไรนะบอกว่าแกไปช่วยน้ำท่วมแล้วท่อพญานาคที่กำลังดูดน้ำอยู่เนี่ย มันทับ
0: แกเสียชีวิตเนี่ย
1: ใช่แ
0: กไม่น่าไปช่วยสูบน้ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: ก็มาบ้านตัวเองถึงเอวอ่ะแกไปช่วยได้ไงเรา
0: น่าสงสารเขาเนาะ
1: ใช่ไหมล่ะส่วนท่านที่มีอาการเป็นเกาต์เป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยมันปวดมากเลยนะ
0: ทรมานนะ
1: ทานที่ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมอ่ะ
0: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องสีเหลืองกล่องนึงก็200บาท
1: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะจ๊ะ
0: วิธีการรับประทานเป็นยังไง
1: หลังอาหารเช้า5เม็ด
0: อยู่ในถุงเดียวก็ได้นะ
1: 1ถุงเลยหลังอาหารเย็น5เม็ด
0: นาน
1: บางคนบอกโอ้โห5เม็ดเชียวเหรอ
0: ถึงก็โอ้โหเลยไง
1: บางคนไม่เคยเห็นไงคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้เม็ดมันนิดเดียวข้างละ5เม็ดเลย
0: คำเดียวใช้ได้เลย
1: น้องเล็กอยู่ราชภัฏอยุธยาบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่เคยเห็นเลย
0: กลัวไง
1: กลัว
0: กินยาไปกลัวทำไม
1: ครับผมกิน3เม็ดได้ไหมได้แต่จะได้ซื้อบ่อยๆไงกินแล้วไม่หายอ่ะกินแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยนะไม่เบาเลยอย่างเงี้ยไปที่ร้านเฮียแดงได้เลยร้านดีหลังตลาดเจ้าพรมมีขาย
0: อยุธยามีที่ไหนบ้างนะ
1: เอาร้านแดงร้านเฮียแดงในตลาดเจ้าพรมชื่อร้านดีซอยสันจะพอจุ้ยเนี่ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาบหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยแล้วก็ร้านบุญช่วยโอสถ ตลาดวังน้อยนะ
0: วังน้อย
1: ไปซื้อกันได้เลยนะครับ
0: ที่อยุธยานะ
1: มันไม่เนื้อไม่ตัวโปรชั่นเอ็นติงรับประทานแบบแคปซูล
0: ชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกละ300
1: ใช่
0: มีกี่แคปซูลน่ะ
1: 30แคปซูลซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได
1: ้ใช่ถ้ากระดูกผูกกระดูกพุนก็ต้องรับประทาน
0: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ยนะ
1: เนี่ยซื้อ2กระปุกเลย500บาททานในเดือนหนึ่ง
0: 2ปุก500 4กระปุก
1: ทานวันละครั้งนะทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได
0: ้ได้
1: พร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
0: ้
1: วันนี้ซื้อ4กระปุกพันเดียว
0: ครับ
1: แถมให้กัน1กระปุกด้วยนะ
0: ซื้อ4แถม1เหมือนการจ่าย 1,000 เนี่ย
1: ใช่คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของฟอร์กัสนะ
1: ที่พี่ปีดามีขายนะวันนี้ไปดอนพุธไปซื้อกันได้นะตัวจริงๆแล้วฟอร์กัสมีจำหน่ายเยอะแยะล่าสุดเนี่ยเอาไปส่งร้านสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงเยอะเลยครับบัวเพศัตว์ก็เอาไปไม่ใช่น้อยนะนำเวทโอสถหนองม่วงก็
0: ม
1: ีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีก็ได้เนี่ยมาเช้านี้ส่งไปให้แล้วนะมาลากินกสองโหลแกสั่งไป
0: สั่งมาละมังไง
1: ยาดำอีกสองโหล
0: เอาส่งไปส่งไป
1: แล้วก็ดีแคร์อีกสองโหลบอกเอาไว้เยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนนอนดูติ๊กตอกอยู่บ้านกันหมดก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะสั่งซื้อก็ได้ถ้าจะไปซื้อเองก็ได้นะครับขอบคุณไปยังร้านจีฮวนจันช่องแค
0: จีช่องแค
1: แล้วก็ลี่แซโอสดบ้านหมี่ด้วยนะ
0: บ้านหมี่เราก็มีขายลี่แซโอสดใช่ไหม
1: สุกิจเพศสัตว์ก็พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอเขามีกันครบคันเนี่ยนะครับ
0: อันนี้ไปซื้อกัน
1: แต่นี่ไม่ค่อยมีขายกันนะ
0: อันไหนอ่ะ
1: เนี่ยไอ้ใส่เลี่ยมจอยเนี่ย
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: อ่ะต้องสั่งซื้อนอกหลักนอกจากร้านใหญ่ๆสุกิจเพศสัตว์หงอยู่โอสดถึงจะมีขาย
0: ไปซื้อกัน
1: ครับ
0: ไม่มีสั่ง
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมอย่างเงี้ย
0: นั่นเจ้
1: เหม็นที4-5ตำบลต้องรับประทานเลย
0: นั่นสายเริ่มจอย
1: อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: อันเริ่มจอยเป็นแคปซูล
1: ถ้าจะให้รวดเร็วทันใจก็ต้องเป็นจอยมิกฟรูตครับ
0: อันนี้เป็นแบบผงอ่ะ
1: ชงน้ำดื่ม
0: รับประทานกัน
1: ชงน้ำเย็นนะจ๊ะ350บาท2กล่องแถมกล่องนึง
0: 2กล่องแถม1กล่องนะ
1: ราคาเดียวกันห้าวเหมือนกัน
0: เหมือนกันไง
1: ใครที่ออกมามีลิซิดวงเป็นเลือดมาต้องสันนิษฐานว่าเป็นฤาษีดวงแน่ๆ
0: สงสัยจะเป็นฤาษีดวงแล้วล่ะ
1: ก็รับประทาน
0: ยาบรรเทาฤาษีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: 350บาทมี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้เปลืองถ้าซื้อ3กระปุกก็พันหนึ่งโอ้60เม็ดมันไม่ต้องกินทุกวันนะลุงโชเล่
0: ครับ
1: มีอาการทีก็กินทีนะ
0: จะได้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤาษีดวงทวาร
1: ครับแหมพลพีทำงานอีกแล้วนี่ไปจับผับเถื่อนถนนเข้าสารไง
0: อ้าว
1: เพราะว่าจ่ายสวยเดินแล้วกลับเท่าไหร่นะ
0: 180,000 บาท
1: เออสวยนะ
0: เออ
1: 180,000
0: น
1: ะ
0: นาน
1: แบ่งกันมั่งหรือเปล่าเนี่ย
0: แต่ละเดือนเนี่ยนะ
1: เออพอไปตรวจนักท่องเที่ยวปรากฏว่า
0: ขี่สีม่วงเพียบเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: อ้าว
1: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีนะนักข่าวเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีลูกเทพอ่ะท่านก็ทำงานดีนะเอ้า
0: ครับ
1: เออ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: มท.2ครับ
0: มท.2
1: ที่นำเสนอนายกว่าเห็นควรย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไปอยู่ลพบุรีนั่นแหละแกก็บอกผมก็ทำตามรายงานของผู้ว่ากับรองผู้ว่าไงผมไม่ได้ไปตรวจสอบด้วยตัวจริงอ่ะมันยังไงถ้าไปตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็คืนตำแหน่งให้ยังไม่ทันตรวจสอบเลยคืนตำแหน่งให้แล้วจะย้ายที
0: ่มาอยู่ลพบุรีแล้วนะ
1: ครับ
0: ตามต้นที
1: ครับท่านไปสำรวจตรวจสอบผับที่ก็เปิดเถื่อนนะเปิดไม่อนุญาตให้เปิดไปเปิดได้ไงอ่ะเขาเรียกเผด็จการสิงห์เผด็จศึกใช่ไหม
0: เรื่องของสิงห์เผด็จศึก
1: ไปตรวจสอบสถานบันเทิง
0: ถนนสายข้าวสารเนี
1: ่
0: ย
1: แขวงตลาดยอดเขตพระนคร
0: กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ก็มีข่าวว่าเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต
0: แล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ย
1: แล้วให้เยาวชนไปใช้บริการเนี่ย
0: มีพฤติการใช้ยาเสพติดด้วย
1: จำหน่ายลูกโป่งหัวเราะ
0: เ
1: ป็นไงไปลูกโป่งหัวเราะเนี่ย
0: กินแล้วมันจะหัวเราะทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยนี่อะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักเลยเดี๋ยวนี
0: ้ลูกโป่งหรือเปล่า
1: ไม่แน่ใจร้านนี่ตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคารชั้น2อ่ะนะ2ชั้นภายใน เป็นห้องโถงขนาดใหญ่
0: มีวงดนตรีด้วย
1: มีเวทีสำหรับเล่นดนตรีพื้นที่ให้บริการหลายโซนครับ
0: แล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: จัดดนตรีการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้ามีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คนแต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือค้นอาวุธก่อนเข้าบริการครับ
0: ไม่ตรวจบัตรไม่ค้นอาวุธเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
0: ปล่อยปะละเลย
1: ให้สถานบริการเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0: เกือบรุ่งสว่างอะนะ
1: ครับ
0: หัวรุ่งอะ
1: ไม่ใช่เสรีนะรุ่งสว่างคนใต้เขาเรียกว่าหัวรุ่ง
0: หัวรุ่งเนี่ยนะ
1: พอผู้ใช้บริการบางรายมีพฤติการน่าสงสัยครับ
0: เดินเข้าออกห้องน้ำเดียวกันหลายครั้งเนี่ย
1: พอตรวจสอบพบว่าหลอดพลาสติกคาดว่าใช้บรรจุสารเสพติดนะแล้วก็ผงขาวนะ
0: หายกับสารเสพติดตกเกลื่อนพื้นห้องน้ำเนี่ยอ
1: ีกทั้งยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20จำนวนมาก
0: ใช้บริการกัน
1: สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
0: แล้วก็มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวร่อนะ
1: มันต้องดมเนี่ยมันถึงจะหัวเราะ
0: เออมันยังไง
1: ดมแล้วอารมณ์ดี
0: เออ
1: จากการตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาตปรากฏว่า
0: เป็นไง
1: ไม่พบโอเคบาร์ได้รับใบอนุญาตแต่ลักษณะประกอบการเข้าขายบริการผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายเนื่องจากมีการจำหน่ายสุราและก็เครื่องดื่ม
1: จัดดนตรีการแสดงเพื่อความบันเทิงรวมถึงจัดหรือยินยอมไม่มีการเต้นบนเวที
0: และแล้วก็บนโต๊ะอาหารเครื่องดื่มด้วย
1: เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมครับ
0: เจ้าหน้าที่พบแล้วนักท่องเที่ยวเยอะเลย
1: 102คนนะ
0: ในจำนวนนี้เป็นยังไง
1: มีผู้ต่ำอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนนะ
0: แบ่งเป็นชาย20คนหญิง10คน
1: มีเด็กต่ำกว่า15ปี1คนนะ
0: มีเด็กด้วย
1: ผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดกี่คน
0: 31ราย
1: เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี
0: 4ราย
1: และพนักงานหรือดีเจอีก2ราย
0: ดีเจก็เสพด้วยไง
1: คลาผม
0: มีปืนด้วยไง
1: นั่นน่ะสิน
0: อกจากนี้ยังพบอาวุธปืน1กระบอก
1: พร้อมเครื่องกระสุนสิ่งเทียมอาวุธ1กระบอก
0: ยาเสพติดจำนวนมากอยู่กับพื้นภายในร้าน
1: ลูกโป่งรอพร้อมอุปกรณ์เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
0: คดีจากการสอบสวนก็พบว่าม
1: ีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะ
0: เดือนละกว่า
1: 177,000 บาทครับ
0: เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
1: และควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโอ้โหเยอะเลยนะครับ
0: สถานบันเทิงเน
1: ี่ยก็อันดับแรกก็ตั้งสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาต
0: นี่เรื่องของความผิดกฎหมาย
1: ขับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลต่ำกว่ายุ20
0: นั่นที่
1: ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม
0: แล้วก็จัดโปรโมชั่นเนี่ยนะ
1: ลดแหลกแจกสะบัด
0: เออมีแบบนี้ด้วย
1: นำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงตลาดไม่ถูกต้อง
0: นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาต
0: เออ
1: ยาอะไรวะ
0: นี่ผงทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยติดเ
1: นี่ยอยากจะจิบยาแก้ไอหรือเปล่าเนี่ย
0: มีโป่งเนี่ย
1: โป่งเนี่ยลุงโป่งอัดแก๊สหัวเราะ
0: หัวเราะเหมือน
1: พอปล่อยลมออกจากโป่งปุ๊บโอ้ยขำพวกนี้ก็ดีนะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวดีนะ
0: นานเห็นดาวเลยไง
1: ครับคนการปกครองก็จะประสานผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกคำสั่งปิดเลยครับ
0: เป็นเวลา5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.
1: ก็จริงๆมันเปิดผิดกฎหมายแล้วมันต้องปิดตลอดปีตลอดไปแล้วนะ
0: กฎหมายเขาให้5ปี
1: ก็ขอไม่ได้ไม่ขออนุญาตอีก5ปีเขาไปขอได้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: โดนจนได้ผมส่วนผู้ตรวจสารจะติดเจอในร่างกายฉะนั้นที่เขาจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายยาเสพติด
0: กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับขยายผลถึงแหล่งที่มา
1: ของยาเสพติดผู้จำหน่ายและผู้เกี่ยวข้อง
0: ว่ากันไปเรื่องของยาเสพติด
1: นะงานกฐินนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาอ่านให้ฟังนะ
0: นะ
1: มีเพิ่มมาอีกหลายวัดเหมือนกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวคืนชั่วโมงนี้คืนเวลาให้สถานีก่อน
0: เดี๋ยวฟังกันต่อ
1: นะครับเดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะแต่ที่วสป.นี่ต้องไปฟังจทล.นะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083 8686083แล้วพบกันนะครับ
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะไทยเตรียมถกกัมพูชารอบ2ที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ภายใต้กรอบอนุสัญญาอันคลอสและกรมชลประทานปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาต่อเนื่องสักครู่มาติดตามค่ะ
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: เร่งรีบตองนี้
20: เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
21: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
22: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
21: มาเตรียมพร้อมกัน
23: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้

0: นายศรีหศักดิ์พวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับประเด็นข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาครั้งที่2ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษานายทรงชัยชัยปฏิยุทธ์กลองหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทยอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายรวมทั้งจะมีผู้เชี่ยวชาญจากกรมอุทกศาสตร์กรมยุทธการทหารเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเข้าร่วมด้วยทั้งนี้ในฐานะรัฐภาคีอันคอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมโดยจะใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้ชี้แจงท่าทีและข้อเท็จจริงเชิงเทคนิคแก่คณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตทางทะเลกับกัมพูชาอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
1: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยาตั้งแต่เวลา10นาฬิกาวันนี้เป็นต้นไปโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำฝนทิ้งช่วงไม่ได้หมายความว่าฤดูฝนสิ้นสุดลงแต่การที่ฝนหายไปหลายวันอาจนำมาซึ่งภัยเงียบที่กระทบหลายด้านติดตามในช่วงรู้ทันภัยพิบัติกับคุณยุวัฒิดาภูคำนวณค่ะ
2: รู้ทันภัยพิบัติคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทั้งที่ประเทศไทยอยู่ในฤดูฝนแต่ทำไมบางช่วงกลับไม่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันปรากฏการณ์นี้เรียกว่าฝนทิ้งช่วงค่ะซึ่งก็หมายถึงช่วงเวลาที่ฝนลดลงหรือว่าหยุดตกชั่วคราวทั้งที่ยังอยู่ในฤดูฝนสาเหตุส่วนนึงก็เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของระบบอากาศและอิทธิพลของลมมรสุมค่ะทำให้ปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ไม่สม่ำเสมอบางพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องนะคะขณะที่บางแห่งกลับแห้งแล้งสิ่งที่ต้องระวังเลยคือเมื่อฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานๆความชื้นในดินจะลดลงแหล่งน้ำขนาดเล็กอาจจะมีปริมาณน้ำลดน้อยลงแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอาจจะได้รับผลกระทบได้โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องพึ่งพาน้ำฝนเป็นหลักค่ะขณะเดียวกันประชาชนอาจเข้าใจผิดว่าพอฝนมันหยุดตกต่อกันหลายวันก็จะไม่
3: 1691

เดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

ทร0819244377โทร0819244

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081 290 1691ยาย่าบริง

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901699

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ที่สองแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าม
1: าล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ไอเราก็บ้ายอซะด้วย
1: เป็นยังไง
0: เอ้าสาวสวยจากท้ายตลาดสิ
1: ว่าไง
0: ให้ลุงช้างเปิดเพลงลุงช้าง 100% หน่อยชอบฟัง
1: ลุงช้าง 100% ครับท่าน
0: เสียงสู้หลงทางรักไม่ได้เจ็บใจเกิดมาเสียงไม่ดีเลยปีนี้ก็เลยทำบุญด้วยเสียงกันเลย
1: ทำบุญกัน
0: สองคนเนี่ยนะชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้ประกาศเลยเนี่ยเอาซะหน่อยสิ
1: กระถินนึงไง
0: เออกระถินน่ะ
1: เอาทุ
0: กมีใหม่มาอีกวัดนึงอ่ะนะ
1: มีอีกวัดนึงจะ
0: วัดอะไรนะวัดโกชายอ่ะ
1: อ๋อวัดโกชายเจริญธรรมตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนนู่นน่ะ
0: เขายัดไส้ผมมาด้วยนะ
1: ว่า
0: ซื้อยาย่าบิงขวดหนึ่ง ประกาศวัดได้หน่อย
1: ช่วยประกาศกันไม่เป็นไร
0: ได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรอก
1: จะทำบุญเป็นเจ้าภาพกระถิ่นกองละ500กองละ 1,000-2,000 ก็ติดต่อทางวัด
0: ซื้อยาไทยทิพย์โอสถแบบแคปซูลเยอะๆหน่อยจะได้เอาตังค์5บาทเนี่ยไปซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์กัน
1: ทำจะปา
0: ครับ
1: เขาสามยอดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายน
0: โอ้ทำไปทำมาได้หมื่นกว่าบาทเลยนั่นน่ะ
1: อ้าวก็ได้ทำบุญแล้วก็ออกลงทานด้วยเนี่ย
0: ออกลงทานด้วย
1: มีกาแฟลุงช้างโกโก้ไป
0: โกโก้กับไปขนมจีนน้ำยาม
1: ีขนมจีนน้ำยา
0: ของคุณโชเล่กับคุณชะแลม
1: ของชะแลมก็เนี่ยนะ
0: ทำไมชอบทำน้ำยาจังเลยเนี่ย
1: เออชะแลมว่าไง
0: ชาติหน้าปิดาจะได้มีน้ำยากับเขามั้ง
1: น่าสงสารตาปิดาเนาะ
0: ชาตินี้ไม่มีน้ำยา
1: เสร็จการ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยดูสิ
1: เด็ดกันขายขี้หน้า
0: แบกปุ๋ยอย่างเดียว
1: โอ้เอาว่ากันไป
0: อ่ะเริ่มวันแรกเลยครับ
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายน วัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกองทะนูอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลคำมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุงข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดลางหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลบบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผมก็เชิญทำบุญกันเนาะ
1: กระถินสามัคคี
0: กระถินนะปีละครั้งเดียวนะครับ
1: ออกลงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดนะ
0: ใช่ส่วนข่าวข่าวเรื่องของน้องเนเน
1: ่
0: ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
1: เนเน
0: ่นำรางวัลใบประกาศนียบัตรของอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะและพระองค์ก็ส่งมอบคืนให้กับ
1: ให
0: ้ในเน
1: ่ให้คืนกลับ
0: ไปแล้วน้องตัดสินใจแล้วนะไม่เอาเงินไม่เอาเงินรางวัล
1: ตลอดชีพอ
0: ธิวาต้องให้40ปี
1: อ่
0: ะถกปีละ 800,000 กว่าบาทนะ
1: ครับ
0: เป็นเงินจำนวน100ล้านบาทหรือไงนะ30กว่าล้านบาทอ่ะ30กว่าล้านน้องตัดสินใจไม่เอา
1: เอาทีเดียว
0: เอาทีเดียวเลยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ10ล้านเนี่ยนะ
1: โอ้เอา
0: เอางี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องผูกพันสัญญาอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้เยอะแล้ว
1: นั่นเล
0: ยทำเพลงออกมาแล้วก็เวทีคอนเสิร์ตเยอะแยะเนี่ยจะมาเล่นกับเสกโลโซด้วยนะ
1: แล้วก็ตอนนี้แอดคาราบาวก็แต่งเพลงให
0: ้เน่แน่นายแน่มาก
1: แล้วก็อะไรใบไม้อะลุงที่ใส่หมด
0: โอ้ยนี่นะผมฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ศิลปินก็ฟังก็รู้เรื่องไงผมฟังไม่รู้เรื่อง
1: เ
0: ราผูไม่ถึงไม่รู้เหมือนกัน
1: เบาๆแล้วกีตาร
0: ์กีตาร์กับหัวกระหาง
1: เ
0: ขาชอบเขายังงั้น
1: ก็ว่ากันไปศิลปินเนี่ย
0: ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ
1: ของขยะมองให้ดีก็ยังมีศิลป
0: ์ใช่อ
1: ย่ามองเห็นพวกผมนั้นเป็นเศษดินศิลปินขู่ฟ้าเมืองไทย
0: นี่อ่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฟ้าอากาศบ้านเรายังแปรปรวนหนักนะ
1: ลมกระโชกแรง
0: ลูกเห็บตกด้วยนะครับ
1: มีลูกเห็บด้วยกัน
0: ล่าสุดมาเมื่อตอนสักกี่โมงเนี่ยมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ช่วงที่จัดรายการนี่แหละ
0: บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวน
1: ลักษณะของฝนเนี่ย
0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
1: ลูกเห็บตก
0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมี ฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้พี่น้องภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่
1: ตกหนักไง
0: หลังจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบน
1: มีฝนลดแล้ว
0: มีฝนลดลงพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
1: แล้วก็ตกหนักสะสมเนี่ยนะ
0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
1: น้ำป่าไหลหลากเนี่ย
0: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล
1: แล้วก็ที่ลุ่มด้วย
0: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได
1: ้ต้องระวังกันเนี่ย
0: ครับทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบน
1: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: และทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น
1: จากทะเลใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยนะ
0: มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1: แล้วก็ภาคตะวันออก
0: ประกอบกับมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยจากภาคใต้นะ
1: สำหรับทะเลนาบันนะ
0: และอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: เรือ
0: ชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
1: ฟ้ากับน้องก็อย่าไปเ
0: ออครับอย่าไปทำไม อันตรายนะ
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: เรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ละช่วงเนี่ย
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งกำชับทุกโรงพักกวดขันอบายมุขผับผิดสั่งปิดทันทีบ่อนอย่าให้มีย้ำบกพร่องกระทบการแต่งตั้งแน่นอนก็ย้ายตั้งแต่ผู้กำกับนะ
1: ย้าย
0: ผบ.ด้วยมั้งผมว่าเนี่ยมันต้องหมดแหละ
1: นาน
0: เหมือนมีข่าวว่าย้ายในอำเภอมันก็ได้แค่อำเภอมันย้ายผู้ว่าย้ายนายก
1: ต้องย้ายให้หมดนะเสือเนี่ยนะ
0: เรามันควบคุมกันได้ไม่หมดแล้วครับมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะ
1: นาน
0: ยังไงก็ทำงานดีกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันควรจะจบได้แล้ว
1: กราบ
0: นะหันหน้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายอำเภอย้ายเลยเนี่ยนะครับท่านก็ไปอยู่ของท่านมีความสุขดี
1: ไปอยู่ลำต้นที่สบายแล้วล่ะ
0: ทำให้คนรู้จักลำต้นที่กันเยอะเลยตอนเนี้ย
1: นั่นดิ
0: บางคนเซิร์ชหาใน Google เลยนะ
1: ลำต้นที่มันอยู่ที่ไหนอยู่ลพบุรี
0: โอ้โหลอยติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นชัยภูมิแล้วก็สระบุรีเพชรบูรณ
1: ์
0: นครราชสีมา
1: ลำต้นที่นี่อยู่เลยจาก
0: เมืองลพบุรีไปเนี่ย
1: 2,000 บุรีไปห่างกัน
0: ประมาณ120กว่ากิโลนะครับ
1: จาก 2,000 บุรีไปลำต้นที่ไกลกัน
0: ผมเป็นสมาชิกหนุ่มหนองลีด้วยนะ
1: โ
0: อ
1: ้แถวนั้นก็จะมีหนุ่มหนองลี
0: หนุ่มหนองลีเมื่อก่อนนี่ไปเล่นดนตรีบ่อยที่วัดหนองลีไปทีไรตีกันทุกทีตำรวจไม่มีห้องขังไง
1: คนจะเมาตีกันเลยเล่น
0: เดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีถึงขนาดนั้นนะไม่มีเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันหมดแล้วเด็กคือวัยรุ่นมันโตขึ้นมันมีความคิดไง
1: มีลูกปีเต้ามีครอบครัวก็ลดลากันไป
0: ครับ
1: แต่มาหากินกันดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องพูดมาก
0: ไม่ต้องไปพูดมากนะครับเมื่อวานนี้นโยบายของผบ.ชน.มอบนโยบายกำชับปฏิบัติการใช้เวลา1ชั่วโมงนะโดยท่านพลตำรวจโทสยาม นะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ามีการประชุมบริหารครั้งแรกของปีงบประมาณ2570ขอบคุณพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนที่ช่วยกันทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมา
1: ทำให
0: ้กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการยอมรับและดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: ขอให้ตั้งใจในการทำงานเหมือนเช่นเดิมนะ
0: ครับผู้บัญชาก็ต้องช่วยกันแนะนำให้กำลังใจ
1: ทั้งรวมกันช่วยคิดช่วยกันทำช
0: ่
1: วยกันแก้ปัญหา
0: ใช
1: ่แล้วก็ยกตัวอย่างการลงพื้นที
0: ่ย้ายลูกน้องก็สอบสวนซะหน่อย ทำผิดอะไรต้องมีการสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาจะอยู่เว้ยไปย้ายมึงไม่ดีไม่ได
1: ้
0: อายเขา
1: ไม่ใช่สั่งย้ายทิ้งทวนนะ
0: ใช่เมื่อวานตำรวจจากพิจิตรครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ด
1: โอ้โห
0: สองนักขายขนยาซิ่งหนีด่านไปชนต้นไม้ทิ้งรถหนีเร่งปิดล้อมล่าเลยทีเนี้ยนะ
1: ไม่ห่วงรถเลยหรือไง
0: โอ้ไม่ห่วงอะไรแล้วเอาชีวิตไว้ก่อน
1: กลัวโดนจับแล้วมั้งอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ7นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรท่านพลตำรวจตรีธนารักษ์ปารมีสาพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
1: แล้วก็
0: ภูมิกับสภ.วชิรบารมี
1: หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วชิรบารมีเนี่ย
0: สกัดจับและตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า3ล้านเม็ด
1: แล้วก็เร่งระดมกำลังไล่ล่าเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่หลบหนีนะ
0: ครับผม
1: ตามจับกัน
0: เหตุการณ์ระทึกครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสภ.วชิรบารมี
1: ได้ตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดอยู่
0: บริเวณด่านตรวจบ้านนาบนทางหลวงหมายเลข117ถนนสายพิษณุโลกนครสวรรค์
1: ระหว่างนั้นก็มีเครือขายยาเสพติดมีมา2คนเนี่ย
0: ค่ะขับรถเก๋ง Honda Fit สีขาวทะเบียน5292ขอนแก่น
1: มาพบด่านเขาพอดีนะ
0: จึงไหวตัวเข้าไปจอดพักบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่ง
1: ก่อนจะถึงด่านตรวจเล็กน้อย
0: ต่อมาเจ้าของร้านสังเกตเห็นพฤติกรรมมีพิรุธ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็รีบแจ้งตำรวจที่เจ้าของร้านเขาเป็นคนเป
1: ็
0: นคนดีไง
1: แจ้งตำรวจให้ครับไปตรวจสอบ
0: เหรอเหรอคุณตำรวจวชิรบารมีใช่ไหมครับ
1: เออ
0: มีผู้ต้องสงสัยมาที่ร้านหนูเนี่ย
1: แล้วไง
0: เห็นล็อกแม่พิรุธเลย
1: มีพิรุธ
0: มาดูหน่อยสิมาดูหน่อยสิ
1: เออ
0: ตำรวจสายตัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอไอ้กลุ่มผู้สงสัยนะเห็นตำรวจมาแค่นั้นแหละ
1: ทำมึงไง
0: เฮ้ยตั้มยังไม่ทันหลวดเลยนะ
1: ขับรถดีมันด้วยความเร็วเลยมุ่งหน้าไปแล้ว
0: โน่นสาย115สายปวกสูง3ง่ามา
1: เจ้าหน้าที่ทำไงล่ะ
0: ก็ลำกำลังไล่ล่ากันชันชิดคนร้ายพยายามขับรถหนี
1: แล้วไปตามเส้นทางกลางทุ่งนาหมู่ที่13
0: ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีรถเกิดเสียหลักครับ
1: พอเสียหลักก็พุ่งชนกับต้นไม้โคล
0: นคนร้ายตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีข้ามคลอง
1: ไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากลางทุ่งนะ
0: หลังการตรวจค้นในรถนะเจ้าหน้าที่พบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษก็เดียบ้า
1: ทั้งหมด15กระสอบเนี่ย
0: นับแล้วกว่า
1: 3ล้านเม็ดเนี่ย
0: ก็ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางครับ
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรคือพลตำรวจตรีธนารักษ์เนี่ยนะ
1: สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตรเนี่ย
0: แล้วก็ตำรวจสภ.วชิรบารมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
1: แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธร6นะ
0: ภาค6เนี่ยที่เราออกอากาศอยู่อุตรดิตถ์นี่แหละ
1: แล้วปูพรมสิ
0: เอ้าค้นหาหน่อยไอ้นี่มันแม่
1: ค้นหาผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: ยังไม่พบตัวเลยนะตอนเนี้ยนะ
1: จะพบไปยังเนี่ย
0: ยาบ้านี่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะ
1: รถคันที่เกิดเหตุลำเลียงยาเสพติดเนี่ย
0: เส้นทางด้านสายเหนือด้านจังหวัดตราดมุ่งหน้ากำแพงเพชร
1: แล้วก็เข้าไปที่ถนนทางหลวง
0: หมายเลข117พิษณุโลกนครสวรรค์
1: คือขณะนี้
0: กองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบลายนิ้วมือ
1: แล้วก็หลักฐานต่างๆเพื่อติดตามผู้ร่วมกระบวนการกันต่อไป
0: มันไปเส้นไหนไม่ไปไปเส้นนครสวรรค์วชิรบารมีพิษณุโลกเส้นนี้ถนนมันไม่ดี
1: ถนนไม่ดีไง
0: กำลังทำกันอยู่นะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าตึกตักกันอยู่นั่นนะ
1: ทำน้ำปีเปล่า
0: เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ
1: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
0: โดนยึดรถ
1: โดนยึดรถยาบ้าด้วย
0: คนขับไม่โดนจับ
1: หนีไปกลางทุ่งกลางป่าน่ะ
0: หนีไปพ้นล็อกตำรวจเขาเรียนมาตำรวจเขาเก่งไง
1: เดี๋ยวก็จับนะ
0: เกียรติตำรวจพองไทยเกียรติวินัยการมันคงเนี่ยนะ
1: ตามจับกันไป
0: ครับ
1: ยาเสพติดนี
0: ่ตอนนี้ใครไปเจอจราจรตั้งด่านตรวจเลยนะถ่ายเห็นใส่ไอ้โม่งนะถ่ายรูปไปเลยนะ
1: นั่น
0: แจ้งผบ.ตร.เลย
1: แจ้งเลยไง
0: เอ้าเขาสั่งแล้วนี่อย่าไปใส่โม่ง
1: ใส่ทำไม
0: ยกเว้นแต่สารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ะอันใด
1: อันนี้ปฏิบัติหน้าที่สืบเขาเรียกสืบใช่ไหม
0: สืบทำหน้าที่ในการเป็นสายลับอ่ะนะครับ
1: นั่น
0: โอ้ยบางคนเห็นเดินตีนเป่าถือกะลาขอทานเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นร้อยตำรวจเอกก็ได้นะไว้ใจยากนะเดี๋ยวนี้
1: สืบสวนสืบเจียนะ
0: ใช่
1: ต้องคอยดูกัน
0: อ้าวโทรหาลุงช้างหมายเลขโทรศัพท์081-290-1691 โทรหาโชเล่ครับหาลิกรมลิเกได้หมดเลยที่081-924-4377
1: นะ
0: โทรหาพี่บิดานะวันนี้ใครอยู่ดอนพุ
1: ธ
0: โทรไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์089-085-9505ครับเจอกันดอนพุธนะวันนี้นะ
1: ต่อกัน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงในอยู่กระทรวงอะไรนะพินสุชาติอะ เดินหน้าช่วยน้ำท่วม3จังหวัดตะวันออกครับระดมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเรือเครื่องสูบน้ำเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาเรียกทศนี่แหละ
1: ทศเนี่ยนะ
0: เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก
1: โดยเฉพาะ
0: นครนายก
1: ฉะเชิงเทรา
0: และ
1: ปราจีนบุรี
0: ซึ่งยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมภายหลังได้รับมอบหมายกำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดแต่ทำงานตลอดเลยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวนะ
1: ภาคตะวันออก8จังหวัดเน
0: ี่
1: ยนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเอากำลังพลมาช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมเนี่ยท่านลุยพื้นที่ตลอดแต่ไม่ค่อยเป็นข่าว
1: แล้วก็ชับไปหน่วยงานสกัดเนี่ยบูรณาการ
0: กำลังทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือ
1: พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: ทั้งการสนับสนุนเรือ
1: เครื่องสูบน้ำ
0: กำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็น
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบจากอุทกภัย
0: ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับทั้งนี้นายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากลุ่มภารกิจทรัพยากรน้ำในแผ่นดินนี่นะครับ
1: ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
0: แก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ได้รายงานผลการดำเนินการและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระดมกำลัง
0: เข้าปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ก็ให้การช่วยเหลือดิกอกทรายเนี่ย
0: โอ้สำหรับชาเชิงเซาเป็นไง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งสองฝั่ง
0: โดยส่วนอนุรักษ์ธรรมทรัพยากรทางทะเลก็นำเรือท้องแบนครับ
1: ทรัพยากรทางทะเล
0: ความเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอบางคล้า
1: แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
0: ให้พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบอุทกภัยทางการขนส่งสิ่งของมอบถุงยังชีพน้ำดื่ม
1: แล้วก็อุปกรณ์จำเป็น
0: พร้อมกับเตรียมความพร้อมสนับสนุนเรือ
1: แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
0: พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายนะครับ
1: ก็ช่วยเหลือกันไป
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้และก็ทรัพยากรทางน้ำ
0: ใช้เจ้าหน้าที่ถึง64นายเร่งบรรจุกระสอบทราย
1: ณศูนย์พักพิงสถานีขนส่งแห่งใหม่เนี่ย
0: พร้อมลำเลียงไปจัดทำแนวกันน้ำเพื่อสนับสนุนการสูบระบายน้ำโดยใช้รถบรรทุก6ล้อ1คันรถกระบะ3คันครับ
1: นอกจากนี้ยังสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ12นิ้ว
0: จำนวน2เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี2จุดครับ
1: รวมทั้งมอบน้ำหมักชีวภาพสะสม200ลิตรน่ะ
0: EMEM นะช่วยบรรเทาสถานภัยปัญหาน้ำท่วมขังน้ำมีกลิ่นอะไรพวกเนี้ยใช้ผงนี่แหละไอ้ชีวภาพนี่แหละ
1: ชีวภาพเนี่ย
0: ครับขณะเดียวกันครับก็ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เมืองเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี
0: อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: อำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับ
1: ทางด้านนายสุชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
0: เดินหน้าบูรณาการนะครับการดำเนินงานก
1: ็
0: ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะ
1: ที่ดูแลเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายก
1: ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ขอบพระคุณหน่วยงานของท่านด้วย
1: เดือดร้อนกันทั่วทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานก็ต้องไปดูแลให้การช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฝากกันไป
0: แล้วคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเราทั้งสองคนอยู่เนี่ยเนาะ มีปัญหาเรื่องการดูการมองการเห็นมันไม่ค่อยจะดีตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: อันนี้ให้รับประทานยาหญ้าบริ้ง
0: 800บาทขวดหนึ่งมี60เม็ด
1: 2ขวดก็ 1,500 บาทเนี่ยเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็2เม็ดเลยหรือจะกินดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ก็เป็นซับเยลนะ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: 2กระปุก650บาท
1: ซื้อ4กระปุกก็ 1,300
0: แถมไม่1กระปุกเลย
1: แถมให
0: ้หลายคนก็ถามอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันดีกว่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันผมกินทั้งสองอย่างนะ
1: ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ใช่คืนง่ายคืนง่ายสบายใจ นะครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
1: โปรมิกออยก็ราคาเดียวกัน2ปุก650เหมือนกัน
0: ใช่4แถม1เหมือนกัน
1: แถมเหมือนกัน
0: โปรมิกออยบำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะขอนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ด
1: เ
0: พื่อการฟื้นฟู
1: นาน
0: เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะฮะ
1: ใช่
0: แต่กลางคืนก่อนนอนมันหิวจะกินนู่นนี่นั่นผมแนะนำเลยนะ
1: อ
0: ย่าไปกินเลยไม่มีประโยชน์เลยอาหารก่อนนอนเนี่ยยิ่งกินก็ยิ่งทำร้ายร่างกายเรานะฮะโดยเฉพาะไต
1: ไต
0: มันต้องขับของเสียออกตอนเรานอนนะมันไม่ถูกกับเรื่องนะถ้ามันหิวจริงๆก็ชงโกโก้ลุงช้างเขาดื่มนี
1: ่โกโก้ลุงช้างนะ
0: สู
1: ้โกโก้ชู
0: อร่อยเลิศประเสริฐสี
1: กล่องละ300
0: 2กล่อง
1: 500
0: กล่องนึงมี15แก้ว
1: รับประทานกัน
0: ดื่มไปจุ๊บกระบายแล้วจะบอกว่าสมคำร่ำลือเนี่ย
1: โกโก้ชูนะ
0: ซูซูซูซู
1: ตอนนี้ขายดี
0: โอ้โห
1: สั่งซื้อยันภาคใต้อยู
0: ่โอ้โหมีเครื่องหมายฮาลาลไงพี่น้องมุสลิมเขาก็บอกว่าใช่เลย
1: ประทานกัน
0: ผสมกับกาแฟลุงช้างก็ได
1: ้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เหมือนกัน
0: ใช่มันเช้านี้ผมก็ผสมไปแล้ว
1: อ
0: ย่างละซองเลยบอกแม่มึงประแชมกาแฟซองหนึ่งโกโก้ตักแบ่งทั้งสองช้อนก็พ
1: อ
0: เสียเวลาแกบ้างนึง
1: ทำไง
0: ใส่อย่างละสอง
1: แกให้เต็มที่เลย
0: เอาแล้วเอาฟอกัส
1: ไปเต็มที่เลย
0: เอาฟอกัสไปอีกเม็ดหนึ่งอีทีนี้แหละครับพ่อคุณเอ้ย
1: ขี่ก็พุ่งแล้วนะ
0: แจ่มจะหลัดเลยครับจะบอกง่ายไอ้ขี่อันๆไม่ค่อยลดไอ้ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยลดหัวนิ้วโป้เท้าเนี่ยเอาเถอะนะ
1: รับประทานกัน
0: ฟอกัส
1: ฟอกัสนี่จะเป็นกล่องสีเขียวนะ
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่องเลย
0: 390บาทเนี่ยนะ
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 เอาผสมกับกาแฟได้เลยครับผสมกับโกโก้ก็ได
1: ้ได
0: ้เพียวๆก็ได
1: ้
0: วันนี้กาแฟแล้วก็ยังแถมสบู่เหมือนเดิมนะ
1: อะไรนะ
0: สบู่อะไรไม่รู้สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ตื่นแล้วตื่นแล้ว ซื้อ2ถุงแถมสองถุงนะกาแฟลิซ่าเอ็มถุงดั้งเดิมนะแถมให้สองแถมให้หนึ่งก้อน
1: หนึ่งก้อน
0: ซื้อห้าถุงแถมสองก้อน
1: สองก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มโกถุงละ382สองถุง700สี่ถุง 1,000 บาทเอาไป1ก้อน
1: แถมให
0: ้แถมอะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้1ก้อน
1: ก้อนหนึ่งก้อนเอาไป
0: ส่วนท่านที่เป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอชนะ
1: อ้าวหมอบอกคุณเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวคุณโชคดีแล้ว
1: เป็นเบาหวานเนี่ย
0: เอายามารับประทานซะ
1: ยาเบาหวานของโรงพยาบาลเนี่ย
0: ทานคู่กับ
1: มาละคีนกของเราควบคู่กันไป
0: ได้เลย
1: นั่นเจ้
0: มาละคีนกไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: มีเยอะแยะหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนี่ยแต่วันนี้ถ้าเป็นของเราเนี่ย60เม็ด300บาทนะ
1: 60เม็ด300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกด้วยเอา
1: ซื้อ4แถม1
0: 4กระปุก 1,200 แถมให้กระปุก1เลยมรกขีนะ
1: มรกขีนกนะ
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำ
0: ใช่
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ขายที่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับกรอบแก๊บใส่หมอกแก๊บจะไปตีครอบเลยนะ
1: ก็รับประทานน้ำมันงาดำกัน
0: มันไม่ได้ปวดหรอกแต่มันรำคาญก่อนนอน2เม็ดสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อนะกระดูกเราพออายุมากๆขึ้นมันไม่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นแล้วเพราะนั้นเอาน้ำมันงาดำไปรับประทานนี่แหละครับก่อนนอน2เม็ดมันจะได้สร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุก
1: แถมให้1กระปุก
0: เลยจ่าย 1,200 บาทครับ
1: 1,200 นะ
0: ไอ้กระดูกกรอบแก๊บได้ปล่อยไว้นานๆมันผุมันพุนมันเสื่อมนะ
1: อ
0: ย่าไปปล่อยมันขนาดนั้นทำไงได้ล่ะลุงช้างมันปล่อยไปแล้วอ่ะมันผุมันพุนไปแล้วรีบพบแพทย์สิ
1: หาหมอนะ
0: หมอกระดูกอ่ะนะเอายาจากโรงพยาบาลมารับประทานแล้วก็รับประทานไทยแคลพลัส
1: เอาแคลพัดเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถได
1: ้
0: กระดูกโผกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ย
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย2กระปุก500เอง
0: 4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึงด้วย
1: แถมไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กินยากระดูกโรงพยาบาลด้วยกินไทยแคลพัดคู่กันด้วยโอ้ไปกันใหญ่เลยทีเนี้ย
1: นาน
0: ซื้อกระปุกเดียวไม่เอา290บาทเสียเปรียบเขา
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 500บาทสี่กระปุก 1,000 แถมให้1กระปุกด้วย
1: แถมให้
0: ใช่ไหมล่ะสลดอีกแล้วครับเด็กหญิงจมสระน้ำ
1: อ้าว
0: เอาหลังคารถอะมาทำเป็นเรือแล้วก็พายเล่น ทีนี้ไอ้ความบาลานซ์ของไอ้หลังคารถมันไม่ใช่เรือไง
1: มันหนัก
0: ก็โครงเคลงโครงเคลงก็พลิกคว่ำ
1: อ๋อพลิกคว่ำ
0: ไปกับเพื่อนเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้รอดหวุดหวิดแต่ตัวเองหายไปเลย
1: โอ้น่าสงสารนะ
0: คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: ปวดเกาลูบาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: ปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ยนะ
0: เนื้อไม่ตัวทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทนี่แหละ
0: ครับสั่งซื้อกันก็ได้ไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: 15นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.นาขาจังหวัดอุดรธานี
1: ท่านได้รับแจ้งมีเด็กหญิงจมน้ำเสียชีวิต
0: บริเวณสระน้ำกลางทุ่งนาตำบลนากว้าง
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ก็ประสานแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็ไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัย
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เป็นสระน้ำขนาดใหญ่กลางทุ่งนาความลึกประมาณ3เมตรครับ
1: เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิส่งเสริมธรรม
0: ก็ลงไปค้นหานำร่างเด็กหญิงอายุ11ปี
1: ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจ
0: ของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้าน
1: เด็กจมน้ำนี
0: ่สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุเด็กกับเพื่อนเนี่ยพากันมาที่สระน้ำ
1: ชักชวนกันมาเล่นน้ำหลังจากนั้น
0: เอาหลังคารถมาทำเป็นเรือทั้งนั้นเน
1: ี่ยมันยังไงหลังคารถ
0: เออหลังคารถเนี่ยมันก็มัน
1: ทำเป็นเรือ
0: ไม่ได้ใช้แล้วนะ
1: เออแล้วมาเล่นในสระน้ำ
0: เกิดพลิกคว่ำเลย
1: เอา
0: เด็กทั้งสองก็พัดตกลงไปในน้ำ
1: เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยจมหาย
0: ส่วนเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้
1: เรือรอดนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายคือว่ายน้ำไม่เป็นนะอีกเพื่อนเขาว่ายเป็นไงน่าสงสารอายุ11ขวบเอง
1: ไป2คนไงเนี่ย
0: ใช
1: ่นี่เข้าตำราเลยเนี่ย
0: เข้าตำราเลย
1: คนเดียวหัวหาย
0: 2คน
1: เพื่อนตาย
0: อีกตัวเองก็รอด
1: โอ้น่าสงสารเด็กไม่น่าไป2คนเลยเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าไปคนเดียวอาจจะรอดก็ได้ปะโถ
1: เอาตำราเอาน่าสงสารเด็กกันมีลูกมีหลาน
0: ดูกันถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบล
1: อ้าวอันนี้ก็รับประทานทางด้านของไส้เลื่อมจอย
0: อันนี้เขาเป็นแคปซูลนะแม่นะแต่ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มก็ทานจอยมิกฟรุตครับ
1: จอยมิกฟรุตนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผง
0: ไม่ค่อยถ่ายเงี้ยนะแบบผงมันจะเห็นไวกว่ามันจะชงน้ำเย็นดื่มมันจะเหมือนน้ำผลไม้ปั่นนั่นแหละ
1: นาน
0: 350บาทกล่องนึงอ่ะซื้อ2กล่องแถมปีกล่องนึงนะ
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: ได้3กล่องเลยจ่าย700บาท
1: อืม
0: เท่ากับไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเท่ากันเลย
0: อ่ะไอ้ห้าวอย่าไปกินเยอะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดี๋ยวเสียงจะแหบ
1: เสียงแหบเหมือนคนจัดเนี่ยนะ
0: อืม
1: หรือเหมือนปิดา
0: เหมือนปิดา
1: ปิดาไม่มีน้ำยาเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะมาทำน้ำยาแจกเลย
1: อืม
0: ส่วนท่านที่ถ่ายออกมามีเลือดติดกันมาด้วยเนี่ยอย่าลืมนะ
1: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: ปล่อยไว้นานๆอันตรายนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: รับประทานจ๊ะ
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: กระปุกหนึ่งก็60เม็ด350บาทซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได้
0: แต่ถ้าซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง
1: จ่ายเพียง 1,000 บาทเนี่ย
0: ตัวแทนนี่เยอะแยะนะครับไปซื้อได้สุภชัยพามาซีนี่ก็เอาไปจำหน่ายแล้ว
1: สุภชัยได้อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ชัยนาท
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวจะประกาศว่าร้านไหนขายบ้าง
1: อ้าวเดี๋ยวบอกกัน
0: ใช่
1: จะได้ซื้อกันถ้าไม่มีก็โทรสั่งซื้อดีแหละ
0: 0812901691 0812901691
1: ห
0: รือโทรหาโชเล่ก็081924437 081924437วันนี้พี่น้องดอนพุทธอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขา0890815595เสียง9แป่งเท่าไหร่ดิ0890815595อยากได้ปุ๋ยบอกแกนะก็จะส่งไปให้ด้วย
1: ลูกสองลูกเดี๋ยวเขาติดรถไป
0: ครับผม
1: บอกแกซะก่อน
0: ใช่เนี่ยไม่งั้นก็มาซื้อที่บ้านลุงช้างกันได้แต่ตอนนี้ยังเพิ่งมานะยังไม่มีต้องสั่งซื้อเป็นตันซื้อ1ตันแถม2กระสอบครับ
1: ซื้อ1ตันเนี่ยนะซื้อ2ตันเน
0: ี่
1: ย
0: แถมอีก2กระสอบ
1: เป็น4กระสอบ
0: ซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบอะ
0: เฉพาะ เดือนนี้นะจ๊ะ
1: แต่เดือนตุลาเนี่ยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะมีที่ตุนไว้ก็ตุนนะครับ
1: นาน
0: นะส่วนใครเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีพิเศษให้ด้วยคนที่ใช้อยู่แล้วนะ
1: นาน
0: โดยเฉพาะพี่น้องแถวบ้านสร้างแถวศรีมหาโพธิ์ศรีมโหสถพระจันทคามองคันลักษ
1: ์ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู
0: ่ไงสนามชัยเขตแล้วอะไรอ่ะนั่นเขาจดชื่อไว้หมดแล้วล่ะ
1: นาน
0: เขาจดชื่อไว้หมดแล้วที่ใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะมีพิเศษให้นะปปส.ลุยเมืองเลยเชียงคานทลายเครือข่ายยานรกครับ
1: รวบ7ยึดทรัพย์สินกว่าล้านบาท
0: โอ้ยึดรวบ7คนร้ายใช่มั้ย
1: 7คนนะมั้ง
0: ยึดทรัพย์กว่าล้านนะ
1: เป็นล้านเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากปปส.เปิดเผยผลบริการของสำนักงานปปส.ภาค4นะครับทำการจับกลุ่มค้นหานะครับร่วมกับกรมทหารพรานด้วยนะรับแจ้งมีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่เมืองเลย
1: แล้ว
0: เชียงคาน
1: อำเภอเชียงคาน
0: ก็ทำการออกลาดตระเวนผลปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้ค้าผู้ต้องหาได้7ลาย
1: 7ลายยึดยาบ้าใน 3,643 เม็ดเน
0: ี่ยอาวุธปืน1กระบอกเงินสดอีก
1: เงินสดก็ 34,500 บาท
0: สร้อยคอทองคำอีก1เส้น
1: ยานบานะอีกหลายรายการเนี่ย
0: มูลค่าทรัพย์สินประเมินได
1: ้ 1,45,000 กว่าบาทเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่จับกุมเครือข่ายยาเสพติดสำคัญจากหมายศาลจังหวัดเลยนะ
1: ยึดรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์2คันเนี่ย
0: ประมูลมูลค่าประเมินแล้วก็ประมาณ
1: 800,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะก็
1: จับกลุ่มกันไป
0: ใครเจอตรงไหนก็สายด่วน1386นะครับ
1: แจ้งเบาะแสเข้าไป
0: เป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
1: อย่าให้มันระบาดประเทศไทยนะลูกหลานจะขาดอนาคตกัน
0: ใช่
1: ไปติดมันเข้าก็
0: ครับเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาใหม่นะ
1: อ
0: ย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนสิแล้วเย็นนี้4โมงเย็นเจอกันที่ตลาดนัดมารวยดอนพุธ
1: สุดโสภา
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับงาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
3: 0812901691 0812901691
4: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
5: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
6: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือโสม เกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
7: โฟกัสประกอบด้วย
8: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
9: สวยจนล้นไปคน
10: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
11: ของไทยใด
12: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
10: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
14: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
15: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
16: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
17: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
18: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
19: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
20: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
14: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
21: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินหูค่ะรัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าแนะตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งและวิธีเขียนหมายเลขให้ถูกต้องป้องกันบัตรเสียสักครู่มาติดตามค่ะ
22: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
23: เม็ดยา

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมตั้งแต่เช้าวันนี้ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าการเลือกตั้งผู้แทน

0: ทุนประกันสังคมรวมไปถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแรงงานทั้งการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการคลอดบุตรการว่างงานการทุพพลภาพและหลักประกันในวัยชราจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายในจ้างจำนวน7คนฝ่ายผู้แทนประกันตนอีก7คนรวม14คนโดยผู้มีสิทธิ์แต่ละฝ่ายสามารถเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งเอาไว้ 5,233 จุดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาเลือกตั้งโดยสามารถเลือกตั้งได้ในวันนี้ตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นานาชาติประณามกลุ่มกบฏฮูตีที่ก่อเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนขณะเดียวกันกองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียระบุว่าการโจมตีล่าสุดนี้ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามและละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงพร้อมประกาศจะตอบโต้เหตุโจมตีดังกล่าวอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ยังคงดำเนินการต่อเนื่องนำผลผลิตผักปลอดสารพิษและสินค้าแปรรูปออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาประหยัดติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราค่ะ
2: ทหารมาแล้ว
3: โดยการนำผลผลิตในโครงการทหารพันดีของมณฑลทหารบกที่37ออกไปจำหน่ายได้มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น3พื้นที่หลักได้แก่วันพุธณประตูช่องทางออกที่2ติดกับชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายและชุมชนเด่น5วันศุกร์ณชั้นใต้ดินศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายและวันศุกร์ถึงวันเสาร์ณตลาดเกษตรกรเชียงรายศูนย์การปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงรายโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายมีทั้งผักคะน้าผักบุ้งผักกาดผักสลัดพริกมะเขือเทศรวมถึงสินค้าแปรรูปอาหารพื้นบ้านซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนพันเอกรัตนสิทธิ์แจ่มรัตนกุลหัวหน้าโครงการทหารพันดีมณฑลทหารบกที่37ค่ายเมียงรายมหาราชกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนและยังทำให้กำลังพลมีรายได้สำหรับใช้ในการดำรงชีพเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
4: ทำความดีทำไปไม่ต้องคิดแล้วชีวิตจะดีงามตามที่หวังแม้หากมีผู้ใดใครชิงชังคงแพ้ภัยด้วยตนทนทุกข์ใจคิดดีทำดีวันนี้วันพระ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.นะคะธมรัตน์ขันธวินหุสุนทาวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: จริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะ

0: ลับมาชั่วโมงที่3ครับลุงโจเล่
1: ครับมา
0: แป๊บเดียว
1: ฟังกันต่อ
0: 3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เข้าชั่วโมงที่3แล้ว
0: ไม่ไหวจังอีกสักชั่วโมงไม่ได้อ่ะ
1: ยาวไปเลยชื่นใจ
0: อะไรแป๊บเดียวชั่วโมงนึงวันเวลานี่ไวจริงๆเนาะ
1: นั่นดิ
0: เผลอๆไปวันนี้วันที่11ละ
1: เดี๋ยวก็หวยออกอีกแล้ว
0: เดี๋ยวก็หวยออกอีกแล้วของเก่ายังใช้ไม่หมดเลย
1: ถูกคนถูกหวยถูกตั้ง10ใบแม่
0: คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเถอะซื้อ10ใบถูกใบเดียวปะโทพวกกันมาขอกันอยู่เนี่ยแหละญาติเยอะเจ้า
1: นึกว่าถูก10ใบ
0: โอ้ยกูญาติมึงนะเนี่ยไม่รู้จักจำไม่ได้เลยญาติกันนะเนี่ย
1: แล้วถูกทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนเลย
0: ขอบคุณมากครับไปถูกหวยทั้งหมดเท่าไหร่นะ12,000เปลี่ยนยางรถถึง17,000ก็อีก500นะรถตู้เวนจูรี่ก็โดนเข้าไป87,000นะ
1: ซ่อมรถ
0: ซ่อมรถเนี่ยเหมือนซื้อใหม่เลยไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: เมื่อวานก็เลยทดลองเลยไปหัวลำเลย
1: ไปมาแล้ว
0: ไปแล้ว
1: เป็นไงวิ่ง
0: ฉิวเลยครับเสียตังค์แล้วอ่ะ
1: สบายใจ
0: โอ้ช่างเจ๋งบริฟายนะพันอาทิตย์ไม่ต้องไปนะเขาหยุดนับตังค์
1: วันนี้เขาหยุดไง
0: หยุดนับตังค์วันธรรมดาไปบริการดีนะครับต่อทะเบียนนี่เรียบร้อยนะรถผม
1: โอ้สบายใจ
0: ตรวจสภาพต่อทะเบียนเรียบร้อยจ่ายตังค์อย่างเดียวเป็นงานนะครับขอบคุณน้องสาวจากนู่นกทมนะสั่งโกโก้มาเมื่อกี้2กล่อง
1: โกโก้ส่งไปกทม.
0: น้องอริยาสุโอครับจากนู่นกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพเพราะว่าแกฟังแล้วมันมีไอ้มันมี
1: ฮาลาล
0: ฮาลาลไงพี่น้องมุสลิมก็เยอะ
1: นามสกุลอะไรนะสุโอ
0: สุโอครับเป็นมุสลิมนะ
1: สั่งได้รับประทานได้
0: เหมือนมะซาวดะที่อยู่ชโยนี่เหมือนกันนี่ก็สั่งยาย่าบิงไปนะครับยาย่าบิงก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะฮะบำรุงสมองด้วยนะเมื่อวานนี้สถานีตำรวจภูธรท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าภายหลังสูญเสียดาบตำรวจสุภศาสตร์ไกรศูนย์ระบุว่าสภ.ท่าตูมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของไกรศูนย์กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาบเขานะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานจากไปแต่คุณงามความดีก็ยังมีอยู
1: ่
0: ไม่ได้บอกจากไปเพราะอะไรเนี่ย
1: เสียชีวิต
0: เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็สูญเสียกันเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะพี่น้อง4-3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
1: นั่นเ
0: ตะครูทหารตำรวจชาวมุมชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วกันถึงหมด
1: แต่ตอนนี้น้ำก็ทั่วบ้างแล้วนะเบาไว้หน่อย
0: อย่างเมื่อคืนนี้ก็ที่ชุมพรเนี่ยตกซะขนาดหนักเลย
1: ฝนตกเยอะไง
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังที่ถามหาเรื่องจะไปซื้อยาไทยทิพย์โอสถกันเนี่ยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย
1: มีขายที่ไหนกันบ้าง
0: ม
1: ี
0: ขายที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะว่าลุงช้างไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลย
1: วันนี้พูดสักหน่อยช่วงนี้
0: พูดสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องหลอกให้โชเล่เขาประกาศชื่อวัดอีกเมื่อกี้วัดแล้วนะว่าบ้านคลองอ่ะบ้านหมี่อ่ะทางไปหนองน้ำทิพย
1: ์ก็ยังไม่รู้จักวัดนะ
0: ยังไม่รู้เลย22พฤศจิกายนนะครับนายเก่าไว้เป็นประธานกฐินด้วยผมก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ
1: รวมเป็นเจ้าภาพกฐินและเมื่อกี้กันเนี่ยนะ
0: โชคดีนะไม่ใช่วันที่หนึ่งนะถ้าวันที่หนึ่งแล้วไปไม่ได้แน่
1: อยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเขา3ยอดลพบุรี
0: ถ้ามาทับวันเดียวกันนายก็นายเหอะมันไปละมีคนละวันเลยต้องไปหน่อย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ทำบุญกฐินกันปีละหนนะประกาศให้แล้วก็ไปทำบุญกันใกล้ที่ไหนก็ไปทำกัน
0: 3แก้วเลยนะ
1: ออกลงทานอะไรก็ติดต่อทางวัด
0: โคโค่3แก้วแล้ว
1: ชื่นใจนะ
0: เดี๋ยวจะได้มีเสียงเนี่ย
1: คอยชั่วไง
0: ไม่ไหวเสียงมันหายหมดอ่ะ
1: โกโก้ชู้
0: ครับมีในห้าวแล้วเสียงหายกินโกโก้แล้วเสียงมา
1: สบายใจเลยนะ
0: ครับผม
1: สบายใจกว่ากันเยอะเนี่ยนะ อ้าวเดี๋ยวจะประกาศสถานที่จะไปซื้อสินค้าของเราให้ทราบนะ
0: ครับเอามา1จังหวัดก่อนจังหวัดแรก
1: สุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีก็จะมีร้านอยู่ในวัดป่าเลไลอ่ะนะ
1: มี2ร้านเน
0: ี่
1: ย
0: ร้านปรามาสมุนไพรกับร้านสุธีแหมเป็นดาว TikTok นะสุธีสมุนไพรก็แนะนำร้านกันใน TikTok อ่ะ
1: โ
0: อ้ร้านใน TikTok เนี่ยมีถ่ายภาพมายังมีเห็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
1: อ
0: ย่าเรื่องอะไรไปซื้อกับเขาอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินใจทองนะ
1: นาน
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างซะก่อน
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นี่ซื้อได้เลย
0: ถ้าไม่มีอย่าไปซื้อครับของไม่ใช่ของลุงช้างนะ
1: นาน
0: เป็นของใครก็ไม่รู้นะแล้วกินแล้วบอกไม่เห็นสมคำล่ำลือเลยนี
1: ่
0: เอาเถอะตอนนี้อะไรที่มันดังมันมีคนทำซ้ำทำเดินแบบเยอะเอาที่สบายใจไปซื้อร้านที่ลุงช้างบอกนี่แหละนะ
1: สุพรรณนะ
0: อันนั้นเวชภัณฑ์สามชุกครับหมอชมพูสะพานตะแลสินประจันลุงลิมคอวังบางประม้าร้านวัฒนาครับตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: อุทัยธานี
0: ผู้สีศูนย์หนังสืออยู่ที่หนองฉางครับร้านยาบุญชัยครับอยู่ทับทันนะร้านยาบุญชัยเพโอสดนะท
1: ับ
0: ทันใกล้ๆไฟแดงทับทันเนี่ยนะครับ
1: มีขาย
0: จ้า
1: แล้วก็ชัยนาทล่ะ
0: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงครับร้านโพทองโอสดอยู่หันคาครับร้านหมอไสทองโพนางดำตกครับร้านเวทโอสดโพนางดำนะ
1: นี่ชัย
0: นาทสันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีครับ
1: แล้วก็ที่นครสวรรค์ล่ะ
0: นครสวรรค์ก็เริ่มตั้งแต่ฉีงว่นจันทร์ช่องแคครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าครับร้านรวมยาทรดบกสตาคลีครับร้านลิ้มเป่งหวดร้านเจตุกอยู่ตลาดโกรกพระครับนี่นครสวรรค์นะ
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรดบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสดร้านนี้มีดีแคร์ขายด้วยนะลัดดาโอสดข้างปากทางไม่ใช่ปากทางก็อยู่ติดกันเลยกันครับร้านอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามครับแล้วก็ร้านเจนำตั้งอยู่หลีจันทร์อยู่ที่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: อยุธยา
0: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: อ่างทอง
0: เจ๊หมูครับลูกสาวตุ้มบัตรเพศสัตว์ตลาดป่าโมกครับร้านพี่สำรวยปากทางกับท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือครับตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตททางเข้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านพิมพ์ชนกเภสัชหน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: สระบุรี
0: สระบุรีสุกิจเภสัชพระพุทธบาทบ้านหมอเภสัชตลาดบ้านหมอครับท่าช้างเอ็กเพรสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแสงบ้านคุณยายอำเภอหนองแสงครับร้านยาดีเภสัชหลังบกสสระบุรีครับ
1: อ้าวปาลบบุรี
0: ร้านนพรัตน์ครับหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วนี่มีโกโก้ด้วยนะ
1: ไปซื้อกันได
0: ้อย่างอื่นก็มีเหมือนร้านเจ๊หมูเลยร้านปัญญาเภสัชนะครับร้านปัญญาทางไปป่าหวายวงเวียนสะแก้วนะยูเทิร์นแรกกลับมาถ้ารถอ่างทองเก่าเมื่อก่อนเป็นถ้ารถแท็กซี่อ่างทองนะ
1: นั่นแน
0: ่ตรงนั้นแล้วก็ร้านเจริญเภสัชข้างวังนารายณ์ราชินิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายณ์ราชินิเวศครับแล้วก็ยังมีร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมนะร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
2: ผมจะสั่งกว่าคัดจักเอกองอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ390บาทครับฟอร์คัด390บาท
2: แล้วตรงดำมันถึงมันไหนวันตรงดังวะเนี่ย
0: ครับครับเดี๋ยวนะผมออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับถูกครับเบอร์นี่นะ
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
2: อยู่เขตพนมสารคามอ่ะ
0: พอพนมโอพนมสารคาม
2: น้ำยันไปถึงนี่เขตติดต่อกับเลงยาวอ่ะ
0: น้ำท่วมไปดิ
2: ผมอยู่ไม่ท่วมหรอก
0: โอเคเดี๋ยววันนี้ส่งให้วันประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารได้รับนะ
2: เดี๋ยวจะถามว่าไอ้ถอดสายแล้วกินล่ำกินต้องกินทุกวันป่ะน่ะ
0: โอ้ยมันเยี่ยวขัดมาไหนค่อยกินเอาเดี๋ยวผมโทรกลับเสียงเราออกอากาศอยู่นะ
2: ครับครับครับ
0: ครับผมแกโทรมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าแก ใส่สายฉี่อยู
1: ่อ๋อแปลงยาวเนี่ยนะ
0: แล้วตอนนี้แกเอาออกแล้วไง
1: ดีแล้ว
0: ตอนนี้เอาออกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานจะได้ฉี่พุ่ง
0: เมื่อกี้ไปถึงร้านไหนแล้วน่ะ
1: ลพบุรีนี่แหละ
0: ลพบุรีร้านทักคงเซ็นเตอร์ตลาดทักคง
1: ไปซื้อกับร้านเฮคิดนะ
0: ร้านพี่ชำนาญเขาสมครร้านคุณจ๋าเภสัชพัฒนานิคมกินลุงโลดเภสัชซอย12บ้านปลาสมองซอย4ไทยจตวาโคกตู
1: ม
0: ร้านบ้านลุงช้างโคกตูมตรงข้างมันโรงเรียนบ้านโคกตูมมีปุ๋ยด้วย
1: มี
0: แล้วก็ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8ถ้าเป็นที่โคกสำโรงก็จะมีโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนลีแซโอสดตลาดบ้านหมี่มีร้านเดียวครับ
1: ไปซื้อได
0: ้ร้านค้าอื่นๆจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อลีแซโอสดเลยนะ
1: ไปซื้อกันที่นั่นได้เลย
0: น้ำเวทโอสดมีร้านเดียวแต่2สาขาตลาดหนองม่วงนะครับนี่แล้วก็มีที่ไหนอ่ะหมดแล้วเนี่ยลพบุรีอ่ะ
1: ลพบุรีก็หมดแล้ว
0: นครสวรรค์ไปย่างไปแล้วหมดแล้ว
1: หมดแล้วครบแล้ว
0: ชัยนาทแล้วอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองแล้วนะครับ
1: อุทัยไปหมดแล้ว
0: อุทัยหมดแล้วนี่
1: อ้าว
0: ก็ยังเหลือแต่ในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยไม่มี
1: ก็สั่งซื้อก็ต้องโทรละนะ
0: ครับผมซื้อกันที่0819016910 2902916 91
1: ห
0: รือโทรหาลุงโชเล่081924343 7081924343 7 7หรือโทรหาพี่บิดาเขานะที่ดอนพุทธนะ0891 5595 0890 081 5595ท่านอาจจะได้สบู่ปลอมก็ได้นะ
1: เขามีสบู่อะไรนะ
0: สบู่แก้คันตาโปยเซียน
1: โปยเซียนของเราสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ของเราไม่ของเราไม่ขาย
1: ซื้อก้อนเดียวไม่ขาย
0: ไม่ขาย
1: ต้องซื้อ6ก้อน300แล้วจะส่งไปให้
0: ใช
1: ่หรือจะอยากได้ของฟรีก็ต้องกาแฟนะสั่งซื้อกัน
0: ครับอย่ามองผมเหมือนกันนะ
1: อย่ามองไทยทิพย์โอสด
0: ขนาดไม่ได้ค่อยได้พูดเนี่ยไม่พอขายนะ
1: ก็ขายได้อ่ะนะ
0: กระปุก150แต่ไม่ส่งด้วยซื้ออย่างน้อย3กระปุก400บาทครับ
1: 3กระปุก400
0: 6กระปุก
1: 6กระปุกก็เหลือกระปุกละ100อ่ะนะ
0: ใช่6กระปุกขึ้นไปอ่ะนะแล้วก็พวกละ100ร้านนวดหลายร้านนะสั่งซื้อไปแล้วนะครับซื้อเป็นโหลเลย
1: นวดไปด้วยทายามองไปด้วยเนี่ยนะ
0: หอมชื่นใจทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เลยหลับขาเท้าเลยบางคน
1: เหยียบไปซะแล้ว
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณร้านครัวยายด้วงเลยครับขนมอร่อยมากวันจันทร์ไม่เปิดนะฮะ
1: พวกนี้ไม่เปิด
0: เนี่ยครับเปิดทุกวันเว้นวันจันทร์วันนึง
1: ไปไหนซะเลย
0: วันจันทร์ก็หยุดนับตังค์กัน
1: ลูกช้างพาเที่ยว
0: ช้างพาทัวร
1: ์พาทัวร์
0: เบี้ยชรา800ไม่พอประทังชีวิตครับคุณแม่วัย80รับภาระดูแล2ลูกชายพิการไม่ผ่านเกณฑ์ช่วยด้วย
1: อ้าวว
0: อนผู้ใจบุญอยากได้แพมเพิร์สครับ
1: 800
0: บริจาคแพมเพิร์สกันหน่อย
1: ก็ช่วยอยู่แล้ว
0: ลูกชายพิการเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์คนพิการเหรอ
1: มันต้องได้นะพิการ
0: เมื่อทำเรื่องดีๆที่แม่มึงเอ้ย
1: ก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที
0: ่แล้วก็บ้านอยู่บุรีรัมย์เลยปรึกษาพี่เนที่พี่เน
1: เขาเจ้าของพื้นที่นะ
0: ปรึกษาพี่เนเนี่ยครูใหญ่ของเราเนี่ย
1: เรียกครูใจนะ
0: ใช่หญิงชราวัย80แล้วคุณผู้ฟัง
1: ต้องเลี้ยงลูกชาย2คนด้วย
0: พิการรายได้ไม่เพียงเดือนละ800บาทเขาฐาน2ถังก็หมดแล้ว
1: จ
0: ะอยู่กันเนี่ยลูกชายอีก2คนพิการด้วย
1: ก็ต้องช่วยเหลือตนเองด้วย
0: ผู้สื่อข่าวได้รับการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงชราคนหนึ่ง
1: ป่วยติดเตียงมาร
0: ับภาระดูแลลูกชาย2คนคนหนึ่งป่วยติดเตียงนานมา10เดือนแล
1: ้
0: ว
1: อีกคนหนึ่งเป็นไง
0: ป่วยหลังผ่าตัดสมองมีรายได้เบี้ยสูงอายุเดือนละ800บาท
1: โอ้คนนี้ได
0: ้วอนผู้ใจบุญนะช่วยเหลือกันหน่อยเถอะ
1: ออ
0: ลูก2คนไม่ได้ได้แม่ไง
1: ได้แม่800อายุ80เนี่ยนะ
0: บ้านก็อยู่นู่นโนนทองตำบลทุ่งกัน ทุ่งกระดาษพัฒนา
1: อ
0: ำเภอหนองกี่
1: จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกัน
0: พอไปถึงก็ไปพบนางทองนาคดอมไทยสง
1: อายุ80ปี
0: กำลังดูแลลูกชาย2คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
1: โดยเฉพาะทางด้านนายสวัสดิ์อายุ56ปี
0: อันนี้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมานานเกือบ10เดือนแล้ว
1: ลูกชายต้องให้แม่ดูยันแก่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แกก็เล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าก่อนหน้านี
1: ้ลูกชายได้บวชเป็นพระ
0: กระทั่งช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
1: ขณะ
0: กำลังฉันอาหารอยู่นะ
1: ศิษยาการประเรียนเน
0: ี่ยจู่ๆก็ล้มลงกลางวงพัฒหารนั่นแหละครับ
1: ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ทำยังไง
0: รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบ
1: ทำให้ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
0: ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน
1: โอ้
0: นอกจากนี้ลูกชายที่ป่วยติดเตียงแล้วยังต้องดูแลลูกชายอีกคนนึง
1: เป็นไงคนเนี้ย
0: ป่วยหลังผ่าตัดสมองทำให้ภาระทุกอย่างตกกับยายเพียงลำพัง
1: น่าเห็นใจแกเน
0: า
1: ะ
0: รายได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ800บาท
1: แล้วก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
0: ก็ไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ได
1: ้เนื่องจากต้องคอยดูแลลูกชายทั้งสองคนเนี่ย
0: สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือ
1: พ่ออ้อม
0: ผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สนั่นแหละครับ
1: สำหรับเปลี่ยนให้กับลูกชายที่ป่วยติดเตียง
0: รวมถึงข้าวสารและอาหารแห้งไว้ประทังชีวิต
1: นอกจากนี้ที่บ้านพักอาศัยเนี่ยนะ
0: มา30ปีแล้วอยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังคาก็รั่วสร้างความลำบากให้กับชีวิตโดยเฉพาะช่วงฝนตกครับ
1: ช่วงฝนตกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ล
0: ุงกำจัดว่าไงลุงกำจัด
1: จัดว่าไง
0: อ่านข่าวอยู่
1: น้ำท่วม
0: ไปหายสี่หู
1: หายสี่หูได้ไ
0: ม่ไม
1: ่ฝากมาลุงช้างกับลุงโชเล่นะครับผมครับผมครับผมน้ำท่วมไหมเล่าเอาแค่นี้ก่อนนะ
3: โอเค
1: โอเคพูดฝรั่งด้วยนะ
0: ฝากโชเล่ถามนี่นะโชเล่มีฟันเคี้ยวเปล่า
1: ใช้ทุบก็ได
0: ้อย่าสาดเฮ้ยทำอะไรอยู
1: ่
0: กำลังตำน้ำพริกแกงอะไรตำน้ำพริกที่ไหนแล้วตำก็อย่าสาด
1: ไปผสมน้ำกลืนเลย
0: ฟันไม่มีแล้วนะแม่น่าเห็นใจนะ
1: นั่นเนี่ยโหน่าสงสารแกนะเนี่ย
0: สงสารนะฮะขาดีอ่ะร่วมทำบุญบริจาคแกก็โอนเข้าบัญชีธกส.นะ
1: ธนาคาร
0: สาขาหนองกี่ธนาคารธกส.ไง
1: ชื่อบัญชี
0: นางทองนาคดอมไทยสงเลขที่บัญชี015932819282จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระน้อยยายวัย80
1: นี่เราต้องมาเลี้ยงลูกอายุเยอะเลยเนี่ย
0: หรือถามคุณอชิรยานะครับ
1: อ
0: ชิรยาอันนี้เป็นหลานสาวนะ
1: หลานสาว
0: โทรไป0619636495
1: ใครจะช่วยเหลือก็ได้ก็ช่วย
0: กันไปเดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกแล้วเงินทองนะครับผมว่าไปด้วยตัวเองดีกว่า
1: ไปโอ้มันก็ไกลอยู
0: ่เดี๋ยวน้ำท่วมน้ำตอนนี้ก็เดินทางลำบากเนาะ
1: บุรีรัมย์นู่นน่ะ
0: เออเดี๋ยวรอทอดกฐินเสร็จแล้วก่อนนะ
1: ออ
0: กฐินก็ต้อง40กว่าวัดเลยตอนเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อ่
0: ะชั่วโมงนี้ก็มาบอกเล่า90เรื่องดูแลสายตาอย่าบิงหร
1: ือ
0: จะเป็นดีแคร์ก็ได้
1: จะมีอยู่2อย่างนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบแคปซูลแล้วก็มีแบบซอฟเจลด้วย
0: ใช่หรือจะดูแลไตก็ต้องโปรมิกออยล
1: ์ทั้งตับทั้งไตเนี่ยนะ
0: ครับทั้งไตทั้งตับโปรมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: นาน
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกับดีแคร์เลยนะจ๊ะ
1: กันนะ
0: ถ้าจะดื่มโกโก้วันนี้โกโก้ชู2กล่อง500บาทอร่อยเลิศประเสริฐสีไม่ได้โม้
1: จริง
0: เรื่องจริงมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้สินค้าในรายการเราในพี่น้องมุสลิมรับประทานได
1: ้
0: ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสิ่งต้องห้ามครับนะแล้วหรือจะดูแลสุขภาพโดยรวมก็เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับซื้อ4กระปุก1คาราเบลแถม1กระปุก
1: แถมให
0: ้กระปุกเดียวก็690บาท
1: ไม่แพง
0: ครับ
1: เติบเติมเต็มไปกับร่างกาย
0: โอ้ชีวิตคนเรานะต้องการบำรุงฟื้นฟูมันก็เอาสิน ะครับมนุษย์เราเกิดมามันจะมีเอนไซม์สำหรับแปลงอาหารที่กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานไง
1: เป็นพลังงาน
0: พออายุ5ขวบ6ขวบมันเริ่มผลิตน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งยุควัยพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตเองได
1: ้ น
0: ะครับวันนี้เราก็เลยต้องอาศัยไบโอดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับแค่ลุงมโนเปล่าครับ
0: ลุงช้างครับลุงช้าง
4: โอ้โห
0: ผิดกันสิ
4: ต้องผิดสายคร
0: ับ
4: ผม
0: ครับผมชื่อเราเพาะจังเลย
1: ที่ลุงมโนด
0: มโนดพุตานหรือเปล่าโอ้ยแหมขอบคุณร้านสุประชัยบัมมาซีครับ
1: ว่าไง
0: ส่งภาพวันพระมาให้ดูซะด้วยสุประชัยบัมมาซี
1: สะบะแตกหมดแล้ว
0: เออลุงสุประชัยนี่เป็นยังมีเหมือนกันเลยเนี่ยเรียนแบบโชเล่เปล่า
1: แบบเดียวกันความจำไม่ดีแล้ว
0: อ่ะยังไงก็ช่วยเหลือกันไปเนาะนะครับสำหรับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดช
0: ื่น
1: กันทั้งวันนี่แหละ
0: สมถังเช่าเก่ากี้เห็ดลิ้นจื้อ
1: และยังมีกระชายดำด้วย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ครับผม
1: เพิ่มเข้าไป
0: ราคาก็ไม่ได้แพงมีมา10กว่าปีแล้ว
1: รู้จักกัน
0: ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูกาแฟที่โฆษณาก็ลืมอย่างมากกับ2เดือน3เดือนหายไปแล้วมาใหม่อีกทีก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม
1: ่มาทีก็เปลี่ยนทีเนี่ยนะ
0: แต่ข้างในก็เหมือนเดิมนะ
1: ด
0: ื่มแล้วมึนซึมนั่นแหละครับเบาหวานมาแล้ว
1: สงสัย
0: ใช่
1: เห็นเบาหวานแล้ว
0: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเรากล้าท้าคนที่เป็นเบาหวานทั่วโลกนะมวลมนุษยชาตินะที่เป็นเบาหวานดื่มได้เลย
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันยังรับประทานได
0: ้เราไม่ได้ใส่ไขมันทรานนะครับและราคาก็ไม่แพงซื้อ4ถุงกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ4ถุงเนี่ย 1,000 บาท2ถุงมัน700ไง
1: ใช่
0: ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี30แก้ว490บาท
1: 2ถุงเนี่ย
0: 900บาทรับทันที
1: ซาโบหาฟงจากลุงช้าง
0: 1ก้อนถ้า5ถุง 2,000 เอาไป2ก้อน
1: อันนี้ได้2ก้อนเลย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: ไปหาหมอหมอบอกเอายาเบาหวานมากิน
0: เป็นเบาหวานเข้าแล้ว
1: เป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
0: อ่ะกินยาโรงพยาบาลตามคำแนะนำของคุณหมอนะ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกเราควบคู่กันไป
0: มะระขี้นกลุงช้างเนี่ยนะกระปุกหนึ่ง60เม็ด300บาทนะซื้อไปกินเลย2กระปุก2คนตายายอ่ะมันจะได้มีเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อ4กระปุก
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมฟรีกระปุกหนึ่งเลยนะ
1: เอาไป
0: ราคาเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยกระดูกบะลั่นก๊อบแก๊บนะ
0: กินก่อนนอน2เม็ด
1: จะได้ไม่แก๊บแก๊บนะ
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: สองกระปุก600 4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกัน
1: ซื้อ4แถม1
0: อย่าปล่อยให้มันก๊อบแก๊บนานนะถ้าไปก๊อบแก๊บนานๆเดี๋ยวมันผุมันพุนพอมันพุนมันผุปุ๊บมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดอันนี้ก็ต้องเดือดร้อนถึง
1: นาน
0: ไทย
1: แคลพัดเ
0: ด้อันนั้น2กระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัด2กระปุก500
0: กินได้เดือนนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็
0: จ่ายพันเดียวนะ
1: ก
0: ินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถเลยครับ
1: ได้
0: จะกินสูตรดั้งเดิมก็ได้200บาทจะกินแบบแคปซูลก็ได้กระปุกก็300บาท
1: ใช่
0: สั่งซื้อวันนี้หรือจะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็ได้เลยแต่อย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: ถ้าไม่มีเราไม่ได้การันตีเด้อพี่น้องเอ๋ยโทรมาได้เลย081
1: 290
0: 1691นี่ตำรวจไปปิดล้อมหอพักย่านสันทรายเชียงใหม
1: ่พังงะเจอไอ้บล็อกใหญ่เลย
0: เลยเจอบิ๊กลัดเลยเกือบ300กิโลอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ของเต็มห้องคุณผู้ฟัง
1: เก็บไว้เต็มห้องเลยนะ
0: 300กิโลก็กระสอบครึ่งเลยนะ
1: โอ้โห
0: กระสอบนึงมัน200โลอ่ะกระสอบใหญ่ใช่ไหมล่ะกระสอบข้าวสารเราอ่ะอีกที่300โลเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะน่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ครับตำรวจจากโน่นตำรวจภูธรภาค5
1: ภาค5
0: ครับก็มีคำสั่งให้ไปตรวจคนสืบสวนหน่อยสิหอพักย่านวัดแม่ข้าวหมู่2ตำบลแม่ข้าวตำบลบ้านแม่ข้าวตำบลสันพเนตร
1: อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
0: ที่ห้องพักชั้น2ปรากฏว่าไปเจอยาไอซ์ประมาณ
1: 287กิโลกรัม
0: ซุกซ่อนในกล่องพลาสติกก็ทำการตรวจยึดไว
1: ้แล้วก็
0: นำส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.สันทรายจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่า
1: เจ้าของหอพักในชื่อว่าในจางเนี่ย
0: สัญชาติเมียนมาเป็นคนเมียนมา
1: ในใจเมียนมา
0: เจ้าของหอพักไม่ใช่แกไม่ใช่เป็นเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักบอกไอ้คนที่มาเช่าอยู่เนี่ยมันชื่อบักจาย
1: จาย
0: เป็นคนเมียนมา
1: เป็นคนเช่าม
0: ันเป็นเช่าม
1: ันหลบหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
0: โอ้มันไหวตัวทันนะคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตัวในจาย
1: ในจายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้สั่งการในชุดสืบสวน
1: ขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการ
0: ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปครับ
1: ยับเสพติดเนี่ยนะ
0: ท่านบอกว่าพฤติการเครือข่ายผู้ต้องหาในใจเนี่ย
1: ทำหน้าที่
0: รับคำสั่งจากเจ้าของยานำไปยาติดจากผู้ที่ลักลอบลำเลียงมาจากชายแดนภาคเหนือเนี่ยนะ
1: เอามาพักไว้ที่ห้องในเขตเมืองเชียงใหม่
0: เพื่อรอทีมอีกทีมนึงที่จะขนมารับลำเลียงต่อไปเข้ากรุงเทพ
1: แล้วก็ปริมณฑลเนี่ย
0: เนี่ย
1: เบื้องต้น
0: กำลังติดตัวบักจายอยู่
1: ที่ไหนมาหาตำรวจเซ
0: ตำรวจให้อภัยแล้วมาเอาของกลางคืนไปด้วย
1: ของกลางเยอะเนี่ย
0: พบบชนพบตำรวจภูธรภาค5ท่านบอกว่าเดี๋ยวได้ตัวเร็วๆนี้แล้วซึ่งรู้แล้วล่ะมันอยู่ตรงไหนมันหนีไปไหนนะ
1: เจ้าจายเนี่ย
0: จะได้ขยายผลไอ้จายลูกน้องเขา
1: เออ
0: มันต้องเจอหัวหน้าไอ้จาย
1: มันมีผู้ร่วมขบวนการ
0: เออเดี๋ยวก็ไล่ไปทีละทอดละทอดละทอดพอจะถึงตัวใหญ่ปั๊บหยุดค้นหาทันที
1: นานเยอะเลย
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ั้น
1: นี่เรื่องของยาเสพติด
0: ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต
1: แล้วก็เป็นพิษกับสังคมเนี่ยนะ
0: จะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลุงช้างสิ
1: โกโก้อู้
0: เอานี่โฟกัสผสมได้นะ
1: โกโก้ชูเดียนะ
0: โฟกัส1เม็ดชู1ซองน้ำร้อนๆค่อยๆจิบค่อยๆจิบเว้ยชื่นใจนะบอกติดนะครับ
1: ก็มีจำหน่ายสั่งซื้อจากเราก็จะส่งไปให้
0: หรือจะเป็นยาลิติดวงทวารหรือจะเป็นยาระบายเฮ้ยไม่ใช่ยานะเขาเรียกอาหารเสริมใช่ไหมยาต้องยาไทยทิพย์กับยาลิติดวงเน
1: า
0: ะ
1: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ใช้เลี่ยมจอยกับจอยมิกฟู้ดเป็นอาหารเสริมสำหรับคนไม่ค่อยถ่ายแต่ลมเหม็นที4-5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็ระบายขับถ่ายมันออกมาบ้างก็มี2อย่างเลือกเอาแบบผงก็ได
0: ้
1: หรือจะเป็นแบบชนิดแคปซูลก็ได้นะแบบชนิดแคปซูลก็ใส่เลี่ยมจอย
0: แบบผงก็ซอยจอยมิกฟู้ดขายเท่ากันห้าวนะ
1: ราคาเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ส่วนใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้แล้วมีแผลรักษาไม่หายสักทีเลยเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปนะโทรหาลุงช้างก่อนแล้วทางสัตวแพทย์ก็จะโทรคุยกับท่านนะครับ
1: คุยกัน
0: นะโดยจรรยาบรรณแล้วเขาไม่บอกเบอร์เขาหรอกโทรคุยกับลุงช้างก่อนถ้าลุงช้างตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโทรให้คำปรึกษานะ
1: กัน
0: เพราะว่าเราต้องรู้น้ำหนักมันตัวมันขนาดไหนอะไรยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดไหนอะไรเงี้ยบางทีตัวนิดเดียวเอาตัวขวดใหญ่ไปเลยมันก็เกินความจำเป็น
1: เฮดดีแคร์มี3ขนาดนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบสเปรย์
0: บางคนเลี้ยงตัวเบลอเลยเอาขวดเล็กไป
1: มันก็ไม่พอต่อการต้องการนะนะ
0: เดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะจ๊ะ
1: อ
0: ้าวเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินกันดีกว่า
1: ทุกวัดเนี่ยนะ
0: สบายใจดีแต่ไหนเดี๋ยวส่งข่าวนะวัดบ้านคลองมันมีอยู่ตรงไหนนะขยวักอยู่ตรงหนองน้ำทิพย์ผมยังหาไม่เจอนะ
1: อ๋อล้อคันคลองนี่สระบาง
0: ครับผม
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโบอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอย อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำเพ็ญตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนแดงอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านชีจังหวัดอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขบางอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่ครองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบึงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: หนองบัว
1: หนองบัวหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี29 30 31ตุลาคมเจอเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: 22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองว่าอยู่บ้านหมี่นะขอรายละเอียดด้วยนะครับไม่รู้อยู่ตำบลอะไรเขาบอกไปทางหนองน้ำทิพย์นะ
1: เป็นกฐินวันที่22พฤศจิกายน
0: 22พฤศจิกาย นนะครับมีประกาศจากสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคแล้วมีอะไรต่อนะอะไรดิจิตอลเลยนะ
1: ดิจิตอลและสื่อออนไลน
0: ์เขาจะจัดงานประกวดร้องเพลงครับปีนี้เอาเพลง ไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงนะ
1: ลูกกรุงไง
0: ครับลูกกรุงเพลงไทยสากลเนี่ยนะเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ประกวดลูกทุ่งเราก็ได้นักร้องไปแล้วก็ทำเพลงให้ทั้งสองคนทั้งประชาชนเป็นชายแล้วก็เยาวชนเป็นผู้หญิงแต่เพลงลูกกรุงเนี่ยรู้สึกว่าจะจัดรวมกันหมดเลยมั้ง
1: ครับ
0: ทั้งเยาวชนทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะ
1: รวมกัน
0: รวมกันนะ
1: แล้วรางวัล
0: รางวัลก็ชนะเลิศได้รางวัลเงินสด 5,000 บาทแล้วก็ได้โล่รางวัลน่าจะจากผู้ว่าราชการเหมือนกัน
1: จากสมาคมผู้สื่อข่าวของเรา
0: สมาคมผู้สื่อข่าวจะประกวดเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ก็จะเอาคนที่เข้ารอบแต่ละเสาร์ละเสาร์ไปชิงชนะเลิศกันในวันที่5ธันวาคมใครที่มีความสามารถนะครับในการร้องเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุงอ่ะ
1: ลูกกรุง
0: ก็รับรางวัลชนะเลิศก็ 5,000 บาทนะครับในงานนี้ก็จะมีรางวัลพวงมาลัยเขาเรียกว่าพวงมาลัยมหาชนด้วยนะ
1: แชมป์มหาชน
0: แชมป์มหาชนนะครับ
1: มีด้วย
0: ครับแต่ว่ามีค่าสมัคร
1: มีค่าสมัคร
0: 200บาทครับ
1: สมัครร้องเพลงลูกกรุง
0: เมื่อกี้มาแล้วเนี่ย2ลายเ
1: นี่ยสมัครได้ที่ลุงช้างเนี่ยนะที่ลพบุรีก็สมัครได้ที่ลุงช้าง
0: ครับสมัครที่ลุงช้างก็081 290
1: 1691เนี่ยนะ
0: นะครับ081
1: 290
0: 1691หรือว่าที่ลุงโชเล่ก็ได
1: ้
0: 089
1: เออ
0: ไอ้081สิ
1: 081 924
0: 4377นะครับ
1: สมัครร้องเพลงกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ร้องเพลงลูกกรุงนะ
0: ครับ
1: มีรางวัล
0: มีรางวัล
1: ที่ห้างโรบินสันน่ะนะ
0: ครับ
1: นางใหญ่เลยเขาว่าไงบ้างนะ
0: ก็จะมีที่มีดีเจสุประสิทธิ์อนันตศาลาม ีพันโทดำรงชัยแก้วมาหัวหน้าธานีวิวสปอร์นะฮะแล้วก็คุณประทีปแย้มครวนนะครับก็รับสมัครกันได้นะจนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะตามอีกทีนึงเขาไม่ได้ให้มานะครับผมโดยท่านด็อกเตอร์ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน
1: ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุ
0: รับทั่วประเทศไทยครับมาได้เลยครับที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับ
1: แล้ววันที่ตัดสินคือวันที่5ใช่ไหม
0: 5ธันวาคม
1: 5ธันวา
0: ทุกวันเสาร์เนี่ยจะเอาผู้เข้ารอบกันไว้เสาร์ละสาวละ3ท่านนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศวันที่5ธันวาน
1: าน
0: นี่ข่าวนี้ก็บอกว่าเสียบชาร์จไฟรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอาไว
1: ้แล้วเป็นไง
0: ระทึกสิ
1: ไฟไหม้เออ
0: พลึบลุกไหม้บ้านช่างแอร์ควันดำขโมงแจ้งดับเพลิงฉีดน้ำสกัดกันให้วุ่นเลย
1: โอ้รถไหม้เลยก็ได้
0: ครับเมื่อวานนี้ตอน 5:00 น.ตำรวจจากสภ.เมืองโคราชนครราชสีมาร
1: ับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: ภายในชุมชนเพชรเยี่ยมเขตเทศบาลนครราชสีมา
1: ก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครราชสีมา
0: เอาไปช่วยกันดูหน่อยเร็ว
1: ดับไฟ
0: ที่เกิดเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
1: เป็นยังไงตั้งอย
0: ู่ในชุมชนเนี่ยแหละ
1: ชุมชนเพชรเยี่ยม
0: หลังโรงเรียนสำชันนครราชสีมาเนี่ย
1: กลุ่มควันไกวพวยพุ่งมาจากบ้านเนี่ย
0: บ้านต้นเพลิงของนายแพทย์วรรณรัตน์ไม่ใช่สิน
1: ายแพทย
0: ์เป็นนายแพทย์ใช่ไหมก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำสกัดประมาณ10นาทีก็ดับไปเรียบร้อย
1: ควบคุมเพลิงได้วงจำกัดเนี่ย
0: ปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมทั้งรถจักรยานไฟฟ้าเรียบร้อย
1: ไฟไหม้เสียหายไปหมดเลย
0: ครับ
1: อ้าว
0: เวลาหมดซะแล้วสิ
1: หมดกันแล้ว
0: เอายังไง4 โมงเย็นไปที่ตลาดนัดดอนพุธมารวยนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
0: วันนี้เราไปกันแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของใครทายได
5: ้ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
11: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก
12: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
4: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับทมลรัฐขันธวินาหุค่ะกรุงเทพมหานครระดมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งเร่งกู้น้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์ราวิลหนองจอกตั้งเป้าแห้งใน2วันสักครู่มาติดตามค่ะ
14: สนับสนุนโดย
15: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบายน้ำณหมู่บ้านฟอลล่าวิวซอยสุวินทวงศ์38เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือจากปภ.กรมชลประทานและสำนักการระบายน้ำในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมทั้งสิ้น8เครื่องเร่งพร่องน้ำในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเร่งอุดฟันหลอและสำรวจแนวตะเข็บเพื่อปิดกั้นทางน้ำรั่วไหลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะเดียวกันได้ติดตั้งท่อซิ่งขนาด20นิ้วเพิ่มเติมอีก3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำโดยตั้งเป้าให้พื้นที่แห้งภายในประมาณ2วันทั้งนี้ปลัดกรุงเทพมหานครหารือร่วมกับกองทัพไทยและนิติบุคคลหมู่บ้าน

ริสเตียโน โรนัลโด้ ดาวเตะซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นแล้วว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเจซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตะวัย41ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดด้วยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโด้กับเจซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์ 2-1 เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาส่วนข่าวช็อกวงการลูกหนังประเทศบราซิลเมื่อ UOL สำนักข่าวดังได้รายงานว่าหลังใช้เวลาสืบสวนนานถึง2ปีพบว่าอเลฮันโดมันคูโซอดีตนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเคยค้าแข่งอยู่กับฟลาเมงโกและพาเมรัสก่อนจะมีบทบาทในการทำหน้าที่ผู้ช่วยของเดียโก้มาราโดน่าได้เสนอช่องทางการเร่งรัดในการขอใบอนุญาตผู้สอนฟุตบอลให้กับนักเตะดังหลายรายขณะที่เรคคอร์ดสื่อยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสยังนำผลการสอบสวนดังกล่าวมาเผยแพร่โดยมีชื่อของเดียโก้ซินวาและโรเบโต้คาร์ลอสตำนานแบ็คซ้ายทีมเซมบ้าเจ้าของลูกยิงบานาน่าคิกปรากฏอยู่ในรายงานดังกล่าวด้วยเช่นกันขณะที่รุสตัมยูนูซอฟนักชกฟอร์มแรงจากรัสเซียยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายบนเวทีวันแชมเปี้ยนชิพได้อย่างต่อเนื่องหลังโชว์ความแกร่งสอยหมัดใส่ซูริยันเล็กพอเย็นยิ่งลงไปนับ8ได้ถึง2ครั้งก่อนจะคว้าชัยด้วยคะแนนเอกฉันท์พร้อมกับเพิ่มสถิติ

0: ใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก0 9 4

0: เจ็ดหกหนึ่งเก้าเก้าสองสองย้ำอีกครั้งศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกหนึ่งเก้าเก้าสองสอง
1: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด
2: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
3: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา T544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวันนี้เมื่อยตาจังเลย
5: เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้

0: โฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นออนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นออนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดร่วงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619
3: ธารณะ
4: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินสำหรับวันนี้นะคะเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569พูดคุยกับดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งการประชุมนี้ค่ะจะเกิดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสำหรับการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการที่ประเทศไทยเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งนะคะถือว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศเราเลยค่ะการจัดการประชุมได้วนกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่เดิมที่เคยสร้างขึ้นนะคะที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประชุมเมื่อปี2534สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการอย่างต่อเนื่องของประเทศไทยตลอดระยะเวลากว่า35ปีที่ผ่านมาตลอดจนความเชื่อมั่นที่ได้รับในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกค่ะทั้งนี้ประเทศไทยนะคะเป็นเพียงหนึ่งใน3ประเทศเท่านั้นที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมที่เปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินการคลังมากกว่า1ครั้งแสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการจัดงานระดับโลกนั่นเองค่ะหนึ่งในโอกาสสำคัญของไทยในฐานะเจ้าภาพนะคะก็ถือว่าการประชุมนี้เนี่ยจะเป็นการสะท้อนการก้าวสู่ขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยค่ะเป็นการต่อยอดบทเรียนจากการพัฒนากว่า35ปีที่ผ่านมาและเน้นย้ำความสำคัญของคนในฐานะที่เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัญญาประดิษฐ์นะคะตลอดจนความจำเป็นในการเสริมสร้างความยืดหยุ่นต่อความท้าทายรอบด้านตั้งแต่ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิที่จะมีผลอย่างมากต่ออนาคตของประเทศไทยแนวคิดการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวค่ะสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประเทศอื่นในภูมิภาคเพื่อนำไปใช้ได้ในอนาคตนั่นเองค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเผชิญความท้าทายหลายด้านนะคะซึ่งเรียกได้ว่าต้องอาศัยการมองภาพระยะยาวการใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสมและความร่วมมือของนานาประเทศเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญที่ประเทศสมาชิกทั่วโลกจะได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมกันหาแนวปฏิบัติและการทำนโยบายสู่การเติบโตที่ยั่งยืนเข้มแข็งและทั่วถึงค่ะในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ขอบฟ้าใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมความเข้มแข็งทางการเงินนะคะผ่านการสร้างเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงโดยเน้นว่าการประชุมประจำปีเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันวาระ SIDF ในระดับโลกผ่านการจัดทำต้นแบบเชิงปฏิบัติที่ประเทศต่างๆแล้วก็จะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยต้นแบบโดยต้นแบบ SIDF นี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำเสนอไว้ให้แก่ประชาคมโลกถึงแม้จะสิ้นสุดบทบาทการเป็นเจ้าภาพแล้วค่ะแต่ว่าทางด้านของคุณวิทัยเนี่ยก็ยังยืนยันในเรื่องของความพร้อมของประเทศไทยในการดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายของ IMF นั่นเองค่ะปีนี้คุณผู้ฟังคะการที่เราได้มาร่วมประชุมพบปะกันในเอเชียครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความหมายอย่างยิ่งเลยนะคะในการต่อยอดความสำเร็จของภูมิภาคพร้อมทั้งทำงานร่วมกันกับประชาคมโลกเพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตที่มีความเข้มแข็งและยืดหยุ่นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อร่วมกันรับมือกับความท้าทายที่เรามีร่วมกันผ่านความร่วมมือและแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงค่ะเพราะฉะนั้นในห้วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อที่จะเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2500 1969โดยได้มีการอนุมัติให้วันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะและให้หน่วยราชการในพื้นที่กรุงเทพมหานครปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือว่า work from home นะคะตั้งแต่วันที่วันจันทร์ที่12ตุลาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้และในวันพุธที่14ตุลาคมและวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมนั่นเองค่ะในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่นะคะจัดการประชุมดังกล่าวก็ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแต่ละแห่งเนี่ยพิจารณาดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่และการปฏิบัติสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจจำเป็นหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าแล้วหากการยกเลิกจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะคะให้หน่วยงานเนี่ยไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมาตรการดังกล่าวก็ดำเนินการขึ้นนะคะเพื่อที่จะบรรเทาปัญหาในเรื่องของการจราจรอำนวยความสะดวกในการเดินทางและรักษาความปลอดภัยสูงสุดให้แก่รัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บริเวณนะคะศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็อยากจะให้วางแผนในเรื่องของการเดินทางค่ะเพราะว่าในช่วงของวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการประชุมที่สำคัญของประเทศไทยเรานั่นเองค่ะไปต่อกันที่เรื่องของความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบกับน้ำท่วมกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ต่างจังหวัดทำให้หลายๆท่านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนค่ะความเดือดร้อนที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือผู้ที่ใช้รถนะคะที่ประสบกับปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายค่ะจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดซึ่งกรมการขนส่งทางบกเขาก็มีในเรื่องของมาตรการที่จะอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะคะโดยประชาชนเนี่ยสามารถที่จะขอออกใบแทนได้ไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ค่ะที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นค่ะเรามาดูกันที่เรื่องของหลักฐานที่เราจะต้องนำไปประกอบในการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทนะคะค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศในกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายในส่วนนี้สามารถขอใบแทนใหม่คู่มือจดทะเบียนรถใหม่โดยเป็นการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่จะต้องยื่นคำขอที่สำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทค่ะในส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์หรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาในส่วนนี้นะคะจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถค่ะและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศโดยจะมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์นะคะ75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้นะคะการอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้นะคะก็จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เช่นเดียวกันนั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะยาวๆเลยสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะต้องติดตามกันต่อในเรื่องของน้ำการบริหารจัดการรับมือกับฝนรอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคมนั่นก็คือวันนี้ทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าในส่วนของเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีกมากยืนยันนะคะว่าน้ำที่ระบายออกไปเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่รุ่มน้ำภาคกลางอย่างแน่นอนสำหรับฝนที่ตกในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรอุ อุทัยธานีทำให้ต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยถือว่าทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงทั้งนี้เพื่อเป็นการรับมือกับฝนที่จะตกเข้ามาอีกในวันที่11นั่นก็คือวันนี้กรมชลประทานเองเขาก็ได้มีการปรับแผนลดระดับน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งก็จะทำให้น้ำท่วมพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชัยนาทอุทัยธานีเนี่ยลดลงนะคะเพราะว่าการดำเนินการนี้ก็จะเป็นการลดการนำน้ำเข้าทั้งฝั่งตะวันออกไม่ว่าจะเป็นคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและฝั่งตะวันตกแม่น้ำน้อยแม่น้ำท่าจีนซึ่งการดำเนินการก็ถือว่าเป็นการสอดคล้องกับน้ำที่ไหลเข้าอย่างสมดุลค่ะเพื่อป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์ตามหลักวิศวกรรมจากการลดระดับน้ำเร็วเกินไปนั่นเองค่ะในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนนี้ได้มีการจัดจราจรน้ำโดยลดการรับน้ำเข้าคลองชัยนาทป่าสักที่จะไปเติมหน้าเขื่อนพระราม6ยืนยันนะคะว่าน้ำจากแม่น้ำป่าสักเนี่ยจะไม่ไหลเข้าสู่เจ้าขออภัยค่ะจะไม่ไหลเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเนื่องจากมีการปิดคลองระพีพันธ์บริเวณคลอง13ไว้แล้วนะคะในส่วนทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกจังหวัดปทุมธานีรังสิตถึงกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นน้ำบ่ามาจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานเองได้มีการเร่งระบายน้ำ2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือการระบายน้ำแนวขวางผ่านคลองรังสิตประยุรศักดิ์ด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มแล้วก็ระบายแนวดิ่งผ่านคลอง13ออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนั่นเองค่ะในส่วนลุ่มน้ำแม่กลองการระบายน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังคงที่อยู่ที่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันมีน้ำเข้า25ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการพร่องน้ำรอฝนโดยไม่กระทบจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กลองเนี่ยได้มีการลดการระบายน้ำลงอย่างต่อเนื่องและถึงแม้จะมีฝนตกมากบริเวณแควน้อยและแควใหญ่แต่น้ำท้ายเขื่อนแม่กลองเนี่ยยังคงลดลงเรื่อยๆสำหรับรุ่มน้ำเพชรบุรีค่ะถึงแม้ว่าเขื่อนแก่งกระจานจะมีความจุสูงถึง 102% นะคะแต่ได้ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งพร่องน้ำไว้แล้วหากไม่มีฝนตกหนักระดับเรนบอมนะคะเขื่อนแก่งกระจานก็ยังสามารถที่จะหน่วงน้ำได้โดยมีเขื่อนเพชรบุรีช่วยผันน้ำออกด้านข้างแล้วก็ควบคุมการไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีให้อยู่ในระดับที่กระทบเพียง105ลูกบาศก์ต่อวินาทีนั่นเองค่ะสำหรับภาคตะวันออกสถานการณ์น้ำตอนบนของปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงหลังอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร์จินดาลดการระบายน้ำในส่วนของน้ำท่วมขังที่อำเภอกบินบุรีและตัวเมืองปราจีนบุรีถึงแม้ยังท่วมอยู่นะคะแต่เริ่มลดลงอย่างช้าๆขณะที่การบริหารจัดการน้ำแม่น้ำปราจีนบุรีไปน้ำนครนายกก็ได้มีการคำนวณการปล่อยน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนให้ออกมาน้อยที่สุดค่ะเพื่อที่จะลดภาระพื้นที่ในส่วนแม่น้ำบางปะกงที่ระดับน้ำสูงขึ้นและกระทบนะคะใน8อำเภอค่ะของจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดจากปริมาณน้ำไหลออกสู่ทะเลมากกว่าน้ำเข้าร่วมกับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนก็ยืนยันค่ะว่าเขื่อนกั้นแม่น้ำบางปะกงเนี่ยได้เปิดประตูน้ำทุกบานให้น้ำไหลตามธรรมชาติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประชาสัมพันธ์เลยค่ะถึงคุณผู้ฟังที่รถเสียรถจอดกีดขวางในช่วงของน้ำท่วมก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าในส่วนของรัฐบาลเนี่ยในส่วนภาครัฐก็มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะเป็นการเปิดเส้นทางการจราจรอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1197ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะร่วมกันผ่านพ้นสถานการณ์น้ำท่วมไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังสำหรับในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569ถึง24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าก
1: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงปีงบประมาณใหม่แบบนี้นะคะทางรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินของเราค่ะในทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีช่วงรายการเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นชื่อช่วงว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรคนอาจสงสัยนะคะเพราะอะไรทำไมถึงต้องมีช่วงนี้เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยช่วงรายการก็จะเป็นในเรื่องของการนำนิทานที่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมค่ะมาพูดคุยกันในรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวัตถุประสงค์เลยนะคะก็เพื่อที่จะสร้างคุณธรรมจริยธรรมนะคะให้เกิดขึ้นในสังคมของเรานั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้เรานำเสนอในชื่อตอนพระเวสสันดรโดยเชอร์รี่มนัญญาไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: กาลละครั้งหนึ่งพระเวสสันดรทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าสัญชัยแห่งนครสีพีพระองค์ทรงมีพระอุปนิสัยเมตตาและทรงเป็นผู้ที่มีจิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสิ่งหนึ่งที่พระเวสสันดรทรงยึดถือนั่นก็คือการให้ทานไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองหรือสิ่งของหากมีผู้มาขอและพระองค์สามารถให้ได้พระองค์ก็พร้อมที่จะให้จนวันหนึ่งมีพราหมณ์กลุ่มหนึ่งเดินทางมาขอสิ่งนั้นนั่นก็คือช้างปัจจัยนาคซึ่งช้างปัจจัยนาคนั้นเป็นช้างสำคัญของบ้านเมืองซึ่งถือเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองแต่พระเวสสันดรจะทรงตัดสินพระทัยพระราชทานช้างนั้นให้แก่พราหมณ์เมื่อประชาชนทราบเรื่องก็ต่างพากันไม่พอใจเพราะช้างปัจจัยนาคเป็นช้างสำคัญและประชาชนเห็นว่าไม่ควรถูกนำไปมอบให้แก่ผู้อื่นเรื่องราวจึงบานปลายจนพระเวสสันดรถูกขอให้ออกจากนครพระเวสสันดรจึงเสด็จออกจากเมืองพร้อมด้วยพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดานั่นก็คือพระกัณหาและพระชาลีทั้งสี่พระองค์เดินทางเข้าสู่ป่าจากชีวิตที่เคยอยู่ในพระราชวังก็ต้องมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าแต่ถึงแม้ชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนพระเวสสันดรก็ยังคงทรงมีจิตใจที่ดีเช่นเดิมก็ยังคงมีเมตตาและยังคงพร้อมที่จะให้อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งมีพราหมณ์ชราชื่อว่าชูชกเดินทางมาถึงอาสมชูชกต้องการพระกัณหาและพระชาลีเพื่อพาไปเป็นคนรับใช้และนี่แหละค่ะคือจุดที่เรื่องราวเริ่มสะเทือนใจมากขึ้นเพราะพระกัณหาและพระชาลีมิใช่ทรัพย์สินแต่คือลูกที่พระเวสสันดรและพระนางมัตสีรักมากที่สุดเมื่อชูชกมาขอพระโอรสและพระธิดาพระเวสสันดรทรงรู้ดีว่าการตัดสินพระทัยครั้งนี้มิใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่พระองค์กำลังจะเสียสละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแต่ด้วยปณิธานในการบำเพ็ญทานพระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยพระราชทานพระชาลีพระกัณหาแก่ชูชกเด็กทั้งสองต่างร่ำไห้ต่างหวาดกลัวและไม่อยากจากพระบิดาพระมารดาไปแต่พระเวสสันดรก็ต้องทรงขุ่นพระทัยเพราะพระองค์ทรงตั้งมั่นว่าจะบำเพ็ญทานให้ถึงที่สุดไม่นานหลังจากนั้นพระนางมัตสีเสด็จกลับจากการหาอาหารในป่าก็หาลูกทั้งสองไม่เจอกัณหาชาลี ลูกอยู่ที่ไหนกันหาชาลีลูกแม่ลูกอยู่ที่ไหนพระนางทรงเสียพระทัยเป็นอย่างมากเพราะสำหรับผู้เป็นแม่แล้วลูกคือสิ่งที่มีค่าที่สุดพระนางมัสีย่อมต้องเจ็บปวดย่อมคิดถึงและย่อมต้องเป็นห่วงลูกแต่สุดท้ายแล้วพระนางก็ทรงเข้าใจในปณิธานของพระเวสสันดรและยังคงอยู่เคียงข้างพระองค์จากนั้นไม่นานพระอินทร์ก็ทรงเห็นถึงความเสียสละของพระเวสสันดรจึงเสด็จลงมาทดสอบพระองค์อีกครั้งพระเวสสันดรโดนทดสอบโดยการที่พระอินทร์ทรงแปลงกายเป็นพรามและมาขอพระนางมัสีรอบนี้พระเวสสันดรก็ทรงพร้อมที่จะให้แต่พระอินทร์มิได้มีพระประสงค์ที่จะพรากพระนางมัสีไปจริงๆเพียงแต่ต้องการทดสอบจิตใจและความตั้งมั่นในการให้ของพระเวสสันดรในที่สุดพระอินทร์ก็ทรงคืนพระนางมัสีให้และต่อมาพระกันหาพระชาลีก็ได้กลับคืนมาครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าอีกครั้งพระเวสสันดรจึงได้เสด็จกลับนครสีพีและเรื่องราวของพระองค์ก็ได้กลับกล่าวขานสืบต่อกันมาในฐานะเรื่องราวของผู้ที่มีจิตใจและการให้การเสียสละอย่างยิ่งใหญ่คุณผู้ฟังคะเรื่องพระเวสสันดรชาดกอาจทำให้เรารู้สึกว่าการให้ของพระเวสสันดรนั้นยิ่งใหญ่มากแต่ถ้าเราลองมองกลับมาที่ชีวิตของเราแล้วเราอาจไม่จำเป็นต้องเสียสละมากถึงขนาดนั้นเพราะการให้ในชีวิตประจำวันสามารถเริ่มจากสิ่งเล็กๆได้เราให้เวลาแก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้เราให้กำลังใจกับคนที่อ่อนแอท้อแท้ได้เราให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจได้เราแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนที่เขาขาดได้หรือบางครั้งเราแค่หยุดฟังใครสักคนในวันที่เขาไม่มีใครรับฟังสิ่งนั้นก็อาจจะเป็นการให้ที่มีคุณค่ามากแล้วค่ะเพราะบางครั้งคนเราไม่ได้ต้องการสิ่งของราคาแพงแต่ต้องการแค่เพียงใครสักคนที่บอกว่าไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน
1: ค่ะขอบคุณคุณเชอรี่มนัญญามากๆเลยนะคะที่นำนิทานนะคะชาดกเนี่ยสนุกๆมาเล่าให้เราฟังในรายการนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะถือว่าเป็นช่วงรายการน้องใหม่ค่ะของช่วงรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินรายการเน้นอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเป็นชื่อช่วงนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะเป็นนิทานเกี่ยวกับอะไรกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะมาร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายรวมไปถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจนะคะภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลเขาก็จะมีการสนับสนุนค่ารถโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนจะร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารค่ะโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน2569ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนั่นเองค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะคะสามารถที่จะชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวชำระผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมในโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศสามารถซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันที่เดินทางเท่านั้นค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดรวมไปถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิในเรื่องของส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทั้งนี้ทางด้านของ ตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะคุณผู้ฟังไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะคะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นก็ขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนใช้สิทธิ์นั่นเองค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนเพิ่มโอกาสในการเดินทางขึ้นนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางเนี่ยให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าทางเพจ Facebookทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะต่อกันยาวๆเลยค่ะสำหรับโขนเยาวชน2569ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้มาร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายอันงดงามนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ยังคงมีชีวิตอยู่บนเวทีนั่นเองค่ะครั้งนี้หยิบรามเกียรติ์ตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลังเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้พระนางจะยืนยันในความบริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญกับข้อครหาและบททดสอบครั้งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้จึงไม่ได้มีเพียงฉากต่อสู้หรือความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของผู้หญิงคนนึงค่ะการแสดงนี้นะคะเราจะจัดขึ้นนะคะที่ลุมพินีสถานซึ่งถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้รับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเป็นเหมือนการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยสามารถที่จะเข้าชมฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆเยาวชนค่ะนักแสดงกว่า80ชีวิตนะคะของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมค่ะก็เข้าชมฟรีนะคะในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 19:00 นที่ลุมพินีส่วนลุมพินีค่ะในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ผ่าน MRT สีลมทางออก1นะคะมาร่วมให้กำลังใจน้องๆเยาวชนกันได้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับธมนรัตน์ขันทวินหูค่ะสำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.สักครู่มาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
7: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประกันสังคมย้ำผู้ประกันตนเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้จนถึงเวลา 16:00 น.คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
10: สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนผู้ประกันตนและนายจ้างผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมให้เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงโดยขอให้ผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบเอกสารแสดงตนและศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงให้เรียบร้อยเพื่อความสะดวกรวดเร็วและป้องกันการเกิดบัตรเสียโดยการเปิดลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8:00 น.ไปจนถึงเวลา 14:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อสำหรับเอกสารที่ต้องใช้แสดงตนก่อนเข้าคูหานั้นผู้ลงคะแนนเสียงสามารถเลือกใช้เอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนซึ่งสามารถใช้บัตรที่หมดอายุได้แล้วเช่นกันบัตรประจำตัวคนพิการหรือบัตรอื่นๆที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักนอกจากนี้ยังสามารถแสดงหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันของรัฐได้ที่แอปพลิเคชันไทยดีบัตรใบขับขี่ดิจิทัลของ DLT หรือบัตรคนจนพิการอิเล็กทรอนิกส์ส่วนด้านของขั้นตอนการลงคะแนนเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งนั้นเริ่มต้นด้วยการยื่นเอกสารแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่พร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์นิ้วหัวแม่มือจากนั้นจะได้รับบัตรเลือกตั้งซึ่งเป็นบัตรสีชมพูสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและบัตรสีฟ้าสำหรับการเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเมื่อเข้าคูหาแล้วให้เขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการเลือกลงในช่องสี่เหลี่ยมด้วยเลขอาราบิกช่องละ1หมายเลขโดยสามารถลงคะแนนเสียงเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขจากนั้นลงคะแนนเสร็จสิ้น

0: 18ตุลาคมนี้โดยประกาศให้ส่วนราชการในพื้นที่กทม.ปรับรูปแบบการทำงานพร้อมประกาศเป็นวันหยุดกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16ตุลาคมพร้อมกับแนะประชาชนวางแผนก่อนการเดินทางรวมถึงการติดต่อราชการไทยเตรียมถกกัมพูชารอบที่2ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์14ถึง18ตุลาคมใช้เวทีภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาชี้แจงข้อเท็จจริงเขตทะเลส่งทีมกฎหมายทหารเรือและกระทรวงพลังงานร่วมวงเตรียมเชียร์ทัพนักกีฬาไทยต่อเนื่องในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกม2026ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้สำนักงานการบินพลเรือนยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระเพิ่มความปลอดภัยย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยภายในกระเป๋าเดินทางมีผลบังคับใช้16ตุลาคม2569เป็นต้นไปและยังต้องติดตามความต่อเนื่องของการบรรเทาทุกข์ประชาชนจากอุทกภัยในหลายจังหวัดที่ยังไม่คลี
1: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
2: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
3: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
4: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
5: ไม่อยาก ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่ง

กับบทเพลงของเจ้าพ่อเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่ารักสาวม.2นะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับเรามีนัดกันนะครับทุกๆวันเลยโดยเฉพาะวันเสาร์วันนี้ภาคพิเศษ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปยังพี่น้องชาวไทยนะครับที่ประสบปัญหาอุทกภัยหลายที่น้ำลดลงหลายท่านน้ำหลายท้องที่น้ำเพิ่มขึ้นนะฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและก็สิ่งของและก็สิ่งมีชีวิตที่ท่านครอบครองด้วยนะครับสุนัขแมวหลายท่านเลี้ยงเต่าก็มีฮะเต่านี่คือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเต่าบกด้วยนะไม่รู้ว่าลงในน้ำเอาชีวิตรอดหรือเปล่าแล้วก็สิงสารสัตว์นี่แหละหมูไก่เป็ดแม้กระทั่งวัวแม้กระทั่งควายนะครับก็ต้องหาที่ให้เขาอยู่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนที่สูงวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแม้กระทั่งผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาสู่มิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านที่น้ำท่วมลดลงไปแล้วแล้วก็หลายท้องที่น้ำไม่ท่วมก็ดีใจด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับและท่านบอกไม่ท่วมก็เหมือนท่วมเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมันท่วมกันหมดสัญจรไปไหนมาไหนก็นะฮะก็ไปไม่ได้ก็ขาดแคลนอาหารเช่นเดียวกันขาดแคลนน้ำดื่มท่านเหล่านี้ก็ต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกับผู้น้ำท่วมเช่นเดียวกันเพราะว่าเป็นผู้ประสบภัยอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับและท่านบอกว่าโอ้โดยเฉพาะหลายคนเนาะที่กรุงเทพมหานครน่ะตักมายุราเนี่ยบ้านน้ำท่วมออกไปไหนไม่ได้เลยนะครับคือไปซื้ออาหารการกินอะไรก็ไม่ได้ก็ต้องรอข้าวแจกเหมือนกันก็มีคนไปเซลไปแกะว่าเป็นตักมายุราเนี่ยทานอาหารกล่องได้ไหมได้หรือเปล่ายังต้องทานอาหารกล่องได้หรือเปล่าพูดถึงว่าเป็นดาราและก็มีฐานะร่ำรวยฮะก็บอกว่านาทีนี้นะครับนะนาทีนี้มยุราตอบว่านาทีนี้ข้าวกล่องหรืออะไรตัวมีอะไรก็ทานได้หมดและก็ตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายอยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับนะญาติเพียงญาติยาหลายท่านที่ประสบอุทกภัยนะครับนาทีนี้เอาชีวิตไว้ก่อนเนาะทานอะไรก็ได้ที่มันรอดชีวิตนะไว้น้ำแห้งแล้วค่อยชดเชยกันแล้วกันเนาะหลายท่านทั่วๆไปเนี่ยสุภาษิตก็ทานง่ายนะฮะอะไรก็ทานได้นะครับยกเว้นของเน่าของเสียเนาะนะโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนนะฮะเขาบอกข้าวผัดข้าวผัดหรือผัดกระเพราอะไรต่างๆนะครับบางทีอาจจะถึงท่านช้ำอาจจะชืดจืดไปบ้างท่านผู้ฟังนะครับผู้ประสบทุกข์ภัยนั้นก็ต้องทำใจยอมรับถ้ามันบูดก็อย่าไปทานนะครับก็ด้วยความรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อย่างแท้จริงนะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสด
กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยและก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาและสารสกัดนะฮะจากงาดำสกัดนะครับ 100% และก็มีสารสกัดระดับพรีเมียมร่วมอยู่ด้วย5ชนิดด้วยกันนะครับกระปุกละ300บาทนะปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าดูแลเส้นผมเล็บนะแล้วก็ดูแลร่างกายการปวดเมื่อยแล้วก็ข้อเข่าที่เป็นหลังก๊อบแก๊บข้อกระดูกทุกข้อนี่แหละนะครับดูแลให้ท่านสุขภาพดีนะครับผิวพรรณสดใสสดชื่นอลามงามตาทาน2แคปซูลเท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นระยะดูแลก็2แคปซูลก่อนนอนถ้าเกิดว่าต้องการฟื้นฟูก็2แคปซูลหลังอาหารเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะครับเช่นเดียวกับท่านมีปัญหาเรื่องราวของเบาหวานความดันขณะนี้เรามีสารสกัดจากนะฮะสารสกัดจากสุภสิทธิ์นะไม่ได้โฆษณาไม่ได้นะฮะตามคำเรียกร้องของญาติเพียงญาติยาซึ่งจองกันเวลาละมะระมะระขี้นกสกัดนะครับมะระขี้นกสกัดภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะมะระขี้นกสกัดภาษาแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าผักไห่ผักไห่นี่แหละที่เป็นอำเภอ1ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาผักไห่นี่คือมะระขี้นกสกัดหลายท่านอยู่อำเภอผักไห่นะครับเดี๋ยวมีคนมาถามว่าผักไห่นี่คือผักอะไรตอบไปเลยว่ามะระขี้นกนะครับไม่ทราบว่ามีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็น้ำท่วมด้วยสิแล้วก็ลดน้อยลงไปแล้วก็ให้กำลังใจเนาะนั่นคือลดเบาหวานความดันไขมันนะครับและดูแลร่างกายและสารสกัดอีกหลายชนิดทั้ง2ชนิดในรูปของแคปซูลเจลกระปุกละ300บาทบรรจุกระปุกละ60แคปซูลเจลนะครับนี่คือผู้สังสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันเสาร์วันนี้ชั่วโมงแรกกับเพลงลูกทุ่งเก่าใหม่เวช้าคร้าเข้ากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆช่วงหน้าจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นวิสซอนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็สูตร1สุภสิทธิ์เลวิชันเนี่ยแล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสถซึ่งเป็นสุนไพตามตำรับแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณ 100% นะครับจะบอกเก่าเล่าขานรวมทั้งนะครับมะระขี้นกสกัดแล้วก็งาดำสกัดนะครับ 100% นะครับบอกเก่าเล่าขานให้ญาติเพียงญาติได้รับทราบรับฟังว่าขณะนี้คนที่ต้องการงาดำสกัดแล้วก็มะระขี้นกสุภสิทธิ์ก็มีจำหน่ายแล้วเป็นของดีระดับพรีเมียมชื่อดังมากเลยล่ะนะครับแล้วก็ที่สำคัญราคาไม่แพงมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกเลยทีเดียวนะครับไปฟังสายสัญญาก่อนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าผู้เสียสละนะครับแล้วฟังสรรพคุณของวิซอนกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อให้รสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟทำ
1: หวานจนติดลิ้นอร่อยจนติดใจต้องยกให้กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานด้วยสรรพคุณสูงมากและสารสกัดระดับพรีเมียมใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานคอร์ตอรอติกิสไลใช้สารสตีวิโอไกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บนะเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี่ดื่มได้หมดไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมิได้ไปรักษาโรคใจไม่สั่นไม่ปวดหัวแล้วก็มีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์จากประเทศฝรั่งเศสมาเคลือบตามข้อตามข่าวตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยก็หายไปและท่านหาวิธีรักษามาหลายต่อหลายวิธีไอ้ที่มันดังก๊อบแก๊บปวดเมื่อยไม่น่าเชื่อว่าดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ไปเรื่อยๆในหายโดยไม่รู้นึกรู้ตัวมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายนะครับและท่านมีปัญหาระบบขับถ่ายท้องผูกเป็นพลัดดึกเนี่ย ในช่วงเช้าเนี่ยถ่ายยากถ่ายลำบากมากพอดื่มไปแล้วปรากฏว่าตอนเช้าดื่มไป5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันแล้วล่ะครับก็หุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นแต่ถ้าบอกสายตาดีเลยโอ้โหดีชัดแจ่มแจ๋วเลยจนวิซอนสุภสิทธิ์จะแย่สิเอาเป็นว่าถ้าเกิดมันต้อเป็นต้อเป็นอะไรเนี่ยนะต้องไปนู่นเลยแหละต้องไปวิซอนนะฮะถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องราวของดวงตาเล็กน้อยถึงปานกลางเนี่ยดื่มกาแฟเทนแชร์กาแฟก็ดีขึ้นครับแล้วก็ใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านนะใส่จริงครับคือ1กล่องในมูลค่า110บาทสำหรับตังถังเช่านะครับบอกกิโลละ1ล้าน1แสนบาทผลิตแต่ละครั้งเนี่ย 10,000 กล่องก็ใส่ตังถังเช่า1กิโลนะครับก็เฉลี่ยเฉพาะตังถังเช่าอย่างเดียวก็110บาทไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนะมีเห็ดลินจือสกุลีเป็นยาอายุวัฒนะ10,000ปีและสารสกัดทั้งหมดที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ดื่มฟินมีความสุขเนาะสารสกัดทั้ง24ชนิดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตนะครับกล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 นะครับลูกค้าเก่าที่ทานดีแล้วก็บอกต่อด้วยนะครับลูกค้าใหม่ก็มาสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามแล้วก็สั่งซื้อไปทดลองที่2กล่องนะครับก็500บาทแล้วก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับส่วนวิซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับและขาดซิมไม่ได้เนี่ยสุดยอดสุนภายไทย 100% นะครับเป็นตำรับแพทย์แผนไทยซึ่งมีการประยุกต์อย่างต่อเนื่องและยาวนานตามตำรับจริงๆนะโดยพระยาพิษณุประสาทเวชนะครับที่นะจารึกนะฮะอยู่ในเอกสารนะตัวยาต่างๆนะนั่นก็คือยาแก้กระสายตราเรื่องฝ่าโอสถและก็ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชันนะครับยามาพูดถึงยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์เลวิชันครับบำรุงร่างกายหญิงชายเวียทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเลี้ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหน่อยไม่เป็นประพรมเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานความดันไขมันก็ไปทานแล้วก็ดีด้วยปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจเม็ดเต็มมือเครียดนอนไม่หลับบำรุงบำรุงผิวพรรณนะหลายท่านฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมบัติพันชายในสมรรถภาพเสื่อมถอยนะครับฉี่ลดขากางเกงกระปัดซอไม่อยู่เนี่ยทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชันผู้สูงวัยมักจะเป็นกันเยอะนะครับบอกเดี๋ยวนี้ไม่สูงวัยหรอกนะ40นะ30ไปปลาย40ต้นๆก็เป็นกันแล้วนะครับก็ทานแล้วจะดีขึ้นครับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองเมื่อก่อนก็ผิวพรรณดีมีออร่าพอเข้าสู่วัยทองวัยหมดประจำเดือนก็ซุบซิดซิดเหลืองคอเหี่ยวย่อนยานเขาบอกว่ามีโอกาสกระดูกผุกระดูกคุณสูงมากนะฮะทั้งท่านหญิงท่านชายเข้าสู่วัยทองแล้วมาทานเหมือนกันทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงจำง่ายๆเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชันเรียกว่าสูตร1ก็ได้นะครับพอมาถึงสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับสูตร1นั้นมีกระชายดำเป็นตัวนำแล้วก็สูตรพันธุ์อื่น30ชนิดแล้วก็มาถึงสูตร2รุ่งฟ้าโอสถมีสุนภัยถึง85ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่กระดูกทับเส้นประสาทลูกกระโอยนั่งกระโอยนอนกระโอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับประสาทกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินชาปลายมือปลายเท้านะครับท้องผูกเป็นพระดึกนะครับมีปัญหาเรื่องราวของร่างกายมากมายปวดเมื่อยทั่วสารพางกายปวดแขนปวดขาปวดคอปวดหลังปวดไหล่นะเส้นยืดเอ็นตึงตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงท้ายทอยเนี่ยมาทานกันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท บรรจุ60แคปซูลที่จริงสมุนไพรอ่ะนะระดับคุณค่าสูงขนาดนี้สรรพคุณสูงขนาดนี้เขาจะจำหน่ายแพงมากแต่สุภาษิตจำหน่ายเพียง350บาททั้ง2สูตรเลยโดยเฉพาะสูตร2นี้จำหน่าย350บาทแล้วก็แถมให้เป็นในตัวเลยอีก30แคปซูลเป็น60แคปซูล350บาททานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะได้ถึงยาจะได้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สมองดีผิวพรรณดีสดใสไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานครับถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันครับหนักแล้วคืออะไรติดเตียงป่วยเรื้อรังสั่นไปทั้งตัวเการูมาตอยนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาวันนี้นะพอทานไปแล้วนะที่ถัดเข้าห้องน้ำเหมือนคุณตาเปรืองของสวรรค์เดี๋ยวนี้มาเดินเหินสะดวกสบายเมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวเหมือนเจ้าเข้าก็หยุดสั่นไฟฝีขี้มะเร็งวันก็หายไปเนาะไม่น่าเชื่อทานตั้งแต่อายุ93แล้วจนถึงอายุ100ปีแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้น 100% ฮะบอกเป็น100เท่าฮะ นะบอกว่าจนลูกสาวแซวว่าพ่อจะมีเมียใหม่หรือเปล่าเนี่ยถ้ามีเมียใหม่นี่ดังเลยล่ะสุด1สุภาษิตสุด2นุ่งฟ้าสดเพราะว่าท่านทานไม่ได้ขาดเลยแม้แต่วันเดียวตั้งแต่อายุ93จนถึง100ปีนะครับดังนั้นท่านที่มีอายุต่ำกว่านี้แข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทาน2สูตรนะกระปุกละ350บาทดีจริงนะมีทะเบียนยาครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้อย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปนะครับกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาครับโทรมานะครับ0836931999ครับหมดหน้าฝนก็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับ

0: าหลายอย่างเลยใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่2กล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เออ
1: ทำหลายหลายเที่ยวแล้วเนี่ยจ้า
0: ค่ะชมจำได้
1: หลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อิ่มเออเอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจจ้าตีกล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งไปกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่
1: าง
0: สว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ้
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่ขึ้นน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วป่าก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเน
1: า
0: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เด็กเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกสั่งแล้วสิเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
0: ป้าน้อมวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขาไป700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์อินทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆมันไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: แล้วโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเน
2: ี่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรหนึ่ง
3: ฉันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรหนึ่งอะ
2: ครับ
3: ว่ามันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนๆหัวก็มึนหัวแล้วมันทานกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทาน
3: ร
2: ่
3: ว
2: ม
3: กันเลยนะ
2: เอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้า
3: จ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี้
2: โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะคุณป้
3: าดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: คุณครับคุณป้าสาดวงจันอินอยู่ที่ตำบลอะไรนะ
3: ดอนตาลค่ะ
2: ดอนตาลเนาะอำเภอ
3: เมือง
2: สุพรรณบุรีลูกค้าเก่าจังหวัดจำขอบพระคุณครับคุณป้าครับสวัสดี
3: ค
2: ่
3: ะสวัสดีค่ะ
4: ผมไม่ไหวแล้วบอกไม่มีแรง
5: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขาพี่แล้วนอนหลับดีเขาบอกเขาชื่นใจด
5: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: ครับพี่เขาเพิ่งไปกินก็ดีเขาบอกดีเขาอ่ะเขาบอกดีเขาก็ดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
5: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้าจ้าจ้า
5: เนาะ
4: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
5: ผม
4: ไปช่วยดิ
5: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: เออผมหนาขึ้นเนาะ
5: เอา
4: จริงหนาขา
5: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
5: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
5: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
5: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
4: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
5: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
4: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมสั่งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
5: โอ้โหสาธุขอบคุณ
4: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
5: ครับ เนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
5: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
4: ่
5: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
6: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
7: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
6: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
7: ทับน้ำหมู่5
6: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
7: ด้วยกาแฟด้วย
6: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสมบัติของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายคอฟฟี
7: ่อร่อยหอมมากเลย
6: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
7: อ๋อซื้อเต้หมูประจำ
6: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหมท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดพอเลยนะจ๊ะ
7: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
6: จริงด้วยจริงด้วย
7: ฟังทุกวัน
6: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

อยากได้อะไรโทรมาครับมากน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรแล้วก็ลดแล้วก็แถมโทรมาที่0836931999ครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับชอยเมียผัวเมียระเหียใจฮะนาโยงนาพวงนานงและกระตุ้มสุพรรณนะครับแล้วก็ไปพักสักครู่ดื่มน้ำดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ในชั่วโมงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนอีกสักครู่เจอกันครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิสอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระแสเส้น
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะวชน.พร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026และกองทัพเรือแจงกาดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารแล้วสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
17: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องใช้

0: ายมาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ตามที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระหว่างประเทศและผู้แทนจากสมาชิกประเทศสมาชิกทั่วโลกเดินทางมาร่วมประชุมเป็นจำนวนมากนั้นเพื่อให้การจัดการประชุมระดับโลกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากลกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนในการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยโดยห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่บริเวณสถานที่ดังนี้1ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ 2. สถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวันแบงคอกฟอรัม 3. โรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศทั้งนี้หากพบเห็นเบาะแสความผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงกองทัพเรือแจงกาดผับดังถนนข้าวสารพ้นสภาพทหารตั้งแต่ปี64เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
7: พลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบกรณีการเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ย่านถนนข้าวสารพบว่านายอนิล

0: ้ำลงบางปะกงเต็มกำลังคุณนนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
1: พลเรือตรีชานินศรียาภัยโฆษกองทัพเรือเปิดเผยว่าวันนี้11ตุลาคมกองทัพเรือจัดกำลังพล64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกง10ลำขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาม
2: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
4: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
5: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
6: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

มนต์แคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคือทอดทุกคนนะครับเป็นเพลงที่สุภสิทธิ์นะส่งให้ยัดเพลงจะหยัดโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าต้องการบอกความในใจว่าสุภสิทธิ์นั้นคือทอดย้ายเพลงยัดยาทุกคนนั่นเองนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงวันที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในวันอาทิตย์วันนี้กับผมสุภสิทธิ์อนัตตสลาครับต้องขอประทานอภัยนะชั่วโมงแรก บอกว่าวันเสาร์ฮะนะวันอาทิตย์ครับหลงวันเลยสุภสิทธิ์เนี่ยเพราะว่านอกจากว่ามีงานมีการในนะประจำแล้วก็ยังมีงานอีเวนต์ต่างๆฮะเมื่อวานนี้ไปร่วมงานที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยนะครับนะในนามศิษย์เก่านะสมาคมนักเรียนเก่าแล้วก็รุ่นนะฮนะไปต้อนรับผู้ที่เป็นอาจารย์แล้วก็ศิษย์อายุนะครับโดยสมาคมครูเก่าพิบูลวิทยาลัยนะครับเป็นผู้จัดงานและสุภสิทธิ์ก็ไปร่วมงานแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็มางานเปิดงานที่หน้าว่าที่การอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับนั่นก็คืองานโรตารี่เกษตรแฟร์จัดงานโดยสโมสรโรตารี่พระรามเมศวรนะครับซึ่งจะจัดกันไปนะหลายวันด้วยกันอาหารการกินจำหน่ายมากมายของกินของใช้มากมายพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้นะครับมีขบวนไทยรามันมอนบางขันหมากแล้วก็ลาวเวียงแล้วก็กองยาวชนะเลิศระดับประเทศจากนครสวรรค์ก็มาทำพิธีเปิดงานนะครับโดยนะครับทีมของคณะกรรมการสโมสรบริหารสโมสรโรตารี่พระรามเมศวรนะเป็นผู้จัดขึ้นก็มอบข้าวสารให้กับผู้มาร่วมเปิดงานจำนวน500ถุงนะครับบอกวันปิดก็มีอีกนะวันปิดเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะปอกเก่าแล้วขานทุกค่ำคืนมีดนตรีกลางวันก็มีของจำหน่ายกลางคืนก็มีจำหน่ายมากมายเชิญเชิญไปเที่ยวงานโรตารี่พระรามเมศวรเป็นงานโรตารี่เกษตรแฟร์นะนักร้องดังๆทันนั้นเลยนะครับแล้วก็มีอาหารการกินแล้วก็มีการนะขายของสารพัดชนิดนะไปดูกันไปเที่ยวกันนะครับนะทำให้สุภสิทธิ์นะปรับเวลาไม่ถูกเลยทีเดียวสับสนเลยประกาศในช่วงแรกว่าเป็นวันเสาร์ขอประทานอภัยครับเป็นวันอาทิตย์นะครับเรามีความสุขร่วมกันนะฮะก็หลายท้องที่มีฝนโปรยปรายนะเขาบอกว่าฝนยังไม่หยุดเสร็จเด็ดขาดแต่ประการใดนะครับลุ้นกันนะว่าจะตกอีกหรือเปล่าและหลายท้องที่เนี่ยแห้งไปแล้วหลายท้องที่น้ำท่วมเนื่องจากน้ำทางเหนือไหลมานะครับน้ำทางเหนือไหลมานะครับทำให้ท่วมถ้าเกิดว่าหยุดตกนะครับก็จะแห้งตามลำดับให้กำลังใจพี่น้องประชาชนญาติเพียงญาติทุกท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้เขาบอกรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนั่นคือป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำไปไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถยนต์ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือ
เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดนะครับนางสาวพลอยทะเลกล่าวว่ากรมการขนส่งฐานบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนสามารถขอไปออกแทนได้โดยไม่ต้องนำคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักฐานที่กำหนดสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นั่นคือมีความพร้อมแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็ไปเริ่มทำได้เลยนะครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการออกใบแทนป้ายทะเบียนรถยนต์ประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีนะครับในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้ดำเนินการด้วยตัวเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจและมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทนั่นคือต้องใช้เงิน100กับ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการให้ทุกได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับกรณีใบคู่มือทะเบียนรถยนต์สูญหายเล่มทะเบียนสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือการจดทะเบียนรถใหม่คัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาหรือมีความประสงค์ขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทนะครับนี่คือเรื่องราวฮะนะบอกแล้วมีมอเตอร์ไซค์ไหมล่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยทะเบียนหายไหมก็คงต้องไปดูกันนะฮะนะอ๋อค่าธรรมเนียมรถยนต์นะ75บาทและจักรยานยนต์เนี่ย35บาทนะครับก็นำบัตรประชาชนไปนะครับแล้วก็ไปพูดไปคุยไปตรวจสอบทำความเข้าใจกับสำนักงานขนส่งที่อยู่ใกล้บ้านท่านนะครับนี่คือข่าวสารที่มาให้ยะเพียงยะยาได้รับทราบรับฟังนะหลายท่านทะเบียนหายเพราะขับลุยน้ำในช่วงที่น้ำท่วมนะครับแล้วก็สามารถจะไปติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านท่านนะเดี๋ยวนี้มีขนส่งประจำอำเภอด้วยนะจังหวัดก็ไปอยู่ใกล้บ้านท่านตรงไหนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นยาแก้กระใสตรารุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสซอนดูแลดวงตาและสารสกัดจากงาดำสกัดนะครับแล้วก็ผสมกับคอลลาเจนด้วยนะนั่นคือเซซามีนไร้ไถพลัสนะครับนั่นคืองาดำสกัดผสมคอลลาเจนท่านที่ข้อเข่ามีปัญหาเหน็บชาหรือลุกยากเนี่ยดีต่อหัวใจหลอดเลือดดีต่อระบบขับถ่ายบำรุงกระดูกและข้อดูแลผิวพรรณและเส้นผมบำรุงสมองนะครับแล้วก็น้ำมันรำข้าวนะคอลลาเจนนั้นมีโปรตีนใยอาหารแคลเซียมวิตามินและแร่ธาตุนะครับเอาไปทานเพียง2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลายท่านก็ทาน2แคปซูลหลังอาหารเช้าด้วยนะครับกระปุกละ300บาทนะครับส่วนงาดำสกัดเย็นคอลลาเจนเนี่ย300บาทเท่านั้นเอง60แคปซูลแล้วก็อย่าลืมกับท่านมีปัญหาเบาหวานความดันเนาะหลายท่านบอกก็อยากกินอยากทานนะครับมารักีนกสกัดนะมารักีนกสกัดเนี่ยเบาหวานความดันไขมันโดยเฉพาะเลย2แคปซูลหลังอาหารเช้า2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ300บาทเช่นเดียวกัน60แคปซูลนะครับหลายท่านบอกอยากจะทานแบบนี้ก
คอลลาเจนและก็งาดำและก็มะระกินกสกัดสุภสิทธิ์ก็จัดมาให้แล้วนะสามารถสั่งเพิ่มเติมกันไปได้แต่ว่าแน่ๆสูตร1สูตร2ยังมีความมั่นคงเพราะว่าตัวยาสูงมากสรรพคุณสูงมากมีทะเบียนยานั่นคือมีผลต่อการรักษาอย่างแน่นอนสูตร1บำรุงร่างกายยิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นนะท่านชายบอกว่าไม่ต้องไปหาไวอากร้าแล้วล่ะได้สูตร1ไปเนี่ยใช้งานได้เนาะเป็นสมชายไม่อายสาวและเบาหวานกำดันเข็มมันเนี่ยแน่นอนชัดเจนนะสุนภัยในปลอดภัยไม่ทำลายตับไตแล้วก็ท่านหญิงเข้าสู่วัยทองต้องทานกันนะครับก็ทานเพื่อร่างกายที่แข็งแกร่งแรงบำรุงกำลังวังชาสู้ไม่ถอยเหงื่อไม่เป็นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดทาน2แคปซูลก่อนนอนสูตร2มาทำการปวดเมื่อยเป็นยาแก้กระสับเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นกินเข้าได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีอย่างแน่นอนไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานถ้าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันถูกมากดีมากครับ2สูตรรวมกันเลยติดเตียงป่วยเรื้อรังก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้สั่นไปทั้งตัวเการูมาตอยต้องทานสูตร1และสูตร2รวมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดูแลร่างกายไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันเนี่ยทานได้ดื่มได้ทุกโรคเลยดื่มได้แล้วก็ดีด้วยมีเซลล์มันคอลลาเจนเพื่อสารมาเคลือบตามข้อตามขาตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่ก็หายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท้องลำไส้ล้างสารพิษออกไส้ขับเมื่อมันขับกรดเสียออกจากร่างกายได้ร่างทองกลับมาเลยนะมันผิวพรรณดีมีออร่านะมันครบถ้วนจริงๆสารสกัดนำเข้าจากหลายประเทศด้วยกันเนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศและอร่อยด้วยนะใช้กาแฟอราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินย่นใจดื่มทุกวันดีทุกวันวันละ1 2 2 2 3 2ตามใจปรารถนาของท่านหลับสบายดีนะหลับสบายดีได้ร่างทองสารสกัดระดับที่เป็น AA 3ตัวกล่องละ250บาทมาจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องเป็น5กล่อง 1,000 ส่วนวิซอนดูแลดวงตากล่องละ900บาทนะครับทานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120บาทส่วนนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์จดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้0836931999มีทะเบียนยามีอย.มีคุณภาพสูงและปลอดภัยร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองขายดีทุกวันครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัตันอินบาปะหันสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแกลลบุรีร้านสิริชัยเพศสัตว์ท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเพศสัตว์โคกสำโรงคังยาชุมชนโคกสำโรงบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเป็นหลักร้านจีงว่าจันช่องแขกตาครีนนครสวรรค์มีวิสันเป็นหลักนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศโทรมาที่0836931999สุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้บอกว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมาตรฐาน GMP มาตรฐานโลกครับขอบคุณคุณป้าสำรวยแก้วเนตรตะวันท่าข้ามค่ายบางระจันสิงห์บุรีลูกค้าเก่าจะไปจำกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่2กล่องสูตร1สูตร2อย่างละกระปุก 1,200 บาทนะครับคุณพี่วงดีเพียรกล้าตะวันคลองสแกนนครหลวงพระนครศรีอยุธยากาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณทองสุขโพธิระตะวันทับยาอินบุรีสิงห์บุรีกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าผิวสีจันอ่อนตะวันบ่อสุพรรณ2พี่น้องชลบุรีกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่ถุงเงินเสมอเมือนตะวันสันเจ้าโรงทองวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองกาแฟเช่นฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชูสวัสดีตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีลูกค้าเก่ากาแฟ2กล่อง500บาทคุณพี่ทองคืนแจ่มสิริตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณศิริลักษณ์รูปงามตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีสูตร1สูตร2อย่างกระปุกกาแฟ1กล่องไปทดลองก่อนเนาะ950บาทคุณป้าอนงชุ่มหอมตำบลหนองแขมโคกสำโรงลพบุรีมั่นใจมากกระทุกอย่างของสุภสิทธิ์เลยนะครับสูตร1สูตร2
นะสั่งสุด 1.2 เพิ่มเติมอย่างละกระปุก700บาทครับคุณสมนึกประดับลายตะวันบางเพิงบาผ่านพระนครสิทธิยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณยายจำนงคำพฤกตำบลดีลังเพอพัฒนิคมจังหวัดลพบุรีสุด 1.2 อย่างกระปุกอย่างละกระปุกกาแฟ2กล่องนะครับแล้วก็วิสซอน1กล่อง 2,100 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์หน้าตลาดน้ำอยุธยาตำบลไผ่ลิงพระนครสิทธิยานะครับสุด 1.2 อย่างละกระปุกเอาไปทดลองก่อนถ้าประทับใจซื้อตามโปรแน่นอนคุณพี่หมวยเล็กแซ่ลิ้มตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีสุด 2-3 กระปุก 1,000 บาทคุณพี่เพชรทูลจันทร์งามต้นอ่างแก้วโพทองอ่างทองวิสซอน1กล่องกาแฟ2กล่องไปเพิ่มเติมนะครับ 1,400 บาทนะครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้และวันพรุ่งนี้นะครับไปฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่ละเอียดธรณรงค์นะพี่ละเอียดในดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟแล้วก็ทานสุด1สุด2เป็นประจำมิได้ขาดในบทสัมภาษณ์คือคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2นั่นคือก่อนจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุด1สุประสิทธิ์หรือวิชั่นสุด2รูปฝาโอสถนั่นคือสรรพคุณเหมือนกันทุกประการเลยตัวยาเดียวกันครบถ้วนนะครับไปฟังเพลงนี้กันก่อนครับไม้พิรมพรกับเพลงที่ชื่อว่าความคิดถึงกำลังเดินทางนะครับ

0: ณภาพดีนะครับกาแฟชินชาคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
1: ก็
0: อร่อย
1: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนางพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเออเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ้โหเนาะมาเลยจานยูล็อกเนี่ยได้มารักษากันแย่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ยูล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เน
1: า
0: ะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
1: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
1: ่
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
1: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดัน
1: ไ
0: หม
1: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
1: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
1: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
1: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
1: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
1: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน
0: ้
1: องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
1: พยายามให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
1: ะ
0: ครับผมครับผมขอบพระคุณที่ละเอียดเจริญรันลุ่งนะครับที่
1: อำเภออุทัยค่ะ
0: อำเภออุทัย
1: จังหวัด91หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
0: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณจินดามณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทานกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่มานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่ดีไหมจ๊ะคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ๊ะเนี่ยอำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: นะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาโดนใจดีไปนู่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: ชอบฟังใช่ไหมล่ะ
3: จ้ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ๊ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ๊ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่งเลย
3: แล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามมาให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะห้ากล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะขอบคุณคุณสุประสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

ุรีรัมย์นะอำเภอนางรองนะครับข้าวขาหมูอร่อยใช่ไหมสุภสิทธิ์เคยผ่านเหมือนกันเนาะตอนนั้นไปมันผ่านช่วงมันยังแบบว่ายังไม่สว่างอ่ะตีสามตีสี่อ่ะเนาะข้าวขาหมูก็ยังไม่ได้ขายอ่ะคงยังทำไม่เสร็จนะบอกกลัวจะไปติดสาวอุบลซะสินะเพราะว่าอุบลเนี่ยเขาจะมีส่วนมากจะมีคนเชื้อยวนนะอาหารเนี่ยจะเป็นอาหารยวนอาหารเวียดนามนะฮะก็กลัวจะไปติดอาหารยวนนะฮะก็เป็นอันว่าเนาะกลัวจะกลัวไปติดหมูยอใช่ไหมนะก็เป็นอันว่านะครับก็เพลงนี้เพราะมากคอยทางที่นางรองนะครับขับร้องโดยสิริพรไพพงศ์นะครับส่งมอบพระยาเพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้ฟังบทสัมภาษณ์นะไม่ว่าจะเป็นเจมูป่าโมกฮะกับยะเพลงยะยาของสุภสิทธิ์นี่แหละซึ่งดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่มาเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน100กล่องเดี๋ยวนี้เป็น200กล่องแล้วกระมังและป้าคำเพียงอยู่ที่อำเภอโคสมโรงนะทานวิสอนไปกล่อง2กล่องและตาดีขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็พี่ละเอียดเชิญรันรุ่งนะฮะซึ่งทุกวันนี้นะพี่ละเอียดนี้ก็ยังทานสูตร1สูตร2อยู่นะครับตั้งแต่คุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2มาเป็นสุภสิทธิ์และวิชันสูตร1สูตร2รุ่งฟ้าโอสถตัวยาเดียวกันนั่นคืออาจจะเข้มข้นมากกว่าเก่านะครับเพราะขึ้นทะเบียนยาใหม่แต่ว่าตามตำรับเดิมนะฮะเน้นย้ำเพื่อให้เป็นของดีมีคุณภาพทันสมัยและก็ต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บได้ตลอดกาลนะครับเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงส่วนงาดำสกัดและก็บาราคินอกสกัดระดับพรีเมียมเลยล่ะนะครับถ้าหลายท่านสั่งซื้อสุภสิทธิ์ไปเห็นว่าโอ้โหนะทำไมมันดีขนาดนี้มาตรฐานนะสุภสิทธิ์ต้องเอาของดีมีคุณภาพสูงมาส่งมอบให้ยะเพียงยะยาอยู่แล้วยะเพียงยะยาเชื่อมั่นได้ว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงทุกสิ่งทุกอย่างสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างโทรมาที่0836931999นะครับยะเพียงยะยาสุภสิทธิ์ส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นสวนะครับวัยรุ่นสวนี่ก็อายุ50 60 70 80 90 100ฮะอยากจะทราบเหมือนกันว่าอายุมากที่สุดเท่าไรที่ทานผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภสิทธิ์ในขณะนี้คุณตาประดุจคองสุวรรณเนี่ย100นะครับใครมากกว่าแต่90เยอะมากฮะ90ขึ้นไป80ขึ้นไปเยอะมาก70ขึ้นไปเยอะมาก60ขึ้นไปมากมายแล้วก็50ขึ้นไปอายุน้อยๆกว่าก็มีนะคนรุ่นใหม่ก็มาทานกันแบบกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสซอนนะครับเขาบอกตัวเองเสมอให้ปฏิบัติตามข้อดีเขาบอกว่าอย่ากลัวความแก่อย่าเสียใจที่แก่รีบหาความสุขเมื่อยังมีความสามารถอย่ารอความสุขก่อนที่จะเสียดายภายหลังรีบไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆที่อยากไปหาเวลาเจอเพื่อนเก่าสังสรรค์กับเขาเพราะเวลาเหลือน้อยแล้วเงินที่เก็บไว้ในธนาคารตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ใช้เงินหาความสุขเมื่อยังมีชีวิตอยู่อยากกินอะไรที่ชอบก็กินหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาอย่าวิตกกับความเจ็บป่วยทุกคนต้องผ่านการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่าวิตกเรื่องการแก่เจ็บตายแล้วก็อย่าให้วิตกไปนะครับเพราะว่าวิตกแล้วทำให้เกิดความทุกข์รีบจัดการปัญหาเสียก่อนตายปล่อยให้หมอดูแลสุขภาพแล้วก็กุศลผลบุญดูแลชีวิตและตนเองดูแลอารมณ์อย่ากังวลกับลูกหลานพวกเขาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับสนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นสนใจดูแลคู่ชีวิตที่ชราไปด้วยกันให้มากขึ้นเก็บเงินเกษียณไว้กับตัวเองดีที่สุดนี่คือเรื่องราวที่สุภสิทธิ์นำมาฝากกับยัดเพลงยัดยาทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่นี้เสียงสุนัขเห่ากันกระโชกเข้าสู่รายการต้องขอประทาน
อภัยญาติเพียงญาติยาทุกท่านเลยนะครับบางครั้งก็ขออภัยบางครั้งก็ขออภัยบางครั้งก็ไม่ได้ขออภัยเป็นว่าถ้าได้ยินเสียงสุนัขสอดแทรกมาในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภสิทธิ์ขอประทานอภัยก็แล้วกันนะครับขออภัยด้วยน้ำใสใจจริงเลยนะครับป้องกันไม่ได้แล้วฮะแม้กระทั่งย้ายมาจัดรายการที่ห้องออกอากาศชั้นบนเสียงสุนัข ก็มาสอดแทรกเข้ามาจนได้นะครับขอประทานอภัยอย่างสุดซึ้งเลยทีเดียวนะฮะมาฟังเพลงกันให้มีความสุขอารมณ์ดีกันดีกว่าสุดท้ายคืออ้ายเจ็บไผ่พงศธรครับ

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถม

และแล้วก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพแล้วนะครับดีเจสุภสิทธิ์หวังว่า2ชั่วโมงนี้จะสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพียงญาติยาไม่มากก็น้อยก่อนจากกันไปขอทุกท่านฝากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยเบียร์พร้อมพงลำเพลินวงศกรกับเพลงที่ชื่อว่าสิงขนองลำสำหรับคืนนี้จะเจอกันใหม่ค่ำคืนนี้3ทุ่มหนึ่งเที่ยงคืนถ้านะฮะสามารถติดตามรับฟังสุภสิทธิ์ในช่วงต่อไปที่วสป711กิโลเฮิรตซ์ในชั่วโมงหน้า15นาฬิกาถึง16นาฬิกาก็เชิญท่านติดตามด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ช่วงเวลานี้สุภสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
6: ผมร
7: ู
6: ้สึกว่าตัวคนแก
7: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
10: เ ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะน้ำหลากท่วมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีแนะเลี่ยงเส้นทางและกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าตรวจสอบมูลนิธิชาบาทหากพบการกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายเข้มข้นสักครู่มาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
13: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
14: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
13: หรอใช้ยากไหมล่ะ
14: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
13: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
14: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
13: อืมดีจังโอเคเลย
15: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่โดยบริเวณเส้นทางหลักขาเข้าออกจากอำเภอท่าม่วงมุ่งสู่อำเภอท่ามะกาล่าสุด 13:50 นาทีน้ำยังคงท่วมขังบนผิวการจราจรระดับน้ำค่อนข้างสูงรถยนต์ที่สัญจรผ่านต้องชะลอความเร็วและขับด้วยความระมัดระวังส่วนระดับน้ำบริเวณแยกวังสารพีอำเภอเมืองกาญจนบุรียังคงท่วมเต็มพื้นที่ผิวถนนทั้งสองฝั่งมีปริมาณน้ำสูงทำให้รถต้องขับย้อนสอนส่งผลให้การจราจรติดขัดนอกจากนี้ยังมีรถยนต์ของประชาชนดับระหว่างทางเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งป้ายเตือนและคอยอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอร์ดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงปลพีเผยผลการสนธิกำลัง9หน่วยงานลุยตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยพบตั้งเป็นที่ตั้งนิติบุคคล 4-5 แห่งแต่ไร้เอกสารเดินหน้าตรวจสอบเข้มข้นคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: นายพลพีสุวรรณทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลการปฏิบัติการบูรณาการร่วมสร้างหน่วยงานตรวจค้นมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยบริเวณถนนพระอาทิตย์เขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยเป็นการขยายผลต่อเนื่องจากภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและฉะเชิงเทราเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิและนิติบุคคลต่างๆจากการตรวจสอบอาคารเป้าหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิชาบาดแห่งประเทศไทยและนิติบุคคลรวม5บริษัทพบว่าชั้นที่1เปิดเป็นร้านอาหารและสถานที่ขายของนำเข้าไม่พบฉลากสินค้าชั้นที่2เป็นพื้นที่ส่วนกลางและห้องทำงานขนาดเล็กชั้น3ชั้น4เป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาซิเนกอสชั้น5เป็นพื้นที่พักอาศัยและชั้น6มีการต่อเติมเป็นห้องจัดเลี้ยงทั้งนี้ในส่วนของห้องทำงานขนาดเล็กพบว่าถูกใช้เป็นสถานที่ทำงานของนิติบุคคล4-5 บริษัทแต่กลับไม่พบเอกสารพยานหลักฐานและคณะกรรมการบริหาร

0: าดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
0: 761-9922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผลงานเพลงก็เพราะนะฮะวันนี้ครับผมก็ไม่ลืมนะฮะนำโปรโมชั่นดีๆมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับ GG Cap New Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ GG Cap New Light เนี่ยหลายๆท่านทราบดีว่าเป็นยาบำรุงสายตานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีอาการตาฝ้าตาฟางนะครับตาพร่าตามัวนะฮะจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตานะครับเป็นต้อเนื้อต่อลมต่อกระจกต่อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap New Light นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยทานเป็นประจำอยู่แล้วนะครับปกติราคาขวดหนึ่ง900บาทจะมี30เม็ดใช่ไหมครับเป็นแคปซูลเรากินได้เดือนหนึ่งเลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมขออนุญาตจัดของแถมให้กับแฟนเพลงก็คือเป็นของสมนาคุณนะในช่วงโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาสั่งซื้อ GG Capนิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทในช่วงเวลานี้นะครับน้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นแบบพกพาให้กับแฟนเพลงเลยนะครับเรียกได้ว่ามันเป็นเครื่องปั่นที่อเนกประสงค์นะครับผู้ฟังสามารถจะเอาไปปั่นพวกไม่ว่าจะเป็นกระเทียมหรือว่าเป็นขิงเป็นข่าเป็นตะไคร้น้ำเขาเรียกว่าอะไรที่เราจะไปทำน้ำพริกนะครับหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันปั่นได้หลายอย่างนะครับเมล็ดกาแฟก็ได้นะครับรวมไปถึงทางด้านของพวกอะไรที่เราต้องการจะทำให้มันละเอียดนะครับวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นอย่างดีให้คนละ1ตัวนะครับนะเป็นของยี่ห้อนะครับ Extreme นะครับก็คืออย่างดีเลยนะครับอยากให้แฟนเพลงเนี่ยนะครับได้ไปรุ่นนี้รุ่น K301นะครับผมอยากจะแจกให้แฟนเพลงเพราะหลายๆท่านเนี่ยทำครัวทำอะไรกันนะครับอายุอานามก็มากขึ้นไม่มีเวลาไปนั่งตำในครกกันมากก็เอาเครื่องปั่นของน้องเชนแจกให้เนี่ยเอาไปใช้กันเลยแล้วกันนะวันนี้น้องเชนขออนุญาตแจกเครื่องปั่นให้คนละ1ตัวนะครับสั่งซื้อ GG Cap 1ขวดได้ไปเลยเครื่องปั่น1ตัวสั่ง2ขวดได้เครื่องปั่น2ตัวอย่างนี้แจกขวดละ1ตัวนะครับสั่ง GG Cap 1ขวดแจกไปเลยครับ1ตัว2ขวดแจกไป2ตัวนะครับยังไม่พอนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่โทรมาก่อนเนี่ยนะครับ5สายแรกเท่านั้นเอา5สายแรกนะครับใครที่โทรมาสั่งเป็น5สายแรกนะตอนนี้นะครับยังมีวิทยุให้แฟนเพลงได้เลือกมี5ตัววิทยุนะครับเอาแค่5คนเพราะวิทยุมีแค่5เครื่องนะครับใครที่โทรมาสั่ง5คนแรกจะมีโอกาสได้เลือกว่าจะเอาวิทยุหรือว่าจะเอาเครื่องปั่นนะครับแต่ได้แค่5เครื่องเท่านั้นนะถ้าหมด5เครื่องนี้แล้วคุณผู้ฟังก็จะต้องได้เครื่องปั่นนะครับแต่ได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบางคนถ้าโทรมา5สายแรกทันวิทยุก็ได้วิทยุไปนะครับราคาเท่ากันเลยของแถมนะครับเท่ากับเครื่องปั่นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับเนี่ยของน้องเชนแจกให้วันนี้นะครับเรียกก็เป็น Official Machine Automatic นะครับมีทั้งสีฟ้าสีอะไรเลือกไม่ได้นะครับวันนี้น้องเชนแจกคละไปให้เลยอย่าลืมนะครับกติกาเป็นอย่างนี้นะครับเอาเฉพาะ5คนแรกที่โทรมาเนี่ยจะได้วิทยุเพราะวิทยุตอนนี้เหลืออยู่5เครื่องนะครับพอแจกวิทยุหมดแล้วก็จะแจกเครื่องปั่นนะครับโอเคตามนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับนอกจากนี้ครับลุงเชนขออนุญาตแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงใหญ่นะครับอย่างดีเลยนะครับเรียกก็เป็นเขาเรียกก็เป็นแพ็คกิ้งเซฟแบบเซฟค่าใช้จ่ายเป็นแบบถุงใหญ่ๆเลย2ถุงน้ำยาล้างจานนะครับแจกให้กับแฟนเพลงด้วยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับวันนี้น้องเชนนะฮะจากด้านของยาแคปซูลดีเพราะเขามีตัวรัดข้อรัดเข่าให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดนะครับเป็นแผ่นรัดเข่ารัดข้อนะหลายๆท่านได้ไปแล้วชอบมากชื่นใจวันนี้แจกให้คนละ1กล่องนะครับแจกทั้งหมดนี้เลยนะครับมีทั้งนะครับ5สายแรกเนาะจะได้วิทยุนะครับหลังจาก5สายจะได้เครื่องปั่นนะครับเนี่ยพอได้เครื่องปั่นปั๊บนะฮะก็จะเป็นน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของผ้ารัดข้อผ้ารัดเข่าอีกคนละ1กล่องนะครับทั้งหมดนี้มูลค่าเนี่ยหลายพันนะครับแต่ผมต้องเชนแจกให้เลยฟรีๆนะครับไม่ต้องซื้อเพียงแค่สั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวด900บาทต้องเชนแจกให้เลยนะครับยังไม่พอนะครับยังไม่พอมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าในขวดละ50บาทเหมือนเดิมนะครับคนที่เป็นโรคริดสีดวงทวารขับถ่ายมีเลือดออกนะครับแลกซื้อดาก้าได้ขวดละเพียงแค่50บาทปกติขวดละ300บาทวันนี้ดาก้าเหลือขวดละ50บาทกี่ขวดก็ได้ซื้อเลยขวดละ50บาทนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดนี้นะครับต้องเชนสรุปอีกทีนึงนะครับ5สายแรกจะมีโอกาสได้เลือกเอาวิทยุพอวิทยุ5เครื่องนี้แจกหมดแล้วจะได้เป็นเครื่องปั่นอย่างดีนะครับพอได้เครื่องปั่นเสร็จปุ๊บแจกน้ำยาล้างจานให้คนละ2ถุงได้ทุกคนนะฮะแจกผ้ารัดข้อรัดเข่าให้ทุกคนเลยได้คนละ1กล่อง
นะครับให้ทุกคนเลยที่โทรมาสั่งซื้อ GG Cap New Light เพียงแค่1ขวดเท่านั้นยังไม่พอนะครับมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทมาแลกซื้อดาก้ากันขวดละ50บาทสั่งซื้อ GG Cap New Light ได้ที่เบอร์นี้พร้อมโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ของแถมดีๆแบบนี้ให้กับแฟนเพลงจากน้องเชนมนเทวันจากใจเลยจ้ะจุ๊บๆสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทองก็ได้บาทนะครับแจกให้เลยนะครับ5สายแรกได้วิทยุหลังจาก5เครื่องหมดแล้วแจกเครื่องปั่นนะครับมีน้ำยาล้างจาน2ถุงใหญ่มีผ้ารัดข้อรัดเข่าให้คนละ1กล่องนะมีสิทธิ์แลกซื้อดาก้าได้เหลือขวดละแค่50บาทเท่านั้นนะครับกี่ขวดก็ได้50บาทหมดนะครับ100ขวดก็ขวดละ50บาทนะอ้าวโทรมาสั่งที่เบอร์นี้นะครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Capนิวไลท์นะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มีเพลงก็เพราะให้ฟังถึงแม้จะไม่ได้ฟังข่าวก็ฟังเพลงกันไปก่อนนะครับช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่ออีกสักชุดหนึ่งครับ

0: DigiCap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GigiCap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดดวงตาหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร้อมและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เราก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAP New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ09476161992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0947619922ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: เบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

0: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไป
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆใน

0: ร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
3: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
4: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
5: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
6: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
7: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
2: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
8: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912590
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุกค่ะรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจช่วงการประชุม IMF World Bank 2026 12-18 ตุลาคมนี้ด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจรสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
12: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
13: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
16: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานขอ

0: ับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษมีดังนี้ 1. ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ 2. ถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำหรับบุคคลสำคัญผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูง 3. ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์4. พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราว 5. เส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีปรากฏข่าวว่าสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันว่าหนังสือดังกล่าวเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรแต่อย่างใดนิดาโพเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นิดาโพเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่องน้ำท่วมกรุงเทพมหานครใครน่าชื่นชมทำการสำรวจจากคนกรุงเทพ50เขต 1,310 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับน้ำท่วมครั้งใหญ่ในกรุงเทพเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อถามถึงบุคคลองค์กรหรือกลุ่มที่น่าชื่นชมจากการให้ความช่วยเหลือในช่วงน้ำท่วมดังกล่าว 45.95% ระบุว่ามูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาต่างๆรองลงมา 30.23% ไม่มีใครน่าชื่นชม 16.41% ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11.22% ทีมงานผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 110.38% เว็บเพจโซเชียลมีเดียที่รายงานสถานการณ์จริงที่

0: 500บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจีจีแคปนิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เนาะก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAP New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: โฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนออนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนทรวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะเป็นได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เราก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกมั้ยจ๊ะนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั่นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง 6:00 น.เท่านั้นนะครับเอาแค่ 6:00 น.นะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า 6:00 น.อดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ตาดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าเอ็นอ่อนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณา
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหูค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
13: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
14: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
15: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
16: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
17: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
17: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
18: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
17: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: มขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: รัฐบาลปลื้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคึกคักตั้งแต่เช้าในจ้างผู้ประกันตนทยอยใช้สิทธิ์ร่วมกำหนดอนาคตสวัสดิการแรงงานไทยขณะที่บางหน่วยเลือกตั้งพบปัญหาผู้ประกันตนถูกแจ้งว่าใช้สิทธิ์ไปแล้วทั้งที่ยังไม่ได้เข้าคูหาเจ้าหน้าที่คาดระบบแฮงส่วนบางรายตามหาชื่อสถานที่เลือกตั้งไม่เจอทั้งที่ลงทะเบียนล่วงหน้านายกสั่งภาคใต้สองฝั่งทะเลพร้อมรับน้ำหลากย้ำอพยพกลุ่มเปราะบางก่อนน้ำมาสำรองปัจจัย4เตรียมส่งต่อผู้ป่วยให้ผู้ว่าใช้ทรัพยากรช่วยประชาชนทันทีกทมเร่งระบายน้ำฟอร่าวิวตั้งเป้าแห้งใน2วันพร้อมดันคันกั้นน้ำถาวรแก้มลิงชุมชนส่วนท่าม่วงกาญจนบุรีน้ำหลากท่วมพื้นที่ตำรวจตั้งป้ายเตือนขับผ่านเส้นทางระมัดระวังน้ำท่วมสูงส่วนที่เพชรบุรีฝนถล่มหลายชั่วโมงน้ำขังหลายจุดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีเจ้าหน้าที่เร่งปิดกั้นเส้นทางและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนิดาโพชี้คนกรุงส่วนใหญ่ชื่นชมมูลนิธิกู้ภัยองค์กรจิตอาสาช่วยเหลือน้ำท่วมกทมเชื่อหน่วยงานได้รับบทเรียนแต่ไม่สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตขณะที่นายกรัฐมนตรีรัฐบาลและปภ.ได้รับคะแนนชื่นชมไม่ถึงร้อยละ2รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ช่วงประชุม IMF World Bank 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แนะใช้ขนส่งสาธารณะขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยรองรับการประชุม IMF World Bank 2026ย้ำห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้บริการสถานที่ตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคมนี้บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการตรวจค้นสัมภาระลงทะเบียนเพิ่มความปลอดภัยลดความล่าช้าย้ำเปิดตรวจเฉพาะกรณีพบสิ่งของต้องสงสัยเริ่มตั้งแต่16ตุลาคมนี้รัฐบาลสั่งการคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมสถานที่ความปลอดภัยการบริการฝ่าฝืนเจอโทษทั้งจำทั้งปรับโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุด 100,000 บาทกระทรวงกลาโหมเผยยอดสมัครโครงการพลทหารอาสาปี 2,570 พุ่งทะลุกว่า 52% หลังเปิดรับสมัครยังไม่ถึง1เดือนโฆษกกองทัพเรือแจงการสถานบันเทิงถนนข้าวสารไม่ใช่กำลังพลเหตุปลดประจำการปี64ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดปราบยาเสพติดหากพบบุคคลเอี่ยวฝันโทษหนักกบฏฮูตีอ้างความรับผิดชอบหลังเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเป็นครั้งที่3ในรอบสัปดาห์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12ศพและบาดเจ็บมากกว่า300รายจากหลายประเทศขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดซาอุดิอาระเบีย
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุของ
6: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900 บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอ็นอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดดวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่มีซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GG Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาวัลย์อ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า

4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0 9 4 7 6 1 9 9 2 2

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้เนาะก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GGCAPนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GGCAP นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GGCAP นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GGCAP New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะเออนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั้นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบางวันเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟชงไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันเนี่ยมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะเออแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761 9 9 2 2นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GGCAP New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GGCAP New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง6โมงเย็นเท่านั้นนะครับเอาแค่6โมงเย็นนะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า6โมงเย็นอดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: ชมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปGGCAP New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอ็นอ่อนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย09476199220947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดสิวรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GGCAP New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริสดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเถาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริสดวงทวารหนักตราดาก้า0 9 4 7 6 1 9 9 2 2ย้ำอีกครั้ง0

ผลงานเพลงก็เพราะที่เปิดผ่านไปหวังว่าจะไปได้ชื่นชอบแล้วก็ถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับช่วงนี้น้องก็มีน้องเชนอยู่เป็นเพื่อนนะครับวันนี้ไม่ลืมนะครับผมก็เอาโปรโมชั่นดีๆนะครับมาฝากให้กับแฟนเพลงของเราเหมือนเช่นเคยนะสำหรับคุณผู้ฟังที่สั่งซื้อยาสายตาหรือว่ายารักษาตา GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนะครับจำชื่อยาแม่นๆนะครับ GG Capนิวไลท์ขวดสีแดงฝาสีทอง900บาทนะครับขวดหนึ่งจะมี30แคปซูลกินได้เดือนหนึ่งนะกินแล้วตาชัดแบบแจ๋วๆเลยนะครับตาฝ้าตาฟางนะฮะตาพร่าตามัวจอประสาทตาเสื่อมเคืองคันในตามองไม่ค่อยชัดเบาหวานขึ้นจอตาวุ้นในตาเสื่อมเป็นต้อเนื้อต้อลมต้อกระจกต้อหินนะครับอย่าลืมทดแทนส่วนที่สึกหรอของดวงตากันด้วย GG Cap นิวไลท์นะจำชื่อยาแม่นๆ GG Cap นิวไลท์ขวดแดงฝาทอง900บาทนั่นเองนะครับวันนี้ใครสั่งซื้อ GG Cap New Light 1ขวดเอาแค่ขวดเดียวสั่งขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยนะครับหลายๆอย่างวันนี้สั่งยาขวดเดียวน้องเชนแจกให้เลยอย่างแรกที่แจกให้คือไฟฉายอย่างดี1กระบอกได้ทุกคนเลยครับได้ไฟฉายอย่างดี1กระบอกทุกคนเลยนะให้คนละ1กระบอกอย่างดีเลยนะครับ2ก็คือมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ให้แฟนเพลงอีกคนละ1ผืนนะครับมีผ้าขนหนูให้กับแฟนเพลงด้วยเอาไว้ใช้นะครับนะฮะคนละ1ผืนนะครับยังไม่พอนะครับพอยังไม่พอแจกหมวกอีก2ใบนะครับเอาไว้ใช้เลยมีหมวกนะครับไว้ขี่จักรยานไว้ดูต่างๆปัญหาอะไรก็นะน้ำท่วมแดดออกดูสวนดูไร่ใส่ไปเลยครับนะฮะหมวกแก๊ปให้คนละ2ใบลุงกับป้าจะได้ไม่ต้องแย่งกันนึกออกไหมจ๊ะนะโอ้โหแจกกี่อย่างเนี่ยได้ไฟฉายไป1กระบอกแล้วยังไม่พอแจกผ้าขนหนูให้อีกผืนหนึ่งนะครับโอ้โหยังไม่พอแจกหมวกแกร็บให้อีกคนละ2ใบเนี่ยนะครับโอ้โห4อย่างแล้วเนี่ยนะ4ชิ้นแล้วต่อมาอะไรครับยังไม่พอแจกถุงพลาสติกให้แฟนเพลงอีกคนละ1ชุดด้วยกันเอาไว้ใส่ของนะครับถุงพลาสติกอีกคนละ1ปึ้งนะเอาไว้ใส่ของนะครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับถุงพลาสติกอย่างดีนะครับเอาไว้ใส่ของได้ก็เป็นถุงใหญ่อยู่นะนะเอาไว้ใส่พวกนะข้าวของอะไรต่างๆนั่นนะแล้วกันน้ำท่วมบ้างกันของกันฝนกันน้ำกันแดดอะไรก็ว่ากันไปนะครับถุงพลาสติกนี้อย่างดีนะครับนะพอยังนะบางคนบอกยังไม่พอเอาถ้ายังไม่พอต้องเชนแจกอีกอย่างนึงเอาไหมเอาแก้วน้ำเก็บความเย็นให้แฟนเพลงพิเศษจริงๆช่วงนี้เลยจ้ะที่โทรมาสั่งซื้อแจกหมดนี่เลยเนี่ยโอ้โหอะไรบ้างวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดไฟฉายนะครับผ้าขนหนูนะหมวกแก๊ปไปคนละ2ใบเลยให้หมวกไปคนละ2ใบเลยเนี่ยไปใส่กันแล้วมีผ้าขนหนูเนาะแล้วก็มีถุงพลาสติกอีกคนละ1ชุดถุง1ปึ้งใหญ่เลยอะไว้ใส่ของนะครับแล้วก็ยังไม่พอนะแก้วน้ำเก็บความเย็นให้อีกคนละ1ใบโอ้โหหมดนี่เหมือนก็ซื้อยาฟรีๆแล้วเนี่ยแจกของให้ทีเนี่ยนะครับโอ้โหเนาะยาขวดละ900แจกของไปแล้วกี่บาทวะเนี่ยกำไรไม่ต้องพูดถึงนะครับนะฮะแค่รู้จักกันก็พอแล้วนะฮะอ้าวสั่งซื้อยาตาGG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทนะทะเบียนยา G544/9นะครับเป็นทะเบียนยาเลยนะครับตัวนี้นะไม่ใช่อาหารเสริมนะครับเป็นยาเลยเวลาป่วยต้องกินยานะไม่ใช่ไปกินอาหารเสริมนะครับอ้าว GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทตาชัดแจ๋วๆเลยซื้อขวดเดียวแจกให้หมดนี่เลยเนี่ย2 3 4 5 6 7อย่างเนี่ยนะอ้าวสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ครับ094761992นะครับย้ำอีกครั้งสั่งซื้อ GG Cap New Light ขวดแดงฝาทอง900บาทครับ0947619922ครับอ่ะชีวิตดีสุขภาพดีสายตาดีนึกถึง GG Cap New Light นะครับนะโปรโมชั่นมีถึง 6:00 น.เท่านั้นนะครับเอาแค่ 6:00 น.นะถ้าเกิดใครโทรมาช้ากว่า 6:00 น.อดนะครับอ่ะช่วงนี้ติดตามรับฟังผลงานเพลงก็เพราะกันต่อเลยครับ

0: าดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
1: สนใจสั่งซื้อสมุนไพรจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดรวงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
2: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมซินฟาร์มาจำกัด

0: เตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สวยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย

ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
6: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686608

0: บทเพลงที่ชื่อว่าลูกทุ่งคนใหม่เสียงร้องจากตะวันพันธุรัตน์ครับ AI Cover สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเรากลับมาพบกันรายการกับข่าวค้นกันเหมือนเดิมครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: เราไปกันด้วยเรื่องนี้เลยครับตำรวจไซเบอร์จับกรรมการบัญชีม้านิติบุคคลเครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์เสียหายกว่าเกือบ60ล้านครับพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการของตำรวจสอทและก็นายตำรวจอีกหลายท่านครับสั่งการไปจับกระบวนการรับจ้างเป็นกรรมการบริษัทให้เครือข่ายแก๊งคอนเซนเตอร์หลอกลวงเหยื่อให้ร่วมลงทุนตามหมายจับศาลจังหวัดขอนแก่นรวม3รายก็มีประกอบด้วยนางสาวปัญญาตาถึงสุขวัย38ปีคนชลบุรีนางสาวลดารวยสิริเดชาวัย28คนนนทบุรีนางสาวพิมพ์ชนกมหามงคลทรัพย์วัย47เป็นคนนนทบุรีทางตำรวจบอกในการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องมาจากผู้เสียหายเป็นชายอายุ62ปีประกอบธุรกิจส่วนตัวไปพบบัญชีเพจ Facebook ชื่อลงทุนระยะสั้นโพสต์โฆษณาเนื้อหาชักชวนว่าสามารถทำรายได้จากการลงทุนระยะสั้นๆและได้ผลตอบแทนสูงสามารถสร้างรายได้เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบายทำให้ผู้เสียหายเกิดความสนใจต้องการเข้าร่วมลงทุนจึงได้ติดต่อไปสอบถามข้อมูลจากนั้นเพจดังกล่าวให้มีการแอดไลน์เพื่อสนทนากับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นนักลงทุนซื้อขายเหรียญดิจิตอลผ่านแพลตฟอร์มจากนั้นก็ส่งลิงก์ให้ผู้เสียหายติดตั้งแอปพลิเคชันพร้อมทำตามขั้นตอนที่คนร้ายแนะนำจึงทดลองโอนเงินลงทุนเข้าไปในระบบซึ่งปลายทางเป็นบัญชีธนาคารนิติบุคคลปรากฏว่าเป็นระบบดังกล่าวได้โชว์ยอดผลกำไรที่ได้จึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าสามารถสร้างรายได้จริงทางผู้เสียหายก็ได้โอนเงินเพิ่มเรื่อยๆอีกหลายๆครั้งปรากฏว่าบัญชีถูกระงับการทำธุรกรรมจึงได้ไปติดต่อที่ธนาคารสุดท้ายจึงทราบว่าทางธนาคารได้ระงับไว้เนื่องจากบัญชีธนาคารปลายทางผู้เสียหายโอนไปนั้นมีผู้แจ้งอายัดไว้เป็นบัญชีถูกแจ้งว่าได้ใช้ในการหลอกลวงผู้อื่นให้ลงทุนทางผู้เสียหายจึงได้รู้ตัวว่าถูกหลอกและเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพ

0: อันนี้รวมความเสียหายทั้งสิ้น6ล้านบาทต่อมาทางด้านชุดสืบสวนก็ได้ทำการสืบสวนพบว่ายอดเงินของผู้เสียหายมีการโอนเงินไปยังบัญชีม้าที่เปิดในรูปแบบนิติบุคคลที่เปิดรองรับการโอนเงินของผู้เสียหายซึ่งเกี่ยวโยงรวม3บริษัทมีนางสาวปัญญาตาเป็นกรรมการบริษัทนางสาวระดาเป็นกรรมการบริษัทนางสาวพิมพ์ชนกเป็นกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับผู้กระทำความผิดทั้ง3รายอีกทั้งพบว่าทั้ง3รายนี้มีหมายจับติดตัวรวมกัน12หมายจับด้วยและยังเกี่ยวข้องกับคดีลักษณะเดียวกันอีก46คดีทั่วประเทศมีความเสียหายเกือบ60ล้านบาทโดยชุดสืบสวนสามารถติดตามจับตัวนางสาวปัญญาตาได้ในพื้นที่ชลบุรีส่วนนางสาวลดาและนางสาวพิมพ์ชนกติดตามจับตัวได้ที่นนทบุรีเบื้องต้นทั้งหมดให้การรับสารภาพโดยได้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนโดยประการนี้ก็น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนก่อนคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจับให้เกลี้ยงจับให้เกลี้ยงไอ้พวกเนี้ยนะเออเป็นอะไรที่ต้องบอกว่าโกหกให้เขาลงทุนครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พูดครับลงทุนแล้วมันก็สูญลงทุนแล้วมันก็หายบัญชีก็ปิดไม่สามารถติดต่อได้เมื่อเขาได้เงินไปสมใจแล้วแต่สุดท้ายทางธนาคารก็ได้อายัดไว้อย่างทันท่วงทีครับเพราะว่าบัญชีปลายทางมีการอายัดไว้แล้วครับนี่คือเป็นเรื่องของแก๊งหลอกลวงให้ร่วมลงทุนครับแก๊งหลอกลวงให้ร่วมลงทุนจำเอาไว้แล้วกันนะครับบางทีมันโลภมากมันก็ราบหายเขาหลอกก็เชื่อเขาเนี่ยนะครับคนสมัยนี้มันมีวิธีการเยอะแยะนะครับทางด้านของประเด็นข่าวครับก็มีสอทอกระทรวงสาธารณสุขลุยสอบโรงพยาบาลโสโพธารามหลังบุคลากรชาวบ้านรวมตัวกันแฉปมบริหารงบครับนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาภิสารศักดิ์สาธารณสุขนิเทศและรักษาการผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5กรณีที่มีผู้ยื่นหนังสือร้องเรียนและบุคลากรของโรงพยาบาลโพธารามราชบุรีพร้อมชาวบ้านรวมตัวกันเรียกร้องให้มีการตรวจสอบในประเด็นการบริหารงานการใช้จ่ายงบประมาณของโรงพยาบาลขอร้องเรียนขอความเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิบุคลากรพยานในการใช้อำนาจโดยมิชอบนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้เข้าดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในทุกประเด็นโดยเร็วและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายซึ่งหากพบว่าไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปในแพทย์ชวัฒน์บอกเมื่อวานนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีสำนักงานเขตสุขภาพที่5ส่วนกลางสำนักงานพัฒนาวินัยและระบบคุณธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รวบรวมข้อมูลกลับไปยังส่วนกลางเพื่อวิเคราะห์หาข้อเท็จจริงร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรัดกุมรวมถึงให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายสำคัญที่สุดต้องไม่กระทบต่อการบริหารอัตราการบริการของประชาชนครับนี่เป็นเรื่องเป็นราวของประเด็นข่าวนะครับมาอีกข่าวนึงครับประเด็นข่าวทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์อันนี้จากทางด้านของมติชนนะครับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขเองก็เผยน้ำท่วม21จังหวัดตายแล้ว70รายครับดับแล้ว70รายจมน้ำไฟช็อตพุ่ง65รายเตือนกลับบ้านหลังน้ำรถต้องระวังนะครับทางด้านดร.นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรครับรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในประเทศไทยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ยกระดับการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและความห่วงใยของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยอยู่ใน21จังหวัดมียอดผู้เสียชีวิตสะสม70รายสูงสุดในเขตสุขภาพที่6รวม48รายสถานพยาบาลยังคงได้รับผลกระทบเท่าเดิม170แห่งเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น126แห่งหยุดให้บริการทั้ง44แห่งดูแลกลุ่มเปราะบางสะสมแล้วถึง 96,781 รายจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ออกไปให้บริการ 321,456 ครั้งคัด กรองสุขภาพจิต 38,473 รายดร.นายแพทย์โสพลบอกว่าสาเหตุหลักของการเสียชีวิตมากกว่า2ใน3เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำสูงถึง48รายคิดเป็น 68.6% รองลงมาคือไฟฟ้าช็อต17รายเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 24.3% นึกเมื่อเจาะลึกเฉพาะเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำแล้วไฟฟ้าช็อต61รายพบเป็นเพศชายมากถึง48รายเป็นผู้หญิงเพียง13รายก็เป็นใหญ่ก็เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นวัยทำงานครับดร.นายแพทย์โสพลบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมีความห่วงใยสุขภาพของประชาชนมอบทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญสูงสุดโดยเฉพาะช่วงหลังน้ำลดที่ประชาชนเริ่มทยอยกลับเข้าบ้านเน้นย้ำประชาชนทุกคนกลับบ้านแล้วต้องปลอดภัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายทุกกรมที่เกี่ยวข้องเร่งสื่อสารแนวทางปฏิบัติป้องกันความสูญเสียที่เกิดขึ้นวางแผนกลับเข้าบ้านในช่วงเวลากลางวันและฝนไม่ตกเข้าไปเมื่อน้ำลดและพื้นเริ่มแห้งแล้วหลีกเลี่ยงการให้คนเข้าไปเดียวห้ามเปิดใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีรวมถึงให้ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้ารวมถึงสวิตช์และปลั๊กไฟก่อนนำกลับมาใช้งานห้ามเปิดสวิตช์หรือเสียบปลั๊กเด็ดขาดหากระบบยังเปียกชื้นเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรพร้อมทั้งสวมถุงมือยางรองเท้าบูทและหน้ากากอนามัยขณะทำความสะอาดหรือล้างบ้านตรวจจนเฝ้าระวังบาดแผลติดเชื้อเศษแก้วตะปูและสัตว์ที่มีพิษที่อันหนีน้ำมาซ่อนตัวซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยเปลี่ยนความสูญเสียเป็นความปลอดภัยช่วยให้พี่น้องประชาชนทุกคนกลับบ้านได้อย่างมั่นใจครับอย่าลืมนะครับเข้าบ้านแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยต้องรอให้แห้งก่อนสวิตช์ไฟอย่าเพิ่งไปสับเลยนะครับมันอาจจะมีน้ำขังอยู่ในสวิตช์มันอาจจะเกิดการช็อตสูญเสียได้หรือตัวท่านเองก็ตัวเปียกก็ไม่ควรไปจับต้องใส่ถุงมือครับต้องใส่รองเท้าบูทสวมหน้ากากอนามัยทำความสะอาดบ้านหรือล้างบ้านก็ต้องป้องกันเชื้อโรคด้วยเช่นกันครับนี่เป็นความห่วงใยจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่หลังน้ำลดของคนที่จะเข้าไปทำความสะอาดบ้านนะครับกับทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับวันนี้คุณดูแลสุขภาพร่างกายคุณหรือยังครับเรามีน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและก็อีกหลายๆน้ำมันรวมเป็น9ชนิดครับที่จะดูแลสำหรับผู้ที่ลุกขึ้นฉี่บ่อยๆนะครับหรือจะเป็นพวกมีปัญหาเกี่ยวกับปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดไปทั้งตัวครับบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วบล็อกบำรุงผิวพรรณครับรวมทั้งลดอาการมึนอาการมือและชาบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมแล้วก็ลดเบาหวานความดันไขมันกับการรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ขวดหนึ่งบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นครับแล้วก็ยังมีทางด้านของน้ำมันมะระ3ชนิดคือมะระมารวมกับน้ำมันงาดำก็เป็น4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้เป็น4ชนิดมีน้ำมันรวมน้ำมันมะระขี้นกส่วนใหญ่เขาจะใช้มะระขี้นกอย่างเดียวเราใช้มะระขี้นกมะระเหาะหวานมะระจีน3ตระกูลเลยนะครับเอามารวม3อย่างเอามารวมกับ1อย่างน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% ครับบรรจุเป็นรูปแบบของแคปซูลสกัดเย็นครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายกระดูกปวดข้อปวดเข่าปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันในเลือดสูงและน้ำตาลผู้เป็นเบาหวานครับน้ำมันมะระ3ชนิดกับน้ำมันงาดำรวมกันแล้วเป็นน้ำมันสกัดเย็น4ชนิดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวครับสกัดเย็นตัวเดียวโดดๆเลยครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับสนใจสั่งซื้อมาที่081-757-7474 081-757-7474 เราไปเรื่องราวของข่าวกันต่อนะครับไปที่หยิบข่าวนี้ขึ้นมาครับเป็นเรื่องราวของข่าวกันต่อในชัยชนะเดชเดโชครับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีปปช.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติส่งสำนวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสำคัญ3รายดร.วิน แล้วน้องสาวดร.วินแล้วก็จ่าพิชิตในคดีทุจริตสอบพนักงานท้องถิ่นไม่ทันกำหนดเวลาจนต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายว่าขอเรียกร้องให้ปปช.ออกมาชี้แจงต่อสังคมอย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงดำเนินการสอบสวนไม่ทันกำหนดทั้งที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วนายชัยชนะบอกที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้เคยออกมาพูดหลายครั้งว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่จะทำให้เป็นคดีตัวอย่างแต่เมื่อเกิดปัญหาจนผู้ต้องหาคนสำคัญได้รับการปล่อยตัวคำถามที่สังคมต้องการคำตอบคือกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาตรงไหนใครจะไปรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นหากปปช.เห็นว่าการสอบสวนมีข้อจำกัดหรือดำเนินการไม่ทันเวลาก็ควรประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อมอบให้กองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยปัญหาเรื่องการเวลาทำให้การดำเนินคดีสะดุดลงในชัยชนะบอกคดีทุจริตการสอบพนักงานท้องถิ่นสร้างความเสียหายต่อวงการข้าราชการไทยอย่างมากเพราะการสอบแบ่งขันต้องตั้งอยู่บนหลักความสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมหากมีการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับการตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบทุจริตสุจริตและประชาชนทั้งประเทศผู้ต่างสามทั้งสามรายผู้ต่างหาทั้งสามรายเป็นบุคคลสำคัญที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับคดีการปล่อยตัวออกไปย่อมทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการติดตามตัวและการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปโดยเฉพาะหากบุคคลเหล่านี้หลบหนีออกนอกประเทศจะมีแนวทางติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วหรือไม่ถ้าหนีออกนอกประเทศใครจะรับผิดชอบแล้วใครจะตามตัวเข้ามาได้ดำเนินคดีแล้วใครคิดว่าหลักฐานต่างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ3บุคคลสำคัญที่ผู้ถือหลักฐานเหล่านี้เชื่อเหลือเกินว่าหลักฐานต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัดขบวนการตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆไปไหนหมดเพราะคุณพิชิตหรือจ่าพิชิตไม่เคยรับสารภาพอะไรเลยกับทางด้านตำรวจนี่แหละครับคุณผู้ฟังจับได้ขนาดนี้แล้วยังไม่มีความโปร่งใสยังไม่มีความชัดเจนเลยครับดร.วินนั้นสารภาพหมดแล้วว่าใครเป็นใครเลยโยงไปถึงใครต่อใครอีกหลายคนแต่ในขณะเดียวกันจ่าพิชิตไม่เคยพูดอะไรเลยไม่ให้อะไรเลยกับคำถามคำตอบแล้วถามว่าอย่างนี้กุมความลับไปถึงนายใหญ่นายใหญ่คนนั้นคือใครบ้างเราจะรู้ได้ไงในเมื่อกุญแจสำคัญออกมาแล้วเนี่ยคราวนี้กุญแจสำคัญก็ต้องไปหาหลักฐานมาหักล้างสิครับเพราะฉะนั้นหลักฐานเหล่านี้ที่เก็บอยู่ที่ตำรวจอาจจะยังไม่ถึงตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามได้อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้นี่หรือคดีตัวอย่างที่นายกบอกว่าจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าข้าราชการโกงแล้วจะต้องเป็นเช่นไร
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
5: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
3: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
6: ข
3: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงาน
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้ข่าวตองทองเนื้องามดีไทย ดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยยาฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: เรามาต่อกันด้วยข่าวเรื่องของทางด้านน้ำท่วมที่บางคราฉะเชิงเซาบอกเจ้าของช้ำใจเหลือเกินต้องจำใจปล่อยกลุ้งลอยไปกับน้ำท่วมครับ10นาฬิกาเห็นจะได้ครับสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณหมู่5ตำบลท่าทองหลางอำเภอบางคราฉะเชิงเซาพบว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงส่งผลให้บ่อกุ้งและบ่อปลาของเกษตรกรมีพื้นที่ความเสียหายอย่างหนักสร้างความเดือดร้อนและความช้ำใจกับชาวบ้านที่ต้องเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมในครั้งนี้นายพิเชษชูเจริญวัย49เจ้าของบ่อกุ้งในพื้นที่เปิดเผยว่าหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและไหลทะลักเข้าท่วมบ่อกุ้งของตนเตรียมจับกุ้งออกจากบ่อเพื่อหนีน้ำท่วมแต่สถานการณ์กลับรุนแรงและรวดเร็วกว่าที่คาดคิดไว้ทำให้ไม่สามารถจับกุ้งได้ทันแม้จะพยายามป้องกันและทำแนวกันน้ำอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถต้านทานมวลน้ำที่ไหลเข้ามาได้สุดท้ายจึงต้องยอมใจปล่อยให้กุ้งที่เลี้ยงไว้ลอยไปกับน้ำท่วมจนหมดเลยครับนายพิเชษบอกความเสียหายเฉพาะกุ้งในบ่ออยู่หลายหลักแสนบาทต่อบ่อยังไม่รวมค่าอุปกรณ์ภายในบ่อและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายทำให้ได้เพียงทำใจเพราะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วในขณะนี้เศรษฐกิจเริ่มจะดีขึ้นก็มาเจอสถานการณ์น้ำท่วมแบบนี้นายพิเชษบอกเพราะหวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและระดับน้ำลดลงโดยเร็วเพื่อให้สามารถฟื้นฟูบ่อกุ้งกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งนายกิตติเชษครับสุขบำรุงทรัพย์นะครับนายกิตติเชษสุขบำรุงทรัพย์นายกิตติเชษสุขบำรุงครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลางนายกิตติเชษสุขบำรุงทรัพย์นะครับบอกพื้นที่เกษตรในตำบลได้รับความเสียหายเกือบ 100%หากมีผลผลิตเหลือรอดอยู่บ้างก็มีเพียงเล็กน้อยเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากกำลังเตรียมจับปลาและกุ้งเพื่อจำหน่ายแต่กลับต้องประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ผลผลิตเสียหายทั้งหมดเลยนะครับอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างจริงจังและเร่งพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้รับผลกระทบพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้หากเกษตรกรมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลางซึ่งพร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่เคยประสบมาก่อนขณะนี้ประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำที่อาจไหลเข้ามาเพิ่มเติมโดยยังไม่สามารถระบุได้ว่าอย่างชัดเจนว่าระดับน้ำจะลดลงเมื่อใดชาวบ้านต่างภาวนาว่าจะไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพราะหากฝนหยุดตกสถานการณ์น้ำก็จะค่อยๆ คลี่คลายลงแต่ถ้าตกมาอีกก็จะเพิ่มแน่นอนครับไม่มีวันแห้งเลยอาชีพและพื้นที่ทำกินตอนนี้ก็แย่กันไปแถวนะครับนี่คือทางด้านของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ตกไปที่เกษตรกรเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับอีกข่าวหนึ่งครับเป็นเรื่องของทางด้านข่าวเขาบอกว่าหนุ่มเครียดหาทางออกในชีวิตไม่ได้ก็เลยวิ่งราวทรัพย์กระตุกสร้อยคอทองคำน้ำหนัก2บาทเขาเหตุเกิดที่ร้านทองแห่งหนึ่งริมคลองสมทวินหน้าห้างเสริมไทยพลาซ่าตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอ๋อเครียดแล้วไปกระตุกทองทำท่าทำทางสวมใส่ต รวจสอบจากกล้องวงจรปิดของทางร้านกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนีคนร้ายเป็นชายอายุประมาณสัก 25-30 ขี่มอเตอร์ไซค์ไปติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยจอดบริเวณหน้าร้านก่อนจะเดินเข้าไปในร้านทำทีซื้อถ้อยหนัก2บาทเจ้าของร้านหยิบทองให้ลองใส่คนร้ายอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอวิ่งหนีออกจากร้านไปหน้าตาเฉยครับและขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปเจ้าของร้านเผลอไม่ได้ลงไปที่สืบสวนหาข่าวจนทั้งทราบว่าคนร้ายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลแวงนางอำเภอเมืองมหาสารคามเจ้าหน้าที่ติดตามไปจนทั้งพี่สาวและอาของผู้ก่อเหตุได้แสดงตัวว่าผู้ก่อเหตุเป็นน้องชายและหลานตามภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดชื่อนายธนพลวัย25สอบถามพี่สาวเบื้องต้นทราบว่าช่วงบ่ายน้องชายมายืมรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้ก่อนจะมาคืนเมื่อประมาณสัก 16:30 น.ประกอบกับช่วงเวลานั้นตนเองเห็นในโซเชียลมีการโพสต์แชร์ภาพโจรชิงทองที่ร้านทองในตลาดดูรูปพรรณสันฐานคนร้ายแล้วอ้าวนี่มันน้องชายเรานี่หว่าเนี่ยไปก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เขายังไงเนี่ยสอบถามไปว่าทำไปทำไมเนี่ยน้องตอบกลับอย่างหน้าตาเฉยว่าอยากหาเงินไปใช้หนี้มันไม่มีทางออกครับพี่เพราะว่าเป็นหนี้นอกระบบสักพักก็มีตำรวจมาที่บ้านน้องก็วิ่งออกไปทางหลังบ้านเข้าไปซ่อนตัวในป่าออกตามหาแล้วยังหาไม่เจอเชื่อว่าน้องได้หนีไปไกลหนีคงหนีไปไหนไม่ไกลซึ่งน้องชายเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครไม่มีเพื่อนไม่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดเชื่อว่าสิ่งที่น้องทำไปแค่อยากจะหางานหาเงินไปใช้หนี้เร็วๆแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้ทางครอบครัวพยายามหาทางติดต่อน้องเพื่อพาน้องมามอบตัวต่อไปครับจะหนีไปไหนพ้นครับจน17:30ญาติก็นำตัวในธนพลมามอบตัวให้กับเจ้าหน้าที่สารภาพว่าติดหนี้นอกระบบ 80,000 บาทถูกเจ้าหนี้ติดตามทวงถามหลายครั้งทำให้เกิดความเครียดและก่อเหตุขึ้นซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าเป็นร้านไหนหรอกแต่พอดีว่าร้านทองร้านนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมารักษาความปลอดภัยก็เลยลงมือก่อเหตุทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบอยากขอโทษทางเจ้าของร้านและญาติพี่น้องที่ได้ทำลงไปโดยตำรวจได้แจ้งข้อกล่าววิ่งราวทรัพย์นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าห้องขังไปเถอะไอ้น้องแก้วครับธนพลครับทำงานทำการดิจะได้หาเงินไปใช้หนี้เขาไม่มากก็น้อยมัวแต่มาวิ่งราวอย่างนี้ก็ปัญหามันไอมาเป็นคุกเลยแล้วครับจะบอกให้ไปอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องของข่าวไปที่ทางด้านรวบผู้ต่างหาที่เป็นแก๊งหลอกชาวจีนบินจากบ้านเกิดหวังมาทำงานในประเทศไทยกลายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์จับมัดมือปิดตาพาตัวเข้าชายแดนไทยเมียนมาหวังส่งต่อข้ามแดนครับทางด้านพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสวรรณผู้บังคับการกองปราบได้ร่วมกันจับกุมนายสุริยาวัย30ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดแล้วก็หาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำการโดยประการใดๆให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางโดยไม่รับอนุญาตจับได้บริเวณบ้านพักแห่งหนึ่งหมู่9ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากเรื่องเป็นอย่างนี้เมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาตำรวจจับกุมนายธามวัย29ปีพร้อมรถโตโยต้าไฮลักรีโวทะเบียนนครนายกพร้อมให้การช่วยเหลือชาวจีนสัญชาติจีน3คนครับ3คนนะครับที่ถูกจับมัดมือมัดแล้วก็ปิดตาไว้ผู้เสียหายทั้ง3คนให้การว่าต้องการเดินทางมาหางานทําในประเทศไทยจึงค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก่อนพบว่าผู้ที่อ้างว่าสามารถจัดหางานได้แจ้งว่าจะพาไปทํางานที่เชียงใหม่และสุโขทัยทั้งหมดจึงเดินทางโดยเครื่องบินเข้ามาในประเทศไทยช่วงต้นเดือนกันยายนต่อมาเดินทางมาถึงพื้นที่จังหวัดตากมีรถยนต์มารับและพาเข้าไปในป่าซึ่งไม่ทราบว่าเป็นสถานที่ใดก่อนถูกใช้เทปกาวสีน้ำตาลพันบริเวณหัวและใบหน้ารวมทั้งมัดมือสองข้างและใส่กุญแจมือเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าช่วยเหลือในบริเวณชายแดนไทยเมียนมาก่อนผู้เสียหายจะถูกนำตัวไปยังปลายทางแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวอาจหลอกลวงชาวจีนโดยอ้างว่าจะจัดงานหางานในประเทศไทยให้ได้แต่เมื่อผู้เสียหายเดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดตากกลับถูกควบคุมตัวด้วยการมัดมือปิดตาเพื่อไม่ให้เห็นเส้นทางก่อนนำตัวมุ่งหน้าไปยังชายแดนไทยเมียนมาต่อและส่งต่อให้เครือข่ายในพื้นที่ชายแดนได้ในทามผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ให้การว่าได้รับรายงานจากบุคคลในชื่อในจ่อยและในยาทำหน้าที่ขับรถนำในการขนย้ายชาวจีนในครั้งดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่เลยสืบสวนขยายผลจนทราบว่าในยาคือในสุริยาผู้ต้องหารายล่าสุดจึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออก หมายจับจนกระทั่งติดตามจับตัวได้สอบสวนนายสุยาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.พบพระดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้พระเจ้าประคุณเนี่ยครับปัญหากินกันแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการคนอยากจะเข้ามาทำงานในนี้แล้วก็ถูกหลอกเตรียมจะส่งออกนอกครับก็ต่างชาติก็หลอกต่างชาติกันเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันในไทม์นี่เป็นคนไทยนี่นะคนไทยแล้วก็จับในสุริยาสุริยานี่คนไทยครับอ้าวบ้านเมืองก็เสียหายเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่เองนะครับไปอีกข่าวนึงครับจากทางด้านของประเด็นข่าวก็มีเรื่องของจับร้านที่ขายแก๊สหัวเราะได้ปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตบุกจับร้านปลาเป้าปลาโป่งยิงเป้าเข้าขายการพนันแฝงหลังกิจกรรมในศาลเจ้าช่วงกินเจยึดของกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของอะไรแก๊สหัวเราะแก๊สหัวเราะก็โดนจับได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ทางด้านตำรวจคงจะสืบมาจากทางด้านของที่จับในผับได้นะครับบอกเป็นแหล่งผลิตรายใหญ่ตำรวจได้บุกทลายผลิตลูกโป่งแก๊สหัวเราะรายใหญ่ย่านสุขุมวิทยึดแก๊สในตรัสออกไซด์ลูกโป่งนับหมื่นจับสองสาวรับสารภาพว่าส่งขายตามสถานบันเทิงครับตำรวจชุดปฏิบัติการจับตัวนางสาวพัทรละดาวัย25นางสาวธิดารัตน์วัย29จับได้ที่อาคารถนนสุขุมวิท71แขวงพระโขนงแขวงพระโขนงเหนือเขตวัฒนากรุงเทพของกลางประกอบด้วย1ถังบรรจุแก๊สไนตรัสออกไซด์ขนาด3ลิตรจำนวน90ถัง2ลูกโป่งประมาณ 27,000 ใบ3แก๊สไนตรัสออกไซด์ประมาณ 26,640 หลอดและ4ชุดคอมพิวเตอร์จำนวน1ชุดครับจากการสืบสวนเชิงลึกพบว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งผลิตลักลอบจำหน่ายแก๊สไนตรัสออกไซด์หรือแก๊สหัวเราะเจ้าหน้าที่เลยนำกำลังเข้าตรวจค้นพบนางสาวพัทรดานางสาวธิดารัตน์อยู่ในห้องอยู่ในอาคารพร้อมของกลางด้วยก็เลยรวบตัวทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาร่วมกันมีผลิตขายหรือนำสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันไม่ได้รับอนุญาตก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสน.คลองตันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับคุณผู้ฟังก็เป็นเรื่องของแก๊สหัวเราะด้วยนะครับเวลาไล่หลังมาครับกับทางด้านของเอนไซม์ไบเอ็นตราไบโอครับสำหรับท่านที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายไม่ป่วยนั่นดีแล้วครับแต่ถ้าป่วยขึ้นมาถามหาเอนไซม์ไบเอ็นตราไบโอครับ
12: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
13: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
14: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
15: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลันคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
0: มาข่าวสุดท้ายครับจับแล้วครับมือปืนพร้อมกับแฟนสาวประกบยิงอดีตกำนันดังเมืองเพชรบุรีตำรวจคุมทำแผนส่งฝากขังครับมือปืนพร้อมแฟนสาวประกบยิงอดีตกำนันดังเมืองเพชรบุรีตำรวจคุมทำแผนส่งฝากขังพร้อมยื่นคัดค้านการประกันตัวกรณีคนร้ายขับขี่มอเตอร์ไซค์และใช้อาวุธปืนประกบยิงรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ของนายเลื่อนอดีตกำนันตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางเพชรบุรีกำนันคนดังเพชรบุรีเคยได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยมเจ้าของแสงฟาร์มโคทั้งภายในประเทศและส่งออกนอกประเทศรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณสะพานข้ามทางรถไฟบ้านซ่องหนองบ่อบ้านลาดเพชรบุรีแต่กระสุนพลาดไปถูกไม่ถูกเป้าเลยรอดชีวิตช่วงเช้าวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาต่อมาได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลจังหวัดเพชรบุรีออกหมายจับตัวผู้ต้องหา2รายครับซึ่งก็ล่าสุดนะครับที่ตำรวจบ้านลาดเพชรบุรีตำรวจนำกำลังไปชุดสืบสวนไปจับตัวนายอนุสรวัย40ปีชาวตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรบุรีนะครับพร้อมด้วยนางสาวเอแฟนสาวในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองครับแล้วก็หญิงสาวอีกรายที่ต้องสงสัยที่อาจเกี่ยวข้องคดีนี้จากนั้นก็คุมตัวทั้งสองรายไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและส่งตัวฝากขังจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ทำการคัดค้านประกันตัวด้วยนะครับเอาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวที่เราเคยเสนอว่ากำนันชื่อดังถูกรอบยิงแต่ก็รอดพ้นคมกระสุนครับเวลาหมดหมดเวลาครับเห็นทีจะต้องล่ำลากันแต่เราอยู่กัน2ช่วงเนาะครับเดี๋ยวรอช่วงหลังพบกันเรื่องของข่าวกันต่อสักครู่เดียวครับ
13: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอน
16: สิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบนด์7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
17: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
18: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
19: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
20: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
21: ตอนนี้มีแรงกลับมา
22: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
23: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
17: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
6: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
16: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ0825912591
24: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อดีที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: จบลงไป3เพลงรวดฆ่าฉันให้ตายเพลงสุดท้ายเมื่อสักครู่ครับหลังจากจบข่าวก็ฟังเพลงลูกทุ่งกันกับความปรารถนาดีในช่วงนี้ของน้ำมันสกัดเย็น9
1: ชนิดที่สามารถวัดชีพจรได้นับ9ได้ดูการนอนได้เดี๋ยว
0: อยากจะได้ดูแลสุขภาพร่างกายน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมีทั้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดำน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันกระเทียมน้ำมันมะพร้าวอะไรทุกอย่าง9ชนิดครับแต่ละชนิดนี้เขาแยกมาขายต่างหากได้เลยครับแต่เราเอามารวมกัน9ชนิดเพื่อดูแลเรื่องของประเภทผู้ที่นอนไม่ค่อยจะหลับกระส่ายกระสับลุกขึ้นเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบครับแล้วก็ช่วยกำจัดสารพิษในร่างกายลดปวดปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกปวดร้าวไปทั้งตัวครับเหมือนกับหมายใครจะมาหักกระดูกเราจะได้ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บครับเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วร็อกครับบำรุงกระดูกข้อต่อนี่แหละครับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดเนี่ยนะครับลดไขมันความดันเบาหวานช่วยบำรุงปอดหัวใจบำรุงไตบำรุงตับลดอาการชามือชาเท้าต้องน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดสกัดเย็น 100% ขวดบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับและนอกจากนั้นจาก9ชนิดแล้วเรายังมี4ชนิดด้วยนะครับ4ชนิดนี่มีน้ำมันมะระตระกูลของมะระทั้งหมดเราเอามารวมไว้ไม่ใช่เอามาแค่มะระขี้นกเรามาทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานเอามารวมตระกูลเดียวกันเลยอยู่ในเม็ดแคปซูลเดียวกันและแค่3มะระไม่พอเอามาผสมกับน้ำมันงาดำอีก1ครับเป็นการว่าขวดนี้ผสมกัน4ชนิดครับน้ำมันงาดำ1น้ำมันมะระ3ชนิดมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมเป็น4น้ำมันที่จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายสกัดเย็นเช่นเดียวกันแล้วก็60แคปซูลเช่นเดียวกันก็ช่วยเรื่องของผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆกระจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายเรื่องมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดหรือผู้ที่เป็นเบาหวานต้องน้ำมันมะระ3ชนิดสกัดเย็น 100% รวมทั้งน้ำมันงาดำด้วย4ชนิดครับ4ชนิดกับ9ชนิดก็คือเรื่องของน้ำบรรจุ60แคปซูลเท่ากันรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเช่นเดียวกันนะครับและสุดท้ายน้ำมันมะพร้าวอันนี้เดียวๆโดดๆเลยครับไม่ต้องไปรวมใครเลยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ช่วยได้เฉกเช่น2อย่างทั้ง9ชนิดและ4ชนิดที่บอกมาครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับเรามาฟังกันต่อครับต่อก็ด้วยดัชนีไฉไลครับ

0: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: ท
0: ่
1: านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายครับคุณฟังครับเราไม่ต้องพูดพร่ำกันมากฟังแต่เพลงแล้วกันนะครับจบลงไปด้วยสงสัยจังเลยแล้วอยากรู้ก็พรุ่งนี้แล้วกันพี่จะบอกครับของขวัญวันวิวาของเราครับส่งท้ายครับส่งท้ายด้วยบ้านนี้ฉันรักแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับคุณฟังครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่6โมงเย็นถึงทุ่มครึ่งที่จอทร 197แห่งนี้สำหรับเย็นนี้วันนี้คืนนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าคุณผู้ฟังยังสามารถเข้ามาพูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข้อข่าวค่ำกันได้นะคะผ่านทางหน้าเพจ Facebook สถานีข่าวสนามเป้าเรามีการไลฟ์สดกันทุกวันก็จะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แล้วนะคะที่ประเทศไทยเราถือว่าเราจะจัดงานที่เรียกว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกทีเดียวก็คือการประชุมนะคะ IMF World Bank นะคะประจำปี2569นะคะตอนนี้รัฐบาลก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ทุกด้านทีเดียวนะคะโดยเฉพาะคุณเอกนิติพันธภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เตรียมที่จะขึ้น4เวทีใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะคะในการนำประเทศไทยไปถกทวิภาคีนะคะมีการนัดหมายนะคะระดับคีย์แมนทางการเงินการคลังระดับโลกถึง30นัดหมายด้วยกันแล้วก็ไทยเราก็มีความมุ่งหวังว่าเราจะเปลี่ยนเวทีการเงินระดับโลกครั้งนี้จะเป็นโอกาสของเศรษฐกิจไทยด้วยแต่ยังไงก็ตามก็ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะในการใช้เส้นทางนะโดยเฉพาะครั้งนี้เราจะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องมีการควบคุมเส้นทางการเดินรถแต่จริงๆเนี่ยก่อนหน้านั้นบอกจะปิดถนนนี้ไม่ปิดนะคะยืนยันวันนี้จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่ายังไงก็ตามจะไม่มีการปิดถนนแต่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือนะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยการความสะดวกในเรื่องของการจราจรแต่ว่าสิ่งหนึ่งนะคะที่วันนี้มีประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือออกประกาศห้ามชุมนุมนะคะใน24สถานที่นะคะบริเวณรอบศูนย์ประชุมเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บริเวณที่จะเป็นจุดนะที่จะต้องต้อนรับบรรดาผู้นำนะคะเช่นที่อาคารวันแบงคอกนะคะจะเป็นจุดที่ไปรับประทานอาหารกันด้วยแล้วก็รวมถึงบริเวณโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนอีก22แห่งด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีการประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะที่อาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัตินะหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็รบกวนการประชุม IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะพื้นที่ไหนบ้างจุดไหนบ้างเดี๋ยวดิฉันมาไล่เรียงให้ฟังกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะวันนี้นายรัฐมนตรีก็เดินทางไปร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ท่านนายกออกว่าก็ถือว่าเป็นงานสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็เป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราด้วยนะคะขณะที่วันนี้นะคะฝนถล่มหนักนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีถึง7ชั่วโมงด้วยกันนะคะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมหลายอำเภอทีเดียวนะคะรวมถึงจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบบางจุดเช่นเดียวกันแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามืดนะไปจนถึงประมาณเที่ยงตกบ่ายแต่ว่าช่วงใกล้เย็นๆเนี่ยสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวทั้งหมดที่ดิฉันเกริ่นให้ฟังกันนะคะ
1: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
2: ้น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
3: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
4: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดี
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: กรีน นไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSSSS

0: S แรงทุกถังมีตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะพร้อมกับภรรยานะคะเดินทางไปร่วมงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปีนะคะซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเพชรบูรณ์ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดนี้ที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานนะคะโดยประเพณีเนี่ยได้สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาความสามัคคีความผูกพันของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่มีต่อพระพุทธมหาธรรมราชาซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเพชรบูรณ์นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมกับประเพณีนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนับว่าเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเพชรบูรณ์นะคะที่ทุกคนควรต้องร่วมกันรักษาและส่งต่อไปยังคนรุ่นหลังนะคะโดยงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างอันดีที่จะดึงดูดผู้คนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมประเพณีของดีอยู่มากมายนะคะแล้วก็ท่านนายกนะคะก็เชิญชวนให้ชาวเพชรบูรณ์นั้นร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนด้วยนะคะไปติดตามความคืบหน้าของการจัดการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF World Bank นะคะ2026ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพพรุ่งนี้ยังเป็นวันทำงานตามปกตินะคะแต่ว่าวันหยุดก็จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่วางขานที่12เป็นต้นไปนะคะสำหรับงานในครั้งนี้คุณเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะแสดงบทบาทนำของประเทศไทยบนเวทีการเงินระดับสากลนะคะโดยผ่านเวทีสำคัญถึง4เวทีด้วยกันนะคะโดยเวทีแรกนี้นะในวันที่13ตุลาคมคุณเอกนิตินั้นจะร่วมเวทีไทย MOF นะคะ Flagship Event นะฮะซึ่งเป็นเวทีหลักของกระทรวงการคลังไทยโดยผู้ร่วมเสวนาระดับบิ๊กเนมของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสตาลิน่าจอร์จิวานะคะผู้จัดการกองทุนการเงินรอบประเทศหรือว่า IMF และคุณมิสเตอร์อาเจบังกานะคะประธานธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group ด้วยนะคะโดยเวทีนี้เนี่ยจะมีการกำหนดทิศทางแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนะคะเราก็ทราบกันดีว่าตอนนี้สถานการณ์โลกนี่ก็ยังคงมีสงครามอยู่ที่ตะวันออกกลางนะคะแล้วก็ในเรื่องของระดับภูมิภาคหลายแห่งด้วยกันที่ยังคงมีความขัดแย้งกันส่วนในวันที่15ตุลาคมนะคะคุณเอกนิติจะร่วมเสวนาบนเวทีดีเบตระดับโลก IMF Flagship Global Debate นะคะจะเปิดธงถกโจทย์ใหญ่อนาคตเศรษฐกิจโลกนะคะร่วมกับผู้จัดการ IMF นะคะคริสตาลิน่าจอร์จิวานะคะแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะคะแห่งกรีซแล้วก็ประธานยูโรกรุ๊ปด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเวทีระดับแฟลกชิพนะคะในการเปิดวงถกประเด็นที่ท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานรวมถึงการ disruptทางเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือว่า DSI จากหรือว่า AI นะคะส่วนวันที่17ตุลาคมนะคะคุณเอกนิตินั้นจะขึ้นเวทีสรุปแบงคอกนะคะที่เวทีนี้เนี่ยจะมีความสำคัญในการนำเสนอบทสรุปสำคัญที่ประเทศไทยได้สื่อสารต่อประชาคมโลกนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของคุณเอกนิติในครั้งนี้นะคะที่จะมีการร่วมประชุมทวิภาคีร่วมกับ30นัดหมายที่เดียวกับผู้นำทางเศรษฐกิจและตัวแทนของสถาบันการเงิน
3: ระหว่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้นะคะนอกจากบทบาทของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วนะคะก็ยังมีกระทรวงพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมขึ้นเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยนะเวทีนี้ก็จะมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆมาต่อยอดเป็นโอกาสนะคะทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตธุรกิจนวัตกรรมนะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เตรียมที่จะนำเสนอนะระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสมบนเวที IMF ด้วยนะคะคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จะเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยนะคะทั้งเรื่องของหลักประกันสุขภาพล่วงหน้านะคะแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะคะผ่านทางนิทรรศการ Thailand Pavilion นะคะภายในการประชุมนะคะใน IMF ในครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอสม.ก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนนะคะในการเฝ้าระวังป้องกันนะแล้วก็ดูแลประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะมาดูความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะก็ยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ที่จะดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะบอกว่าเป็นมีการตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขนะคะสำหรับงานในครั้งนี้เนี่ยได้มีการบริหารจัดการการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถนำผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็จัดพื้นที่กันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะรวมถึงยืนยันว่าจะไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าก็ขอความร่วมมือนะพี่น้องประชาชนถ้าเลี่ยงเส้นทางได้ขอให้เลี่ยงเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้นะคะยกเว้นหากมีความจำเป็นต้องมีการปิดจราจรนะคะก็จะให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและวางแผนการเดินทางอย่างเหมาะสมเพื่อเฝ้าระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องมีการปิดเส้นทางนะเพราะต้องเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ที่อาจจะมาก่อเหตุรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในช่วงเวลาของการจัดประชุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็จะใช้มาตรการยุทธวิธีตามหลักสากลตามสถานการณ์เพื่อให้ครอบคลุมเป็นไปอย่างเหมาะสมนะคะรวมถึงนะคะยืนยันความพร้อมเต็มที่ในการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ยืนยันแล้วนะคะว่าจะไม่มีการปิดการจราจร6เส้นทางนะคะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะใช้เนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาคารวันแบงคอกฟอรัมเนี่ยจะเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงรับรองการ่าดินเนอร์ด้วยนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักสำหรับผู้เข้าร่วมระดับสูงจำนวน22แห่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้เราจะต้องรองรับผู้คนถึง 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยถ้าหากเลี่ยงเส้นทางได้ก็จะเป็นผลดีนะคะเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะคะแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนยังต้องใช้เส้นทางนั้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามเนี่ยก็สามารถที่จะไปได้เพราะว่าจะไม่มีการปิดเส้นทางการจราจรอย่างแน่นอนแต่ว่าเพื่อของการลดปัญหานะคะเส้นทางที่ควรเลี่ยงมีดังนี้นะคะคือ1ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเส้นที่2ก็คือถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่งเส้นที่3ก็คือถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4จนถึงแยกวิทยุนะคะเส้นที่5คือถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุจนถึงแยกสารสิน
2: เส้นที่6นะคะก็คือถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้งสองฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยแต่ถ้าใครพบบ่อแสสิ่งผิดปกตินะคะต้องการสอบถามข้อมูลการจราจรนี้ก็สามารถโทรไปได้ที่สายด่วน191นะคะหรือว่าศูนย์ควบคุมการจราจรบก.02ที่1197ตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้นะคะอย่างที่บอกให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะออกประกาศห้ามชุมนุมใน24สถานที่นะคะก็คือจุดที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการกีดขวางหรือรบกวนการปฏิบัติงานนะคะในระหว่างการประชุมIMF World Bank ด้วยนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่10ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้จนถึงวันที่20ตุลาคมนะคะมาปิดท้ายกันเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันบ้างนะคะวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าบรรยากาศคึกคักมากทีเดียวถ้าเทียบกับการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมานะคะก็มีความตื่นตัวกันมากทีเดียวนะคะปิดหีบกันไปตั้งแต่16นาฬิกาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังว่าใครมีคะแนนนำนะกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมากที่สุดนะคะถึง4ล้านคนด้วยกันนะคะโดยวันนี้ผู้ประกันตนและนายจ้างก็ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์นะคะอย่างคึกคักมากทีเดียวนะคะแต่เบื้องต้นเองนะปัญหาที่พบส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็คือการตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าเขาไม่ได้มีจุดไปตามหมู่บ้านเหมือนเลือกตั้งทั่วไปนะคะต้องไปตามจุดที่เขาประกาศกันนะแล้วก็เบื้องต้นเองความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็มีปัญหาที่พบกันตั้งแต่เช้าเนี่ยก็คือหน่วยไม่ตรงบ้างไม่เข้าใจสิทธิ์กันบ้างนะคะก็เบื้องต้นเองมาล่าสุดนะคะบอกว่าการนับคะแนนยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้ามีคะแนนนำทั้งในฝั่งของผู้แทนผู้ประกันตนลูกจ้างแล้วก็ผู้แทนฝั่งนายจ้างนะคะอันนี้คือนับคะแนนณตอนนี้นะยังไม่ถือว่าเป็นการชนะนะนี่เป็นการเพียงแค่อัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าตอนนี้ใครมีคะแนนนำนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนฟ้ากันนะคะ
4: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
8: มาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะคะตั้งแต่ช่วง4:00ถึงเที่ยงวันที่ผ่านมานั้นฝนตกหนักหลายพื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรีนะคะส่งผลให้ปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ระบายน้ำไม่ทันเนี่ยท่วมขังบนถนนหลายสายน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนนะคะทั้งอำเภอหนองยาปร่องที่เขาย้อยถนนบางสายถูกตัดขาดนะคะแล้วก็พื้นที่ในอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่สะสมแล้วก็ระบายไม่ทันนะคะทำให้ถนนหลายสายเนี่ยนะคะน้ำท่วมสูงทีเดียวที่เป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญของ เมืองเพชรด้วยกันนะคะแล้วก็จุดที่ทำให้เกิดความเสียหายก็คือทางลอดของถนนค่ะนะคะเพราะว่าทางรอดสะพานต่างระดับเนี่ยทั้งหลายพื้นที่ทีเดียวนะคะปรากฏว่ามีน้ำท่วมขังนะสูงบางแห่งเลยสูงถึง170 เซนติเมตรด้วยกันนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยมีน้ำลึกถึงเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยลึกถึง 3-4 เมตรนะฮะเจ้าหน้าที่ต้องติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถผ่านนะคะแต่พอมาคลี่คลายสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายลงเมื่อช่วงเวลาประมาณ3:00 น.ค่ะเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็เริ่มคลี่คลายระดับน้ำบนถนนหลายสายก็ทยอยลดลงนะคะเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากบางช่วงเนี่ยก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติยกเว้นตามทางลอดจุดกลับรถในสะพานตากระดับหลายแห่งยังมีระดับน้ำสูงขึ้นไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกตินะคะเบื้องต้นเองนะคะทางกองทัพบกช่วยเหลือประชาชนนี่นะพลตรีพีรชัดพันทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่15ก็สั่งการให้กองพันมณฑลทหารบกที่15นั้นจัดกำลังพลนะคะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วยุทธปกรณ์ยานพาหนะลงพื้นที่ขนย้ายของนะไปอยู่ที่สูงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็ร่วมกับหน่วยกู้ภัยในพื้นที่นั้นก่อสร้างกระสอบทรายบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะฝนตกหลายชั่วโมงค่ะนอกจากเพชรบุรีแล้วเนี่ยในตัวเมืองกาญจนบุรีนะคะวันนี้เนี่ยใครที่ไปใช้มอเตอร์เวย์ M811นะคะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีเนี่ยเขาบอกว่าพอลงถนนมอเตอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะไปเจอน้ำนะเพิ่มท่วมสูงบนผิวถนนนะนั่นก็คือน้ำป่ามันไหลหลากเข้ามาหลายจุดด้วยกันนะคะทำให้รถที่ลงมอเตอร์เวย์มุ่งหน้าเข้าเมืองกาญจนบุรีเนี่ยต้องใช้เส้นทางสัญจรได้เพียงช่องทางเดียวแล้วก็น้ำสูงมากทีเดียวนะคะก็เกิดขึ้นช่วงที่ฝนตกเป็นจำนวนมากล่ะค่ะไปดูพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันบ้างนะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมขังมากทีเดียว วันนี้รัฐมนตรี3กระทรวงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาการเตรียมฟื้นฟูนะคะแล้วก็เบื้องต้นเองนะคะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถนะคะเพื่อเยี่ยมทั้งโรงพยาบาลหลักแล้วก็โรงพยาบาลสนามนะคะพี่น้องประชาชนที่เข้ารักษาตัวที่นี่นะคะแล้วก็สอบถามถึงความต้องการนะของการสนับสนุนเพิ่มเติมพลโทอดุล นะคะได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีนะคะจากนั้นเนี่ยก็เดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปาร้าอำเภอบ้านสร้างบ้านสร้างนี่นะก็หลายอำเภอที่ผ่านมาเนี่ยน้ำท่วมอำเภอบ้านสร้างเนี่ย 100% นะคะทุกพื้นที่นะคะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่ก็ยังท่วมขังอยู่ต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็รัฐมนตรีกลาโหมก็เน้นย้ำการแก้ไขปัญหาต้องมองภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะคะส่วนคุณสิริพงษ์อังคสกุลกิจรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยก็บอกว่ากระทรวงคมนาคมได้สนับสนุนนะคะเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องทั้งรถบรรทุก6ล้อรถตีนตะขาบรถตักนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็ซ่อมแซมถนนเส้นทางด้วยคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาแก่ผู้ประสบภัยค่ะโดยรายใดที่ตรวจสอบข้อมูลพบถ้วนก็พร้อมจะจ่ายทันทีไม่ต้องรอทุกครัวเรือนนะคะตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันนะฮะก็ถือว่าช่วงนี้คลี่คลายลงแต่ว่าบางจุดนะฮะเขาก็บอกว่าบางจุดเนี่ยแถวกบินบุรีเนี่ยก็ยังคงมีน้ำนะที่เน่าเสียนะคะแล้วก็บางจุดเนี่ยปลาก็ตายจำนวนมากโดยเฉพาะตามแหล่งน้ำสาธารณะที่มันเป็นแอ่งอยู่นะคะส่วนวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมนะคะก็ลงพื้นที่ไปดำเนินการตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะเก็บขยะชิ้นใหญ่ล้างทำความสะอาดบริเวณเคหะลุ่มเก้าลาดกระบังนะคะปรับแผนระดม12เขตนะคะลุยเคลียร์ขยะเคหะลุ่มเก้าลาดกระบังแล้วตั้งเป้าว่าอีก3วันจะคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนะคะส่วนกองทัพเรือค่ะก็ได้ระดมเรือผักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะฮะตอนนี้พยายามเร่งผักดันน้ำออกทางทะเลให้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับเคาะข่าวค่ำนะคะดิฉันรัชนีวรรณดวงแก้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปัจจารีสนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในการนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองจะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีและจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดรับรางวัลพระราชทานเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้
1: ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตนำประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัตินานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนมันเป็นที่ปรารถนา
0: และจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของชาวปัตตานีโด ยมีราษฎรจังหวัดปัตตานีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงทำนุบำรุงกิจการของศาสนาอิสลามในประเทศไทยในฐานะที่ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงเกื้อกูลค้ำจุนทุกศาสนาภายใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมทุกประการเวลา 20:29 เมื่อเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ

โอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นที่2เป็นสบายปักดิ้นทองใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีอย่างเป็นทางการตอนค่ำส่วนเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษประกอบด้วยแบบแขนสั้นเป็นเสื้อคอตั้งแขนสั้นติดกระดุมหน้าเหมาะสำหรับหลากหลายโอกาสแบบแขนยาวเหมาะกับงานที่ต้องการความเป็นทางการมากขึ้นและแบบแขนยาวมีผ้าคาดเอวใช้ในงานพิธีการที่มีความสำคัญและถือเป็นเครื่องแต่งกายอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีตสืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
จากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความภาคภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสที่มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในการนี้องคมนตรีร่วมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงการสรุปผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆณหอประชุมที่ทำการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน997ชุดแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนประชาชนเพื่อเชิญไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปพร้อมกันนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้แก่ประชาชนได้รับทราบเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นและต่อมาองคมนตรีได้ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในอำเภอขานุวรลักษบุรีเพื่อมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งทั้งหมดได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างระหว่างวันที่18ถึง28กันยายน2569จึงทำให้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรได้รับความเสียหายรวม8อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 22,1,500 คน 7,976 ครัวเรือนปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่ซึ่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน170ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ตำบลบึงคอหายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งในโอกาสนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับโรงเรียนและชุมชนอยู่ติดคลองทำให้น้ำท่วมขังเข้าบ้านเรือนประชาชนประมาณ200ครอบครัวทรัพย์สินวัสดุอุปกรณ์การเรียนเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากที่ผ่านมาโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ได้งดการเรียนการสอนชั่วคราวและมีกำหนดเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569การได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จากในจังหวัดลพบุรีได้แก่วัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนาราม ามและวัดคิรีธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพและวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.นายสุพนาถดิษยานุกูลพัฒสอนและคณะวัดเวลุวนารามไผ่เขียวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์และคณะครอบครัวสุนทรบุระครอบครัวรุจิเรกและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 น.บริษัท My and Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์รุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบุญญาทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์รวม10รูปจากวัดสังเวชวิสยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมานรดีวัดท่าทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชและวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบุรณะวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองไฮจังหวัดศรีสะเกษและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 สมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีครอบครัวพรจรูนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคมศรีครุสิงสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปฐุมคงคาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.บริษัทสยามซันนี่โวลจำกัดนายกฤพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรลดากตัญญูตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤทธิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญยางสิงห์จังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสนา
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอ
1: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
8: ผมร
7: ู้
8: สึกว่าตัวคนแก
9: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธาวินหูค่ะปลัดกระทรวงแรงงานแถลงภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าคะแนนยังนำทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
16: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
15: มาเตรียมพร้อมกัน
17: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปลัดแรงงานเผยภาพรวมเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นที่น่าพอใจพร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลผลคะแนนได้อย่างสะดวกคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: พันตำรวจโทวรรณพงษ์คดชรักปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงภาพรวมหลังปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งตลอดวันเป็นที่น่าพอใจพร้อมกับคุณเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศที่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังสำหรับขั้นตอนหลังปิดการลงคะแนนสำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการนับคะแนนที่ถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างเปิดเผยผ่านระบบแดชบอร์ดทางเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมตั้งแต่18นาฬิกาเพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้อย่างสะดวกด้านนางสาวจีรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าขอความร่วมมือทุกฝ่ายเคารพกติกาและกระบวนการเลือกตั้งโดยในการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลคะแนนควรระบุให้ชัดว่าเป็นข้อมูลระหว่างการนับคะแนนหรือผลคะแนนที่ไม่เป็นทางการเนื่องจากตัวเลขอาจมีความคลาดเคลื่อนส่วนการประกาศผลอย่างเป็นทางการจะดำเนินการภายหลังการนับคะแนนรวบรวมและรายงานผลคะแนนในระดับจังหวัดเสร็จสิ้นและคณะกรรมการเลือกตั้งจะตรวจสอบรายงานผลคะแนนของแต่ละจังหวัดก่อนประกาศผลรวมคะแนนต่อไปการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของระบบประกันสังคมไทยธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุดทีมประกันสังคมก้าวหน้าทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนคะแนนอย่างนำปศไล่สกัดขบวนการขนยาเสพติดรวบ2ผู้ต้องหายึดยาบ้า4ล้านเม็ดคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทภูมิมินพุ่มพันม่วงผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำกำลังจับกลุ่มนายสาครและนายปรามมานรงพร้อมของกลางยาบ้าน4ล้านเม็ดและรถยนต์ทะเบียนกรุงเทพมหานครที่ใช้ในการลำเลียงยาเสพติดสืบเนื่องจากตำรวจกองบังคับการข่าวกรองยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญก่อนขยายผลสืบสวนเครือข่ายยาเสพติดจนพบความเชื่อมโยงของกลุ่มลำเลียงยาเสพติดจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยมีปลายทางในพื้นที่จังหวัดลพบุรีจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดดังกล่าวมีนายสาครกับพวกเป็นผู้ร่วมขบวนการใช้รถยนต์2คันในการลำเลียงโดยรถกระบะทำหน้าที่นำทางให้กับรถขนยาเสพติดจึงวางกำลังเฝ้าสังเกตตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มผู้ต้องหาจะใช้เดินทางกระทั่งพบรถยนต์เป้าหมายขับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งหน้าไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะขับย้อนกลับลงมาจึงติดตามสะกดรอยอย่างใกล้ชิดและสกัดได้ที่บริเวณแยกโชว์รูมริมถนนหมายเลข2436ตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนรถกระบะซึ่งทำหน้าที
0: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
5: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
6: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
7: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเล

กับบทเพลงที่ชื่อว่ายืนใจลอยคอยแฟนนะครับขับร้องโดยสายันสัญญาส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะ มาคมในภาคกลางคืนบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับเขาบอกในภาคกลางคืนเนี่ยส่งไปได้ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับแต่ว่าสุภาษิตทักทายเหมือนในภาคกลางวันนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาไม่ว่าจะเป็นปราจีนบุรีก็ฟังได้ฉะเชิงเทราก็ฟังดีนะครับอีกหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับยาเพียงยาของสุภาษิตเนี่ยเช็คจากการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับที่อำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ก็ฟังได้นะครับแล้วก็ที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ก็ฟังดีเขตจังหวัดตากนะพบพระจังหวัดตากอำเภอพบพระพบพระนะจังหวัดตากก็ฟังได้แม้กระทั่งที่บึงกาฬเนี่ยบึงกาฬได้อยู่อีสานเหนือนะครับ

ก็คือข้ามสะพานก็ไปประเทศลาวได้เลยเลยจังหวัดหนองคายไปนะครับก็ฟังได้นะแล้วมียะเพียงเยอะแยะหลายท่านก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของสุภาษิตนะครับอุดรธานีก็ฟังดีฮะเป็นว่านะครับทักทายแล้วก็ส่งความรักความคิดถึงความห่วงใยไปยังญาติเพียงเยอะแยะทุกสันที่ทุกจังหวัดที่ฟังสุภาษิตในค่ำคืนนี้ครับเราเจอกัน3ชั่วโมงด้วยกันชั่วโมงแรกเพลงลูกทุ่งเก่าไม้เวช้าคราเข้ากันไปชั่วโมงที่2เพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆเก่าไม้เวช้าคราเข้ากันไปเช่นเดียวกันและเพลงหลากหลายสไตล์ไปอยู่ในชั่วโมงที่3นะครับติดตามรับฟังสุภาษิตทั้ง3ชั่วโมงจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะจองตัวไว้เลยนะครับยะเพียงยะยามีทั้งท่านที่ฟังเป็นประจำและหลายท่านเพิ่งหมุนคลื่นมาเจอสุภาษิตก็จองตัวเลยให้ฟังรายการสุภาษิตในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงนะครับหลายท่านมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวฟังก่อนนะเพราะว่ารู้ว่ากลางคืนเนี่ยมันชั่วโมงมันยาว3ชั่วโมงก็คือรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยพอท่านทานข้าวเย็นเสร็จสับเรียบร้อยมีการงีบเอาแรงด้วยนะและถึงเวลา3ทุ่มเนี่ยเหมือนมีนาฬิกาปลุกในตัวเองตื่นมาปั๊บมาหมุนเจอสุภาษิตนะครับก็เป็นอันว่านะครับเรามีความสุขร่วมกันนะฮะเรามีนัดกันนะครับก็ผู้ที่สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกๆวันเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดมีทั้งภาคกลางวันภาคกลางคืนนะครับก็คือสุดยอดสุนไพรบูรณาการตราสุภาษิตเลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนและกาแฟดีกาแฟเด็ดกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับและงาดำสกัดนะครับนะเสริมเพิ่มพูนจากร่างกายนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับนั่นคือว่างาดำสกัดเนี่ยโอ้โหสรรพคุณสูงมากและยังมีคอลลาเจนไปช่วยด้วยที่ดังก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าเนี่ยบอกดื่มกาแฟมันก็มีตัวช่วยแล้วนะเสริมคอลลาเจนก็มีคอลลาเจนนะฮะอีกเช่นเดียวกันนะในงาดำสกัดที่มันก๊อบแก๊บตามข้อตามกระดูกนะครับแล้วก็บำรุงผิวพรรณบำรุงเส้นผมเล็บทำให้ผิวพรรณผ่องใสดูอ่อนกว่าวัยร่างกายแข็งแรงทานงาดำสกัดนะฮะ2แคปซูลก่อนนอนและ2แคปซูลก่อน2แคปซูลหลังอาหารเช้าและก่อนนอนนะครับกระปุกละ300บาทเท่านั้น60แคปซูลนะ60แคปซูลสุภาษิตสั่งมาเนี่ยมาบริการลูกค้าของสุภาษิตนะครับแทบไม่มีกำไรเลยล่ะนะครับเป็นการแบ่งปันกันนะครับหลายท่านบอกว่าสุภาษิตเอามาบ้างเถอะนะเดี๋ยวซื้อสูตร1สูตร2เดี๋ยวซื้อด้วยงาดำสกัดนี่แหละแต่สุภาษิตรับจากบริษัทยิ่งใหญ่อลังการมากของประเทศไทยในระดับพรีเมียมนะครับเขาบอกกระปุกละ860บาทแต่ว่าสุภาษิตจำหน่ายเพียงบริษัทก็บอกให้จำหน่ายเพียงกระปุกละ300บาทนะฮะดิดลูกคิดแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่มีลูกคิดแล้วเนาะเครื่องคิดเลขนี่แหละคิดไปคิดมาเอ้ามันจะมีกำไรไหมเนี่ยนะฮะเอ้าไม่เป็นไรฮะเป็นการบริการลูกค้านะครับแล้วก็มาราคินกสกัดครับลดเบาหวานความดันไขมันในเส้นเลือดและดูแลร่างกายทุกระบบเลยสารสกัดระดับพรีเมียมอีก6ชนิดนะนอกจากมาราคินกสกัดเนี่ยในรูปของแคปซูลเจลอ่อนนุ่มนะฮะทานง่ายกระปุกละ300บาทมันอยู่60แคปซูลนะสามารถรวมกันมาได้นะสั่งผสมกันมาได้เลยว่าจะเอางาดำกระปุกหรือมาราคินกสัก3กระปุกอะไรเนี่ยผสมกันมาได้เลยนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันนะครับทุกอย่างมีอย.มีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยยัดเพียงยัดยาหลายท่านเคยทานมาแล้วแล้วจะรู้ว่าดีทานดีแล้วทานต่อทานดีแล้วบอกต่อเดี๋ยวสุภาษิตจะพูดถึง
ยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นและก็ยาแก้กระสายตาลุ่งฟ้าโอสถก่อนนะครับเป็นของดีและถูกมากๆแถมเยอะมากๆนะครับยาผิงยาของสุภสิทธิ์สั่งไปเนี่ยครั้งแรกสั่งอย่างละกระปุกพอประทับจะและสั่งอย่างละ2กระปุกก็คือเป็น4กระปุกสุภสิทธิ์ก็เลยแถมให้อีก2กระปุก นะได้6กระปุก 1,400 บาทดีด้วยนะไม่ได้หมายความว่ายัดเยียดให้ยาผิงยาแต่ว่าดีจริงสรรพคุณสูงจริงนะครับมาไล่เรียงกันก่อนว่ายาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนั้นมีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับมีกระชายดำเป็นตัวนำกระชายดำและสุนไพอื่นๆรวมทั้งหมด30ชนิดเนี่ยบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนั่นคือบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้ดีเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับดังนั้นผู้ที่เป็นเบาหวานความดันไขมันเอาไปทานได้แล้วก็ดีด้วยแล้วก็ท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รถขากางเกงกั้นปัสสาวะไม่อยู่นั่นก็คือเรื่องราวของต่อมลูกหมากเรื่องราวของสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะครับมาฟื้นฟูนะครับมาฟื้นฟูถ้าไม่ฟื้นฟูมันก็จะเงียบสนิทและตายไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเกิดพร้อมกันแต่ตายก่อนเจ้าของเนี่ยมาทาน2แคปซูลก่อนนอนท่านหญิงเหมือนกันครับพอเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันซุบซิดๆเหลืองคอเหี่ยวย่นยานบอกเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นเนี่ยพอหมดประจำเดือนปุ๊บเนี่ยเหี่ยวแห้งแบบว่ายังไงล่ะโทรมลงไปเลยทันตาเห็นเลยฮะก็คือว่าหมดประจำเดือนแล้วนะครับนั่นคือขาดฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนตรงนี้ก็เป็นตัวช่วยบำรุงเลือดเนี่ยกระชายดำและสุนทรีย์อื่นเนี่ยบำรุงเลือดทำให้ดีแข็งแกร่งแข็งแรงฮะมีแรงนะแล้วก็มีเรี่ยวมีแรงทั้งท่านหญิงท่านชายทานแล้วมันจะดีมากนะครับบอกหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยมีเฉพาะกระชายดำอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหลูกเต็มบ้านหลานเต็มดอยเลยและที่สำคัญวิ่งข้ามดอยไป3ดอยยังไม่เหนื่อยเลยเนี่ยนี่คือเป็นการถอดนะฮะตัวยานะครับมาอยู่ในยาบำรุงกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับกระปุกสีแดงทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองทั้งท่านหญิงท่านชายเทียนทานเพียงวันละครั้งเดียวก่อนนอน2แคปซูลกระปุกละ350บาทคุ้มมากคุ้มเงินมากนะครับแล้วก็นะเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมันรู้จักกับสูตร2นะครับสูตร2เรียกว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นการแก้กระสายนะครับนั่นคือไปฟื้นฟูแก้กระสายที่ต้นเหตุเลยแล้วก็บรรเทาการปวดเมื่อยไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวนะเข้าไปแก้ไขดูแลต้นเหตุของการปวดเมื่อยเลยนะครับแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับนั่นคือท้องผูกเป็นแพ้ระดึก5วัน7วันยังไม่ถ่าย10วันยังไม่ถ่ายกินยาถ่ายจะไม่รู้ปิดรู้เปิดนะครับเขาเลยมาทานยาสุด2ลูกฟ้าโอสถเนี่ยจะช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปไม่ให้เหลวไปแล้วก็ไม่ให้แข็งไปถ่ายพอดีถ่ายวันละครั้ง2ครั้งไม่ถ่ายพร่ำเพื่อนะครับไม่ได้ถ่ายแบบคนท้องเสียนะครับก็สรรพคุณสูงมากบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้าปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดทั่วสารพางกายนะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังซีดถึงอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมื่อมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆครับทำให้กินข้าวได้นอนหลับจะได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งแข็งแรงต่อสู้บนโลกใบนี้ได้และต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับบอกว่าคนเรากินข้าวได้นอนหลับไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ทุกข์ทรมานระบบขับถ่ายดีชีวิตมีสุขทำให้สมองผิวพรรณดีสดใสโดดเด่นก็วัยนะครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ได้เมื่อทานสูตร2ลูกฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลเลยนะครับสูตร2นี้นะครับฉลากสีน้ำเงิน
ถ้าหนักแล้วทานสองส่วนร่วมกันหนักแล้วคือไรแหละท่านติดเตียงไรท่านป่วยเรื้อรังไรท่านเป็นเกาต์รูมาตอยก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ไรท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังวังชาโอกาสกระดูกผุกระดูกพุนสูงเนี่ยทานสองส่วนร่วมกันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคือสูตรหนึ่งเอาไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตร2เอามาทานก่อนอาหารเช้าเย็นครั้งละ3แคปซูลทานให้เห็นดีให้เห็นไวให้ได้ผลดีได้ผลไวทานตามที่สุภาษิตบอกกล่าวนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารอย่างแน่นอนนะครับมาบอกราคากันก่อนนะครับกระปุกละ350บาทนะทั้ง2สูตรเลยราคาเท่ากันนะครับถ้าซื้อกระปุกเดียวเสียค่าจะส่งเก็บเงินปลายทาง50บาทที่จริงเขาคิดเป็น100แต่ว่าสุภาษิตเนี่ยคิดแค่50บาทก็คือเป็น400บาทถ้าซื้อ2กระปุก2กระปุก700บาทส่งให้ฟรีนะครับการจัดส่งเนี่ยมันเขาจะคิดเป็น2เท่าคือค่าจัดส่งอีกอย่างนึงและค่าเก็บเงินปลายทางอีกอย่างนึงรวมกันก็พอสมควรถ้าซื้อ3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆซื้อเอาไปแบ่งเงินก็ดีได้ประหยัดเงินนะครับและสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีคุณภาพสูงมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างชัดเจนแน่นอนจะสั่งแบบสูตรเดียวก็ได้6กระปุกหรือจะสั่งผสมกันทั้ง2สูตร6กระปุกก็ได้เราก็ยินดีนะครับย้ายเพียงยามีหลายท่านมากเอาไปทานกันแล้วก็ได้ผลไวให้ผลจริงหลายท่านสั่งครั้งแรกกับอย่างละกระปุกพอสั่งครั้งที่2บอกว่าสั่งอย่างละ2แถม2และอย่างละ3กระปุกสุภสิทธิ์ก็จัดส่งให้นะครับของดีคุณภาพสูงราคาไม่แพงต้องยกให้กับสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2ลูกฟ้าโอสถชื่อนี้จำไว้ร่างกายแข็งแรงโทรมานะครับ0836931999นะครับเมื่อสักครู่นี้สายันสัญญากับใจรอยคอยแฟนมาถึงสายันนิรันดร นะครับสุโขทัยระทมนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านกาแฟเทียนฉายกาแฟและกาวิสอนจะบอกกล่าวเล่าขานในช่วงต่อไปนะครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆ นั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามินเอสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก๊วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวีออลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: จดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้เลยนะครับและพรุ่งนี้ประมาณ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อได้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์หรือสอบถามให้สิ้นสงสัยสอบถามให้มั่นใจแล้วก็สั่งซื้อกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดระดับพรีเมียมคนทั่วโลกนี้ต้องการนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าควบบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกลิ่นยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสไลด์ใช้สารสตีวอลแกลโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำลังไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มิได้ไปรักษาแต่ไม่กระทบต่อโรคนะครับใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพลียวลมสมใจเสตาดีผมหนาขึ้นนะมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตั้งถังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านหินเหลียงจืดสมกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีสารสกัดทุกตัวเนี่ย ผสมผสานอย่างลงตัวโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยเภสัชกรแพทย์แผนปัจจุบันและก็นักวิชาการอาหารมาปรุงให้ได้เป็นกาแฟชั้นยอดอร่อยด้วยกลิ่นยั่วยวนใจด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาเมื่อดื่มกาแฟเทียนไชคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250บาทมาจุด12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทวิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทุกชนิดด้วยวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับสอบถามเพื่อความมั่นใจและสั่งซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกับสุภาษิตสูตร1สุภาษิตเลวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิสซอนดูแลดวงตางาดำสกัดผสมคอลลาเจนหรือจะเป็นบารักคินกสกัดพร้อมสารสกัดชั้นยอด6ชนิดสั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตสอบถามให้มั่นใจและสั่งซื้อที่0836931999ครับ

สันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าลูกชาวบ้านตามไปด้วยสุนารีราชสีมามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: ินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: เ
1: ออจังหลายเที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะชมจังได
1: ้เออหลานมันเอาไปกินอีกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินบางกินไม่ได้หน่อยบ้างตาฟังไม่อิดเออเอาตังค์ก็ที่กองก็มีเอากองไป
0: ลูกหลานประทับใจตังค์ที่กองเลย
1: ตังค์กลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี่ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้วยแล้วมันก็ฟ้ามันบังต้อเนื้อ
0: โอ้
1: เดี๋ยวนี้มันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
0: มั่นใจเนาะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
1: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
0: มันได้ผลเนาะยายก็เนี่ยเขากินกันเยอะๆเนาะ
1: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องบอกว่าสั่งแล้วพี่เอากล่องไปบอกป้าสั่งเ
0: นอะ น้องวิชานำเนาะ
1: จ้าจ้า
0: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับกล่องเขามา700 บาทสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้า
2: สะอาดวงจันทร์ยืนทานลุงฟ้าโอสถเป็นยังไงบ้างครับคุณป้า
3: ดีหน้าดีก็แบบผิวพรรณดีแล้วระบายการระบายนี่ปกติดีมากเลยแหละ
2: การปวดเมื่อยนะครับ
3: การปวดเมื่อยก็มันไม่ปวดมันได้จะตึงๆแต่ไม่ปวดการตึงดันอยู่มันก็
2: หายปวดหายปวดเนาะ
3: จ้ะ20กระปุกนะ
2: นะโอ้กินแล้วดีเน
3: า
2: ะ
3: แล้วก็ตามกินอยู่เลยเนี
2: ่
3: ย
2: แล้วเดี๋ยวจะทานของสุภาษิตด้วยคือสูตรนึง
3: กันว่ามันมึนๆหัวเห็นฟังไว้เห็นสุภาษิตบอกว่ายานะตัวใหม่สูตรนึงอ่ะ
2: ครับ
3: มันแก้มึนหัวได้จะลงกิน
2: บำรุงประสาทด้วย
3: จ้ะมันจะมึนๆหัวพอมึนหัวแล้วมันตาลกว่าง
2: แล้วบำรุงกำลังด้วยนะ
3: จ้าจ้าจ้า
2: เอาไปทานร่วมกันเลยนะเอาไปทานร่วมกันแล้วก็จะดีด้วยนะคุณป้าเน
3: าะจ้ามันติดว่าเดี๋ยวนี
2: ้โอ้นะแล้วดีขึ้นมากมายเลยล่ะ
3: ก็ดีใครๆอย่างเห็นบอกว่าเป็นไงแกทำอะไรผิวพรรณก็ดีแล้วก็บอกยังกินยาเนี้ยตัวเนี้ยให้กินให้ใครกินใครก
2: ็ครับได้คุณป้าเนาะสั่งอย่างละ2กระปุกหรือสุภาษิตช่วงนี้แถมให้เลยนะ
3: ค่ะ
2: เป็น4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะเอาไปทานแล้วมาอวยใจสุภาษิตนะลูกค้าเก่าจะประจำนะคุณป้า
3: ค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณป้าสาดวงจันทร์อิน
4: ผมแ
0: ห
4: งแล้วบอกไม
0: ่
4: ม
0: ี
4: แรง
0: ไม่มีแก้วแฟร์เทนชัยคอฟฟี่นี่โผเพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
4: เขาบอกนอนไม่หลับอีก
0: เ
4: ขาพี่แล้วเขานอนหลับดีเขาบอกว่ามันชื่นใจด
0: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
4: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
0: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
4: จ้า
0: เนาะ
4: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
0: ผม
4: ช่วยดี
0: ที่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
4: ผมหนาขึ้นเนาะ
0: เออ
4: จริงหนาขา
0: จริงเนาะ
4: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
0: ไม่ร่วงเนาะ
4: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงหวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงมันหนา
0: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
4: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
0: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่เพชรทุนจันงาม
4: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
0: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะ
4: แม่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมสั่งซื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
0: โอ้สาธุขอบคุณ
4: เพื่อนขายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าอยากสั่งเดี๋ยวสั่งให้เยอะ
0: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทนชาเลยเนาะสุดยอด
4: โอ้สุดยอดครับผมจังกินนี่เพราะว่าใครชงที่ไหนเหม็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไงอ๋อ
0: สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
4: ่
0: ไอทูนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
6: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
5: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
6: ทับน้ำหมู่5
5: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
6: ด้วยกาแฟด้วย
5: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
6: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
5: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเนี่ยจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
6: โอ้ซื้อเต้หมูประจำ
5: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
6: เพราะ
5: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
6: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
5: จริงด้วยจริงด้วย
6: ฟังทุกวัน
5: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสเลยค่ะ
7: ขอบคุณพรีเซนเตอร์ทุกท่านนะครับที่เอาไปทานแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับทานวิซอนทานสูตร1สุภสิทธิ์ลิวิชั่นทานสูตร2ลูกฟ้าโอสถและดื่มกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ประทับใจร้านจมูกป่าโมกนี่ขายดีมากๆน้ำลดแล้วนะครับไปซื้อได้ทุกอย่างเลยนะครับสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ก็จดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้0836931999ครับ

0: กินไม่เลือกเลยนะ
1: เฮ้ยเลือก
0: เลือกอะไร
1: เลือกหมา
0: เฮ้ยยังไง
1: โอ้ยเลือกหมาออก
0: อ๋อเลือกหมาออกมากิน

ทีมงานณโย่งณพวงด้านลงทศพลหิมพานต์กับเพลงที่ชื่อว่าเอาใจเมียขำๆนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ปิดเบรกในชั่วโมงแรกด้วยไพรวัลย์ลูกเพชรกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มตังเกจบไม่จบอยู่ที่การเวลาแล้วไปพักดื่มน้ำดื่มท่าดื่มกาแฟเทียนแฉกคอฟฟี่กันก่อนช่วงหน้ามีเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
5: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึก
13: จากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะไทยพร้อมเปิดฉากจัดการประชุม IMF World Bank 2026ระหว่าง 12-18 ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รองนายกเอกนิติเตรียมนำทีมขึ้นเวทีการประชุม IMF World Bank 2026ถกวาระเศรษฐกิจโลกขออภัยค่ะถกภาวะเศรษฐกิจโลกพร้อมนำทีมประเทศไทยหารือทวิภาคีกับคีแมนการเงินการคลังระดับโลกคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: นายเอกนิตินิติธรรมประภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมประชุม IMF World Bank 2026เวทีการเงินระดับสากลซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกรัฐมนตรีคลังและนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของโลกควบคู่กับการเดินหน้าเจรจาทวิภาคีถึง30นัดหมายร่วมกับผู้นำเศรษฐกิจและผู้แทนสถาบันการเงินระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและตอกย้ำบทบาทของไทยในฐานะทัชคอนเนคเตอร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาคมโลกนอกจากนี้นายเอกนิติยังได้เข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์เพื่อกำหนดถึงทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันรวมถึงยังมีการเปิดวงถกประเด็นท้าทายสำคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สาธารณะความผันผวนด้านพลังงานเทคโนโลยีจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: เมรัชนกอินทนนท์พลาดแชมป์แบดมินตันที่ฟินแลนด์คุณสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานค่ะ
5: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์ติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เป็นการดวลตบลูกคนไก่ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศระหว่างเมรัชนกอินทนนท์นักแบดมินตันสาวไทยมือ1ของรายการและเป็นมือ5ของโลกพบกับมีอาบอริเฟรชคู่แข่งชาวเดนมาร์กมือ15ของโลกโดยออลสตาร์เกมแรกนักตบลูกคนไก่สาวไทยซึ่งมีสถิติเหนือกว่าคู่แข่งชาวเดนมาร์กเมื่อเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้ง8ครั้งที่ทั้งคู่พบกันหลังสุดพยายามฝืนการบาดเจ็บที่หัวเข่าและอาศัยความเหนียวแน่นสลับกับการหาจังหวะหยอดด้านเน็ตทำแต้มแต่ส่วนใหญ่จะตีพลาดเสียเองทำให้พลาดไปก่อนในเกมแรก17ต่อ21คะแนนเข้าสู่เกมที่2บริเฟรชที่ได้เปรียบรูปร่างและความสดบวกกับเมที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าอย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปทั่วสนามแข่งขันก่อนที่บริเฟรชจะตบย้ำชัยเอาชนะได้อีก21ต่อ13คะแนนเก็บชัยชนะ2ต่อ0เกมพร้อมกับคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จนอกจากนี้บริเฟรชยังปลดล็อกเอาชนะเมได้เป็นครั้งแรกหลังจากที่พบกัน9ครั้งสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: และติดตามผลฟุตบอลไทยลีกสัปดาห์ที
6: ่มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
7: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ9
8: 900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

เต๋าภูสินครับกับเพลงที่ชื่อว่าโฉมนางนะครับขอประทานอภัยเนาะหูฟังกับไมโครโฟนใกล้กันนะฮะเขาเรียกว่าออสซิเลเตอร์ครับภาษาสื่อสารนะครับคือทำให้เกิดเสียงบีทลงมานะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆบทเพลงที่จบลงเป็นนั้นเต๋าภูสินกับเพลงที่ชื่อว่าโฉมนางส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านพ้นไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของสรรพคุณผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับ

ก็จะบอกเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ญาติพี่ญาติยาหลายๆท่านนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านก็โทรมาปรึกษาหารือหรือสอบถามนะครับก็เดี๋ยวจะบอกเก่าแล้วขานกันนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับหลายท่านก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกันนะครับหลายท่านลังเลสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรก็นำข้อมูลต่างๆไปสอบถามสุภสิทธิ์ได้ในพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับสุภสิทธิ์พร้อมจะอธิบายนะครับถ้ามีเวลาเยอะๆก็อธิบายได้เยอะถ้ามีเวลาน้อยก็อธิบายได้น้อยก็อย่ากดอย่าเคืองกันนะบางทีอยากจะฟังเยอะๆบังเอิญว่าสุภสิทธิ์นะบางทีติดสายติดภารกิจอะไรพอสมควรก็ส่วนมากก็จะอธิบายก็เหมือนที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาสัมพันธ์นี่แหละได้ท่านบอกว่าฟังแล้วก็อยากได้ข้อมูลซ้ำอีกครั้งออกจากปากสุภสิทธิ์เลยนะครับทางโทรศัพท์บอกเหมือนเดิมฮะนั่นคือยาเพียงยาครับก็หลายท่านโทรมาปุ๊บสั่งปั๊บและก็มั่นอกมั่นใจหลายท่านสั่งตามโปรหลายท่านสั่งไปทดลองสุภสิทธิ์ก็พร้อมจะทำตามคำสั่งของท่านนะฮะเรียกว่ารับออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชันบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองแหวกกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นนะครับมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นทั้งท่านชายท่านหญิงเนาะท่านชายฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่ลงโถกระปัสสาวะไม่อยู่ในสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยสำหรับท่านหญิงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองวัยหมดประจำเดือนมันซุบซิดซิดเหลืองคอเหี่ยวย่นยานเนี่ยและท่านมีประวัติกำเนิดไขมันด้วยนะครับก็ไปทานกันสุดหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นและท่านปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบคืนหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับเนี่ยทานแล้วก็จะดีขึ้นทาน2แคปซูลก่อนนอนกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับสูตร2รุ่งฟ้าโอสถนี่สรรพคุณเยอะมากสุนไพถึง85ชนิดสูตร1นั้นมีกระเชดำเป็นตัวนำและสุนไพ30ชนิดนะครับสูตร2 85ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยนั่นคือเป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยไปดูแลที่ต้นเหตุเลยสาเหตุของการปวดเมื่อยนะไปบำรุงไปกู้คืนฮะเหมือนแก้กระสายนี้ไปกู้คืนขจัดกระสาย24ชนิดให้หมดไปเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลดึกขับถ่ายยากถ่ายลำบากไปกล่อมอาจมไม่ให้อ่อนไปหรือไม่แข็งไปถ่ายพอดีพอดีวันละครั้งสองครั้งเท่านั้นเองชาประมือประเท้าปวดเมื่อยตามร่างกายตามข้อตามเข่าก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ทานเลยแล้วจะดีขึ้นทำให้กินข้าวได้นอนหลับนะฮะไม่ปวดไม่เมื่อยระบบขับถ่ายดีชีมีสุขฮะก็ทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับทานสุด2รุ่งฟ้าโอสถนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะครับถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือทาน2สูตรร่วมกันก็คือว่าไปทานสูตร1ก่อนนอนกระปุกสีแดงนั่นแหละก่อนนอนแล้วก็กระปุกสีน้ำเงินนั่นแหละฉลากสีน้ำเงินนะครับเอามาทานก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับราคาเดียวกันกระปุกละ350บาทถ้าสั่งซื้อกระปุกเดียวเนี่ยเสียค่าจัดส่ง50บาทเป็น400บาทถ้าซื้อ2กระปุก700บาทเราก็ส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทถูกด้วยดีด้วยครับและดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ครับกาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บได้ร่างทองกลับมาครับเบาหวานกับน้ำแข็งมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้มีกำลังวังชามีชีวิตชีวามีความสุขอร่อยด้วยดีด้วยนะครับดื่มวันละ2 2 2 3 2นะชงแก้วนะครับต้องใช้น้ำร้อนชงน้ำร้อนประมาณ120ซีซีวิธีการชงคือเราเทกาแฟไปก่อนนะครับแล้วก็กดน้ำน้ำร้อนเนี่ยหลายท่านต้มจากกาต้มน้ำจากเตาแก๊สหรือจะเป็นกระติกน้ำร้อนก็ได้ทั้งนั้นนะฮะใส่พอเหมาะพอควรถ้าเกิดว่าจางไปก็ไม่อร่อยเค็มไปก็ไม่ดีไม่อร่อยฮะพอดิบพอดีน้ำประมาณ120ซีซีเนี่ย
ดีเลิศประเสริฐศรีดื่มฟินมีความสุขให้รางวัลชีวิตกับตัวท่านเองเมื่อดื่มกาแฟเทียนแฉกาแฟทุกวันได้ร่างทองกลับมากล่องละ250บาท2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ครับและวิสซอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดโดยวิสซอนหลายท่านแพงกระทานมาแล้วถูกกระทานมาแล้วแต่ว่าตาไม่ดีขึ้นอย่าให้ลองวิสซอนสักกล่องทับประทับใจเนี่ยระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพเนี่ย10ปีเสร็จแล้วกับวิสซอนเนี่ยยาเพียงยาน้ำหมื่นน้ำแสนเอาไปทานแล้วตาดีขึ้นทุกท่านต้องยกให้กับวิสซอนนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น420วันซื้อรวมกันมาก็ได้หารกันมาก็ดี4กล่อง 2,700 นะหุ้นกันสิครับจะได้ถูกนะครับหลายท่านบอกไม่หุ้นกับใครหรอกซื้อเองเลย4กล่องหลายท่านบอกฉันก็มีเงินจะใช้ซื้อทีละกล่องเดียวนี่แหละนะไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ขัดใจฮะยาเพียงยาของสุภสิทธิ์ในส่วนมากเป็นวัยรุ่นสวด้วยขัดใจได้ที่ไหนล่ะนะเข้าใจตรงกันนะครับนะยาเพียงยาของสุภสิทธิ์เนี่ยล้วนแต่ผู้มีพระคุณของดีเจสุภสิทธิ์ทั้งนั้นนะไม่ขัดใจอย่างแน่นอนและตามใจด้วยนะครับแล้วก็กระชายดำไม่ใช่สิงาดำสกัด 100% กระชายดำอยู่ในสูตรหนึ่งอยู่แล้วงาดำสกัด 100% พร้อมคอลลาเจนนะครับบำรุงผิวพรรณก็แก้ตามข้อตามเข่าเป็นตัวเสริมเป็นตัวช่วยนะผิวพรรณดีมีออร่าผิวพรรณฉ่ำน้ำแจ่มใสคือทานก่อนนอน2แคปซูลเจลถ้าระยะฟื้นฟูเนี่ยเพิ่มอีก1มื้อหลังอาหารเช้า2แคปซูลทาน2มื้อถ้าเกิดเป็นการดูแลแล้วก็คือทาน2แคปซูลก่อนนอนเท่านั้นเองถ้าไม่ดังก๊อบแก๊บไม่ปวดไม่ทรมานเนี่ยทานเพียงก่อนนอน2แคปซูลถ้าเกิดหนักหนาสาหัสเนี่ยสามารถเอาไปทานร่วมกับสูตร1สูตร2ได้ด้วยนะครับแล้วก็มารากินกสกัดนะเบาหวานกำดันไขมันนะครับคือเอาไปทาน2แคปซูลก่อนนอนนั่นคืออาการเบาๆนะอาการเบาๆถ้าเกิดว่าต้องการให้ดีเยี่ยมเลยคือทาน2แคปซูลหลังอาหารเช้าด้วยจะดีเยี่ยมนะฮะกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลทั้งงาดำสกัดแล้วก็มารากินกสกัดส่วนผสมมากมายหลายสิ่งหลายอย่างหลายท่านพอรับไปแล้วโอ้โหมันของดีพรีเมียมขนาดนี้เลยสุภสิทธิ์ทำไมโฆษณาน้อยจังนั่นคือเรามาดูแลยัดเพียงยัดยานะครับนั่นคือว่าถ้าไม่มีกำไรแต่ว่าสามารถสั่งซื้อเพิ่มเติมสิ่งของเหล่านี้สุภสิทธิ์ก็มีบริการยัดเพียงยัดยานั่นเองนะครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ทุกอย่างมีออยมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยครับไม่มีสารปลอมปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายนะครับเอาไปทานแล้วตรงปกไม่โกหกไม่จกตามีจำหน่ายสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นสูตร2ลูกเฝ้าสดกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองขายดีทุกวันครับร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองมียัดเพียงยัดยาไปซื้อกันมากเลยนะครับแล้วก็เจ๊หมูถ้าเจ๊หมูเขามีเวลาเขาก็จะส่งไลน์ให้ดีเจสุภสิทธิ์รู้จักหน้าค่าตาของยัดเพียงยัดยาสุภสิทธิ์ที่ไปซื้อกันนะครับลึกๆ ก็ขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยนะครับก็มีใครบ้างล่ะเร็วๆนี้นะมีท่านมาเยี่ยมลูกชายนะพ่อฤทธ์นะฮะอาจารย์วิทยาคุณพ่อฤทธ์นะฮะเดี๋ยวก่อนนะคุณพ่อฤทธ์นะฮะลูกชายชื่ออาจารย์วิทยานะครับพ่อฤทธิ์อยู่ตำบลงิ้วรายอินบุรีสิงห์บุรีท่านดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำแล้วก็ฟังสุภสิทธิ์เป็นประจำด้วยนะถือกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทนะครับแล้วก็ใครละเนี่ยเป็นตัวเล็กวันนี้พี่ถุงเงินและพี่เปียกขับรถโรงงานไฮเทคมาซื้อเจอพี่สำราญด้วยอยู่ร้านน้ำเค็มคือซื้อวิสซอนคนละกล่อง
ชื่นใจนะสุภาษิตเห็นแล้วชื่นใจนะครับแล้วก็ย้ายเพียงยะของสุภาษิตเลยล่ะนะครับที่อำเภอโพทองนะครับมาเอากาแฟทินแฉกาแฟนะครับแล้วก็มีคุณทัศวรรณฝีมือดีประณีตมีขนมกล้วยผสมงาอร่อยมากนะมาฝากเจ๊หมูฮะมาฝากดีเจสุภสิทธิ์และเจ๊หมูทานแทนก่อนนะคะบอกดีเจรูปรอหรือเปล่าฮะถามว่าดีเจรูปรอเขาก็ให้สุภสิทธิ์ดูฮะบอกรูปเหรียญให้ไม่ได้รูปรอทำใส่ถ้วยประณีตค่ะเพราะคุณทัศวรรณเธอชอบดื่มกาแฟเทนแชกาแฟบอกอร่อยจึงซื้อขนมจึงเอาขนมมาฝากให้เจ๊หมูกินครั้งที่สองแทนทานแทนดีเจขอบคุณอย่างสูงยิ่งนะครับร้านเจ๊หมูป่าโมกนะมีทุกอย่างครับร้านป้าเพลินป้าองค์กรวัตรอินป้าประหันครับร้านสุกิจเภสัชพระรัตบาทร้านนพรัตน์แสงแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสมโรงร้านกลางยาชุมชนโคกสมโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟทินแชกาแฟร้านจิ้งว่าจันช่องแคร์ตาครีนนครสวรรค์มีวิสันดูแลดวงตานะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะประกาศชื่อยะเพลงยะยาบางส่วนนะครับมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่นะครับขอบคุณท่านวิชัยเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีพระนครศรีอยุธยากาแฟเทนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณอุไรไกรอนันต์คุณป้าอุไรนะครับหน้าตลาดอยุธยาตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาครับสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทบอกครั้งแรกสั่งไปอย่างละกระปุกไปทดลองก่อนประทับใจมากบอกดีมากยอดเยี่ยมมากพี่วันนี้วิวันธมงคลถนนเทศบาล1ตำบล2พี่น้องเผอ2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนแชกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณจุฑาทิพย์มาลัยซอยเขาพระงาม 3/4 ตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีกาแฟเทนแชกาแฟ2กล่อง500บาทคุณป้าบุญช่วยยุทธิวัฒน์ตำบลหันสังอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทครับคุณสมจุ้ยประเสริฐตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสูตร2รุ่งพอสูตร6กระปุก 1,400 บาทคุณชุบเผาพยัคฆ์คุณป้าชุบนะครับลูกค้าเก่าเจ้าประจำบ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่บางประม้าสุพรรณบุรีกาแฟเชนไชคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทพี่กัญญาสุนทรวิบูลนะครับสั่งทั้งกาแฟเชนไชคอฟฟี่สั่งทั้งสุด2เลยโพลังนกโพทองอ่างทองนะครับคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่นะครับเป็นคุณแม่ของน้องเลมอนเฮนรี่นะฮะเป็นลูกครึ่งอเมริกันนะเป็นฝีมือเล่นดนตรีไทยเนี่ยเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็ชื่อดังมากถ้าอยู่ประเทศไทยนี่ก็โด่งดังมากแต่ว่าไปเล่นดนตรีที่อเมริกาเนาะรวยกว่าเนาะต้นป่าตายเพื่อเมืองจันทบุรีกาแฟเทนแชกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับบอกว่าดื่มกาแฟเทนแชกาแฟถูกคืออะไรวะถูกต้องสำหรับไม่ใช่ว่าราคาถูกนะก็คือว่าราคาไม่แพง แล้วก็ที่สำคัญผิวพรรณดีเมราแม้อายุอานามมากขึ้นนะใครเห็นก็ชื่นชมนะที่จริงพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่เขาก็ผิวพรรณดีอยู่แล้วล่ะพอทานกาแฟเทนแชกาแฟขาวผ่องเป็นยองใยมีออร่านะครับคุณยายเสนออินซิริตะวันศรีพรานแสวงหาอ่างทองกาแฟเทนแชกาแฟ2กล่อง500บาทนะโอ้น่าสงสารมากเลยนะฮะคุณป้าเสนออินซิริเนี่ยขโมยแม้กระทั่งมาดวัดน้ำนักก๊อกน้ำขโมยก็ยังขโมยที่ตากปลาเนี่ยก็ยังขโมยเลยนะครับเป็นแผงตากฟ้าปลานะก็เรียนไปยังคุณขโมยฮะอยู่ที่ตัวสีพรานหรือที่อื่นเนี่ยอย่าไปขโมยของคุณป้าแกเลยคุณป้าแก่ๆแล้วนะน่าสงสารเนาะกาแฟเทนแชกาแฟ2กล่อง500บาทคุณป้าบุญสมอยู่เนียมตำบลวังขโมดอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีกาแฟเทนแชกาแฟ2กล่อง500บาทคุณป้าสนิทเสริมศรีตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเนี่ย
ไม่ขาดเลยนะ01 3กระปุก02 3กระปุก 1,400 บาทคุณพี่รัญจวนหนูแก้วตำบลหนองแสงอำเภอหนองแสงสระบุรีวิสอน4กล่อง 2,700 บาทคุณป้าทิมใจปัญญาหลักป้าเล็กบางขันหมากได้รับแล้วเนาะอยู่ตำบลบางขันหมากเพื่อเมืองลพบุรีเนี่ยสั่งงาดำสกัดไป2กระปุกสั่งมะระขี้นกไป1กระปุก900บาทนะครับบอกโอ้โหพรีเมียมเลยของพรีเมียมเลยคุณพนัทโพสิริตะวันยังใช้โพทองอ่างทองกาแฟเชนเชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพรศักดิ์บูโกตะวันข้อควายบ้านไร่อุทัยธานีกาแฟเชนเชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณกิตสุภาพิมพาแป้นตวนท่าแคอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเชนเชคคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณนายนาพลอยสีขำตะวันเสาไห้อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณสุกัญญาเข็มกลัดเงินตะวันแสวงหาอำเภอแสวงหาอ่างทองแสวงหาอ่างทองกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณเนตรละเอียดตะวันแพรกศรีราชาแสงบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณพี่อัญชลีพรชิมสลายบ้านรอบท่าเรือวิสันต์4กล่อง 2,700 บาทที่เหลือยกย้อนไปประกาศในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวสุภสิทธิ์ต้องจัดเพลงให้เยอะๆหน่อยเนาะเพราะว่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เยอะพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับสุดท้ายคือไอ้เจ็บไผ่พงศธรแล้วก็ฟังบทสัมภาษณ์ของคุณตาเปรมขอสุวรรณซึ่งก่อนหน้านั้นท่านเดินไม่ได้และต้องถัดไปถัดมาปรากฏว่าทุกวันนี้ท่านเดินป๋อเดินได้สบายทานตั้งแต่อายุ93จนถึงอายุ100แข็งแกร่งแข็งแรงมากกว่าเดิม100เท่านะครับอายุยืนยาวผิวพรรณฝ้ากระก็หายไปทานข้าวก็ไม่สั่นแล้วเมื่อก่อนสั่นไปทั้งตัวนะครับดีเลิศประเสริฐสีมากทานสุด1รุ่มฟ้าโอสถทานสุด2ทานสุด1สุภสิทธิ์และวิชันทานสุด2รุ่มฟ้าโอสถสมัยตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สุด1สุด2เลยนะครับเดี๋ยวฟังบทสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่นะครับ

0: ประยูรคลองสุวรรณสูตร1สูตร2เน
1: า
0: ะสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุกนะ
1: อ
0: ่
1: าสูตร1เท่าไหร่
0: 3กระปุกสูตร2 3กระปุกยังแถมอยู่ให้เต็มที่ฮะ
1: ยังแถมอยู่ไง
0: ลูกค้าดีเด่นฮะกินและอายุยืนเป็นตัวอย่างฮะ
1: โอ้โหนี่อายุตาเท่าไหร่รู้ไหม
0: อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย
1: 99กว่าแล้ว
0: โอ้ก็100แหละเขาเรียกกัน100แล้ว99กว่าเนี่ยนะ
1: 99กว่าแล้ว
0: อ๋อทานของผมเนี่ยมานานมากเลยนะทานสูตร1สูตร2เนาะ
1: เมื่อก่อน
0: ตั้งแต่เป็นคุณแผนนั่งพิมพ์มานะจนเป็นสุภสิทธิ์และวิชันกับลูกฝาโอสถเนาะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานก่อนจะเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้างก่อนจะทานทั้งสองสูตรของสุภาษิตเนี่ย
1: มันเหนื่อยขึ้นร้องบ้านนี้ก็เหนื่อยเดินไปไหนก็เหนื่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหนื่อยอะไรแล้วแต่อายุมันก็เยอะแล้วมันเดินไปไกลๆอะไรมันเหนื่อย
0: โอ้ดีกว่าเมื่อก่อนหลายเท่าไหมดีกว่าตอนแรกๆอ่ะ
1: ดีกว่า
0: ดีกว่าเนาะไม่น่าเชื่อเนาะอายุมากขึ้นกับดีขึ้นเนาะ
1: เยอะยานี่เหงาดีแน
0: ่ครับ
1: ยาดี
0: เขาว่า
1: เมื่อก่อนนี้กินแค่ให้มาสามกระปุกเอง
0: ครับ
1: เมื่อกินครั้งแรกสามกระปุก
0: ครับ
1: ตอนนี้เราก็มาแถมให้นี่แหละ
0: แถมให้อ่ะ
1: แ
0: ถมพิเศษ
1: เรื่องแถมอยู่แบบเนี้ย
0: แถมสิพิเศษสำหรับคุณตานี่แหละนะ
1: โอ้โหเนี่ยเขาว่าไอ้คนข้างๆมาเขาบอกว่าถ้าอยู่นี่จะอยู่ยืนยาวแล้วแกกินยาอะไรวะไอ้พวกนั้นแกนี่แกกินยาเม็ดๆมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้แกกินไม่รู้แกยืนยาวขนาดนี้แล้วแกก็ยังกินใช้อยู
0: ่
1: ยาสั่งเรื่อย
0: ตาเนาะตาก็กินดีก็กินต่อไปใครจะกินไม่กินไม่เป็นไรเน
1: า
0: ะคุณตากินไปเถอะ
1: คุณตาเขาไม่กินก็ไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไร
0: ก็อายุยื
1: นอายุปานนี้มันขึ้นลงมันก็เหนื่อยกันนะ
0: ครับโอ้บางคนเขาเดินกันไม่ได้แล้วตาอายุ99เนี่ยเขาติดเตียงกันหมดแล้วนะ
1: เขาเดินก็ไม่ได้คือคนมาเหนื่อยเขาก็เดินไม่ได้อายุ70กว่า
0: เนาะอายุ70กว่าก็เดินไม่ได้กันเนาะ
1: ลูกก็ต้องหยอดข้าวหยอดน้ำให้กินกันแต่ตากินเองได้ซักผ้าเองได้อะไรได้ลูกติดแม่ยาก็ดี
0: เนาะสูตรเป็นสูตรสองเนี่ยนะดีมากเลยนะแต่ก็ผิวเขาเรียกผิวพรรณเขาบอกผิวพรรณคุณตาดีมากเลยนะ
1: มันบอกสั่งเทมพอพันเท
0: ครับเขาบอกว่าไฟฟ้าไอ้กระตามตัวมันหายไปเลยเหรอครับคุณตา
1: ฮะ
0: เขาบอกว่าไอ้ที่ผิวพันธุ์ของคุณตาเนี่ยดีเลยใช่ไหม
1: ดีขึ้นอ้วนเลย
0: เหรออุดมสมบูรณ
1: ์อ้วนลงพุงมาเลย โอ้โหกินยานี่ตาไม่ทิ้งไปไหนเลยยาเนี่ย
0: ครับบอกว่าลูกสาวแซวเลยใช่ไหมว่
1: า
0: คุณตาจะมีเมียใหม่หรือไงเนี่ยใช่ไหม
1: ตายจะมีเมียใหม่ยังไงเนี่ยโอ้แต่งตัว
0: นะ
1: วัน
0: นะ
1: วันนี้เนี่ยตาไม่รอสั่งยา
0: ครับผมเดี๋ยวผมจัดส่งให้เหมือนเดิม เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเนาะให้คุณตาเอาไปทานจะได้ดีๆให้ครบร้อยให้อยู่ต่ออีกหลายๆปีเนาะ
1: ก็มันเข้ามันก็จะเข้าร้อยแล้วนี
0: ่ครับผม
1: เหลือไม่กี่เดือนก็เข้าร้อยแล้ว
0: ครับผม
1: ไม่สนใจใครแล้ว
0: ครับ
1: สนใจยาอย่างลูกเดียว
0: ครับผม
1: กินยาเข้าไป
0: ครับ
1: คร
0: ับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับได้ครับได้ครับคุณตา
1: เอา
0: ง่ายๆๆๆๆครับครับเดี๋ยวจะส่งให้นะคุณตาครับขอบพระคุณอย่าง

กับบทเพลงที่ชื่อว่าแก้บนเพลงนี้เพลงฮิตติดชาร์ตเลยเสียงร้องของการตองทุ่งเงินนะครับส่งมอบพยัคฆ์เพลงยะยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและตามไปด้วยไม้พิรมพรครับความคิดถึงกำลังเดินทาง

ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไปนี้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตาวิซอนกาแฟปรุงสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นสุนไพรแก้กระใสเส้นตรารุ่งฟ้าโอสถสามารถสอบถามและสั่งซื้อกับศูนย์สุขภาพสุภสิทธิ์ไลท์วิชั่นโทรศัพท์0836931999 0836931999เลขท้าย4ตัว1และ9 3ตัวสามารถจัดส่งให้และเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศซื้อมากซื้อน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมเดี๋ยวดีเจสุภสิทธิ์ปิดเบรกในช่วงที่2นี้นะครับด้วยมนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าสร้างฝันด้วยกันบอกนะครับจบเพลงได้พักสักครู่นะครับไปพักนะดื่มน้ำดื่มท่านะฮะกาแฟไม่ต้องดื่มแล้วเอาไว้ดื่มพรุ่งนี้เช้าฮะนะหลายท่านเข้าห้องน้ำห้องท่านะครับแล้วก็ฟังสุภสิทธิ์อีก1ชั่วโมงในชั่วโมงหน้านะครับอย่าหมุนคลื่นหนีไปไหนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วย
1: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ป่วยจนล้มไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่จริง
11: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
14: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
14: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
13: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย
8: มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะ
14: ดีไทย
8: ด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
15: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
16: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
17: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา ซึ่งเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลัก
0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
18: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
19: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
20: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
21: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

สันติดวงสว่างนะครับกับเพลงที่ชื่อว่ารักษาม.2นะครับเพลงนี้ย้ายเพลงอย่าถามถึงกันเข้ามาทุกวันสุภสิทธิ์ส่งให้ในชั่วโมงที่3เลยนะฮะไม่ทราบว่าย้ายเพลงอย่าที่ขอมาชั่วโมงแรกๆมาติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3นี้หรือเปล่าเป็นว่าสุภสิทธิ์ส่งให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วย้ายเพลงอย่าของสุภสิทธิ์หลายท่านก็บอกฟังรายการสุภสิทธิ์ด้วยความตั้งอกตั้งใจไม่หลับหลายท่านก็หลับตื่นนะก็เข้าอกเข้าใจเนาะย้ายเพียงยาของสุภสิทธิ์ก็เป็นวัยรุ่นสวเนี่ยอายุ60 70 80 90เกือบ100กันทั้งนั้นอายุ50 60เนี่ย40เนี่ยนะก็พอมีแต่ว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าอายุเยอะๆนี่เยอะมากนะครับเป็นว่านะครับเป็นรายการที่ปลอบประโลมใจให้กำลังแรงใจย้ายเพลงจะอยากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้มีความสุขความสำราญกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านบอกว่าดิฉันยังไม่แก่เลยยังหนุ่มยังสาวอยู่ฟังรายการตามตลาดนัดหรือตามท้องที่ต่างๆใช้รถใช้ถนนอยู่เดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ก็มานิยมฟังเพลงลูกทุ่งกันเยอะมากๆนะครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศลาผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสุนไพบรวงกายตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตาให้กลับมามองชัดเจนแจ่มแจ๋วกับวิสอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เดี๋ยวมาบอกราคากันสักนิดนึงสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่นเนี่ยบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยทานควบคู่กับยาบำรุงความดันไขมันได้ด้วยเนี่ยฟื้นฟูร่างกายนะดีหลายประการดีหลายอย่างเตะปิ๊บไม่ดังเตะกระมังไม่แตกสำหรับท่านชายเนี่ยฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่ลดขากางเกงเนี่ยกันปัสสาวะไม่อยู่เนี่ยทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยเข้าสู่วัยทองทั้งท่านหญิงท่านชายเนี่ยมาทานกันเลยเสริมสร้างร่างกายให้กลับมาเลื่อนลมดีอะไรก็ดีไปหมดฐานสูตร1 2แคปซูลก่อนนอนนะกระปุกละ350 บาทสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดมือ

ื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆ นะครับทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทเป็นจุ60แคปซูลหนักแล้วทาน2ส่วนร่วมกันเดี๋ยวบอกราคาอีกครั้งนะครับราคากระปุกละ350บาททั้ง2สูตร2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีนะครับ4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับอยากท่านได้ทานเนาะแล้วก็วิสซอนบีพันเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อเจ้าประสาทตาสูมินในตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติตาไว้วางใจวิสซอนเป็นคำตอบสุดท้ายนะวิสซอนกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วัน4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทดื่มกาแฟทั้งทีมีประโยชน์กับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ย้ายเพียงยัดยาหลายท่านพอดื่มเสร็จสับเรียบร้อยโทรมาซุปเปอร์ซีดใส่อะไรมาบ้างเนี่ยมันทำให้อร่อยจริงๆเนี่ยข้างกล่องก็จะบอกนะว่าใส่สารพัดเลยน้ำมันรำข้าวกาแฟอาราบิก้าโคบอทจากประเทศสเปนสารสกัดจากทั้งเช่าสารสกัดจากโกจิปุรีเซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์โอ้โหงาดำสกัดก็ใส่กระชายดำสกัดก็ใส่สารสกัดจากเจียวกุหลานแคลเซียมแมกนีเซียมแอลคาเนทีนกูตามีนแอลกูตาไทโอนใบแปะกล้วยสกัดเนี่ยโอ้โหบำรุงสมองด้วยอาร์จินินแกลกูตาไทโอนจะหลายท่านจะรู้สึกว่าผิวพรรณดีขาวมีออร่าหลายท่านบอกว่าโอ้รู้สึกว่าร่างกายกระชับนะไขมันก็หายไปจากตัวหุ่นเพียวลมสมใจเลยมีสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนี่เป็นยาอายุวัฒนะมันปิ่นและสารหลายตัวสกัดบำรุงสายตาด้วยนะครับบำรุงเล็บบำรุงกระดูกลูทีนวิตามินซีวิตามินเอนะครับสารสกัดจากเมล็ดองุ่นในบำรุงสายตาและไม่มีน้ำตาลด้วยนะใช้สารสเตียรอยด์แก้ขวดใสให้ก่อนมันน้ำตาลดีเลิศประเสริฐสีดีต่อร่างกายได้ร่างทองกลับมาอย่างแน่นอนเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กล่องละ250บาทเป็นจุด12คุณภาพสูงนะคับ2คับกล่องคับแก้วแน่นอนฮะยัดผินยาวไปทานเถอะให้ของขวัญกับตัวท่านเองและคนที่ท่านรักเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ทุกๆวันหลายท่านในทานมากกว่า1 2นะ2 2 3 2มีแต่ดีกับดีนะครับกล่องละ250บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทพรุ่งนี้ 7-8 โมงเช้าเป็นต้นไปโทรมาเลยนะครับ0836931999หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วหลายท่านชั่วโมงที่3ยังจดไม่ทันเลยฮะ เข้าใจฮะรุ่นคุณพ่อคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางทีว่าสมองไปมือไม่ไปทำไงล่ะแต่ว่าสุภาษิตของทุกอย่างที่สุภาษิตมีและส่งไปให้จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของสุภาษิตอยู่ด้วยนะแต่หมายเลขบ้านมีนะแต่ไม่ค่อยมีคนรับแต่สิ0367802290เนี่ยที่มือถือสุภาษิตโทรมาที่0836931999นะครับ0836931999มาเหมือนใจของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับสุภสิทธิ์ได้เลยสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงไม่ได้ว่าดีกว่าใครแต่ว่าไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คุณภาพได้ขอบพระคุณยัดเพียงยัดยาบางส่วนนะครับที่ฟังรายการแล้วก็ติดตามรับฟังรายการนะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนถึงชั่วโมงที่3นะครับและหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแล้วแต่ก็ขอบคุณขอบคุณยัดเพียงยายาทุกท่านเลยที่นั่งฟังนอนฟังและท่านขับรถขับราและท่านมีภารกิจอะไรก็ขอขอบพระคุณครับเป็นดีเจก็ต้องมีคนฟังไม่มีคนฟังจะเป็นเจดีในบัตรดลนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศิทธิยาป้าเพลินป้าอกแกวะตะยิงป้าประหันป้าจุกบันข้อป้าสมวงลุสมัยช่างทองป้าสดงป้าประหันป้าเล็กบางขันมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชยองทองพี่เสน่ห์แตงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มรุบรีนะครับพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้าเมาอำเภออุทัยพระนครศรีอยุธยา
พี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนกโพทองอังทองนะครับป้าทวินนุมณีบุบ้านวราดาสองนิคมสร้างตนเองเพื่อมารุบรีนะป้าแปลงรถแสงแก้วตากฟ้าและญาติเพียงญาติยาทุกท่านเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามไม่ครบไม่ท่วมไม่ท้วนอย่าโกรธอย่าเคืองสุภาษิตให้รู้ได้ว่าญาติเพียงญาติยาที่ติดตามรับฟังสุภาษิตขอขอบพระคุณนะครับจากใจดีเจสุภาษิตนะฮะที่ท่านผู้ฟังเท่านั้นก็ดีเจสุภาษิตก็ดีใจแล้วนะครับส่วนที่ท่านจะซื้อหาผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสุภาษิตก็ยินดีและก็ดีใจเช่นเดียวกันไม่ว่าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่อยากเอาไปทดลองซื้อน้อยๆก็ได้ถ้าประทับใจและซื้อตามโปรเงินทองเป็นของหายากครับจะซื้ออะไรทั้งทีให้มีคุณประโยชน์สูงและก็คุ้มค่าคุ้มเงินสุภาษิตขอแนะนำผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพครับของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะครับทั้งกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่วิซอนสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสดครับเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์พี่มารีสรยาเนี่ยที่พูดถึงคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ก็คือสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2นุ่งฝาโอสดเหมือนกับพี่ละอิทธิรันรุ่งนะครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้านะครับสั่งคุณแผนนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาต์ลูมาตอยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วใกล้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: ที่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ทวนแล้วเนี่ย
0: เนาะ
1: หลายเที่ยว
0: เนาะและดีเนาะพอใจไหม
1: มากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ก็ที่เดิมค่ะที่เดิม
0: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับ
2: สำลิดจ้า
3: ปลาสำลิดสีสำลานนะครับ
2: จ้า
3: เมื่อก่อนตาเป็นอะไรมองไม่เห็นเลยใช่ไหมครับ
2: ต้อเป็นต้อ
3: ต้อมองไม่เห็นเลยไปไหนคนต้องจูงไปห้องน้ำห้องท่าลูก
2: จูงจ้า
3: ดวงคือเดินไม่ได้มองไม่เห็นเลยนะ
2: เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้ไปได้เอาไม้เคาะคอตำทางไปเข้าห้องน้ำห้องซ่วมอัศบายแล้วลูกไม่ต้องจูง
3: ตั้งแต่กินวิสซอนมาเนี่ยนะ
2: จ้าก
3: ินของสุภสิทธิ์มาตาดีขึ้น
2: ใช่ใช่
3: เป็นต้ออะไร
2: แน่นอนถ้าไม่ดีจริงอะป้าก็คงไม่สั่งหรอก
3: การ
2: ป้าคงไม่สั่ง
3: เนาะปรากฏว่าดีขึ้นนะและมั่นใจในวิสอนนะมั่นใจในวิสอนเนาะ
2: จ้า
3: ผมเดี๋ยวนี้มองดีขึ้นเรื่อยๆนะนะ
2: จ้า
3: ขอบคุณครับเดี๋ยวส่งให้นะคุณป้ามีที่อย
2: ู่จ้าสวัสดีจ้า
3: สวัสดีครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับ
0: คุณภาพดีนะครับกาแฟเชนชัยคอฟฟี่พี่ได้เกียรติที่ละลุงดียังไงบ้างครับพี่ครับนะ
4: ก็
0: อร่อย
4: แล้วก็กินคู่กับขุนแผนนั่งพิมพ์ด้วยนะคะตอนนี้นะเอาที่เพิ่งหายเนี่ยนะยิ้วล็อกเสียล็อกมาเป็นปีเลยนะยิ้วล็อกกับมือชาเนี่ยยิ้วปลายนิ้วพี่อยากจะชาอยู่สองข้างนิ้วก้อยทั้งสองข้างแล้วก็รู้สึกว่าเวลานอนเนี่ยทับข้างนานๆอากาศเย็นเนี่ยพี่จะชาไปหมดเลยพี่ก็กินยาเยอะแยะแล้วนะแต่มันก็ไม่หายยาโดยตรงก็ไม่หายพอมันตอนเนี้ยพี่กินกาแฟแล้วก็กินขุนแผนนางพิมพ์ด้วยดีขึ้นมาเลยสองอย่างนี้ดีขึ้นมาเลย
0: โอ
4: ้
0: โหเนาะมาเลยก็นิ้วล็อกเนี่ยรักษากันแย่เลยเนาะ
4: ถ้านิ้วล็อกโอ้โหขนาดกินยาแพงๆนะกินมานานเป็นหลายปีแล้วล่ะก็ไม่เห็นหายสักทียาโรงพยาบาลก็กินก็ไม่เห็นหายก็ล็อกอยู่นั่นแหละ
0: อาหารด้วยคุณแผนนางพิมพ์เนาะที่ทานทั้งสองสูตรเลยใช่ไหมครับสูตรหนึ่งสูตรสอง
4: ค่ะทานสองสูตรค่ะ
0: แล้วกาแฟด้วยกาแฟนี
4: ่กาแฟด้วย
0: เนาะกาแฟนี่ส่งเสริมหลายอย่างเลยปวดตามข้อตามเข่า
4: ค่ะค่ะ
0: แล้วพี่มีประวัติความดันไหม
4: ปวดเข่าก็มีความดันเบาหวานไม่มีค่ะ
0: ครับ
4: เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ได้กินยาของโรงพยาบาลแล้วนะ
0: โอ้
4: ไม่ได้กินยาความดันนี่ไม่ได้กินของโรงพยาบาลเกาก็ไม่ได้กิน
0: โอ้เกาก็ไม่ได้กินเลย
4: ดีขึ้นมาหลายอย่างแล้วล่ะ
0: เกาสงบเลยล่ะครับพี
4: ่ก็ไม่เห็นปวดนะแต่ว่าข้อเข่าของพี่อ่ะเดินแล้วมันจะเจ็บนะเพราะว่าเข่าพี่เสื่อมไง
0: ครับ
4: อันนี้ไม่ว่าหรอกช่างมันเถอะเพราะว่ามันเป็นของโรคคนแก่เนาะ
0: คร
4: ับ ไม่เป็นไรดีหลายอย่างแล้วล่ะคุณภาพดีมาก
0: แต่ต่อไปก็ดีขึ้นนะพี่เนาะพี่อยากให้คนกินกาแฟกันเยอะๆไหมกาแฟคุณแผนนั่งพิมพ์กันเยอะๆไหม
4: เดี๋ยวน้องชายเขามาปีใหม่เนี่ยจะให้เขาไปกินสักสองกล่องแล้วจะให้จะบอกเขาว่าถ้าถูกใจดียังไงก็เดี๋ยวจะสั่งให้หรือจะไปสั่งเองก็ตามใจน้องชายเขาอยู่โคราชเนาะนะ
0: โอ้ครับผม
4: พี่พยายามเนี่ยให้ดีได้ผลเยอะๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวก็จะบอกต่อคนอื่นเน
0: า
4: ะ
0: ครับผมครับผม
4: ครับ
0: ขอบคุณครับพี่ละเอียดเจียรันลุ่งนะครับ
4: ที่
5: ที่
4: อำเภออุทัยค่ะ
5: อำเภออุทัยอำเภออุทัย
4: จังหวัด9/1หมู่5ซอยอนามัยตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยอยุธยาค่ะ
5: ครับผมขอบพระคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
4: ค่ะค่ะค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: แข็งเลยที่ว่า
1: ก็ได้วิ่ง
0: เออพักกันไป
1: ใช่
0: เต่าหลับ
1: ถ้าเต่าหลับพอหลับปุ๊บชาวนาก็ไม่เจอก็อุ้มกันไอ้กระต่ายขึ้นมาแล้วก
0: ็
1: แล้วกระต่ายก็ฉกงูแล้วชาวนาตาย
0: มั่วนะแกเนี่ยเล่าฉันหมดแล้วเน
2: ี่ยแกสองคนร้องกันไปก่อนได้ไหม
1: ทำไม
2: ปวดหัว

0: โบราณ
1: คนละเล่ากัน
0: กระแช่เขาก็ชอบตอนนี้
2: ไม่ใช่เล่าใช่เบียร์ไม่ดี
1: ไม่เอาไม่เอาเด็กฟัง
2: เออไม่ได้
3: และคืนวันผ่านไปยังร่างกายเป็น

กับคำสัญญาของญาติเพียงญาติที่ถามถึงกันเข้ามาจำนวนมากเลยว่าอยากฟังทีมงานนายงนพงษ์นันงสุภาษิตเลยจัดฉ่อยชื่อว่านึกเอาส่งมอบให้ญาติเพียงญาติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับก่อนหน้านี้ไหมไทยเจตวันกับเพลงที่ชื่อว่ากับคนนั้นถึงขั้นไหนมีเพลงลูกทุ่งอีสานมาแทรกด้วยหนึ่งผลงานเพลงนะครับเป็นว่านะครับญาติเพียงญาติครับความสุขอย่างเต็มอิ่มเลยในค่ำคืนนี้3ชั่วโมงด้วยกันกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาฝากไว้ด้วยช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเชนชายคอฟฟี่วิซอนครับทุกสิ่งทุกอย่างสารสกัดหรือส่วนผสมของสมุนไพรประกอบด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีออยมีคุณภาพสูงและปลอดภัยไม่มีสารปรปนไม่มีสารเสพติดไม่มีสารสเตียรอยไม่มีสารเคมีไม่มีสารอันตรายผลิตด้วยความมาตรฐานไม่สุกเอาและเผากินนะครับไม่ทำลายตับไตและกระเพาะอาหารได้รับการรับรองจากออยจากทะเบียนยาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับครบถ้วนทานดีแล้วบอกต่อดื่มดีแล้วบอกต่อกาแฟเทนชัยคอฟฟี่ดื่มดีแล้วบอกต่อจะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งยัดเพลงยาอยากได้อะไรจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดเราก็แถมโทรมาที่0836931999นะครับทุกวันนี้นะครับนะฝากดูแลสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะครับตากฟ้าตากฝนก็โอกาสเป็นไข้หวัดไม่สบายระวังไข้เลือดออกด้วยโควิด-19 ก็ยังคงมีอยู่นะครับหลายสิ่งหลายอย่างเลยฝากดูแลสุขภาพตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยและที่สำคัญครับไปไหนมาไหนนะครับต้องดูแลต้องระวัดระวังนะครับนะเดี๋ยวนี้คนนะฮะโหดร้ายขึ้นทุกๆวันเข็นฆ่ากันนะครับเกิดอาชญากรมากมายนะครับดังนั้นนะครับไปในที่ปลอดภัยและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษหูตาต้องไวมีอะไรได้หลบได้หนีได้และที่สำคัญหลีกเลี่ยงในเหตุที่เขาทะเลาะเบาะแวงกันอย่าไปเฝ้าดูอย่าไปสนอกสนใจรีบปลีกตัวสมมติว่าเราเดินไปเนี่ยมีคนทะเลาะกันมีคนอะไรต่อมีอะไรกันมีทางเดียวที่เราจะรอดพ้นคือแจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะครับและตัวเราก็ชิ่งหนีฮะเดี๋ยวนี้มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นทุกๆวันตามหน้าหนังสือพิมพ์และข่าวสารทางทีวีนะครับหรือ เรื่องราวต่างๆนะมากมายเหลือเกินนะตั้งแต่ไม่กี่เดือนกี่ปีมานี่รู้สึกว่ามีเหตุรุนแรงขึ้นประจำก็ฝากดูแลสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยนะครับด้วยรักและห่วงใยจากใจสุภสิทธิ์อนันตศาลาครับเดี๋ยวส่งท้ายในค่ำคืนนี้ด้วยเพลงที่ชื่อว่าข้าวไม่มีขายก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านส่งท่านผู้ฟังเข้านอนด้วยข้าวไม่มีขายสอนเพชรสอนสุพรรณครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สิดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ081-757-7474 081-757-7474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
12: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพลาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเซิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเก

การด้วยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้มาใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบคนก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณนะแม่
6: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691คุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายปวดเข่าปวดตามข้อต่างๆเส้นเอ็นตึงยกแขนไม่ขึ้นมือชาเท้าชาปวดหลังปวดเอวปวดไหล่สะบักจงปวดเส้นเอ็นที่คอเอี้ยวซ้ายก็ปวดเอี้ยวขวาก็ปวด
8: อาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุและเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ทำงานในออฟฟิศในปัจจุบันที่อาจนั่งเก้าอี้นานๆต้องยืนทำงานนานๆหรือใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นเวลานานเกินไปการยกของหนักผิดท่าผิดจังหวะอุบัติเหตุจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬานอนผิดท่านอนตกหมอนนอนหมอนสูงเกินไปหรือจากสาเหตุอื่น
7: ๆหากไม่ดูแลรักษาให้ถูกต้องทุกวิธีอาการปวดต่างๆนี้อาจสร้างความทุกข์ทรมานสร้างความหงุดหงิดรำคาญใจส่งผลต่อร่างกายและภาวะจิตใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8: การบรรเทาปวดโปรดมองหาสมุนไพรไทยทิปโอสดยาแผนโบราณทะเบียนยา G33/55 และ G11/55มีส่วนผสมของสมุนไพรที่จะช่วยบรรเทาอาการปวดเช่นเถาวัลย์เปรียงเถาเอ็นอ่อนใบคลูหญ้าหนวดแมวและตัวยาสำคัญอื่น

0: การมีจำหน่ายตามร้านขายยาหรือตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้าน
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
2: ชูโกโก้เครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จรสชาติเข้มข้นหอมละมุนดื่มได้ทุกวัน

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: สวัสดีครับคนไทยทั่วประเทศ
0: สวัสดีทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง
1: วันนี้วันอาทิตย์เนาะ
0: วันอาทิตย์เตะ
1: จทล1197ลพบุรี
0: นี่ก็ฟังกันยาวเลย
1: 9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะ
0: 3ชั่วโมงเต็มเลย
1: ส่วนที่วสป.711ก็9นาฬิกาถึง10นาฬิกา
0: ฟัง

0: ฟังก็ได้
1: เดี๋ยวกลางคืนค่อยฟังจนจบสามทุ่มนะ
0: สามชั่วโมงเลย
1: ครับ
0: สามทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: ครับผมแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุเสียงจากค่ายจักรพงษ์
0: จังหวัดประจินบุรีก็เหมือนเดิมมันนะ
1: ครับ
0: สองชั่วโมงครึ่ง
1: สองชั่วโมงครึ่งเนี่ยเมื่อวานนี้มีคุณผู้ฟังส่งเพลงน้ำตาปราจีนให้มาบอกให้เปิดให้หน่อยบอก
0: จะน้ำตาปราจีน
1: เ
0: น
1: ี่ยจริงๆเพลงดีนะอาจารย์ผอ.จากประจันตคามแต่งมาแล้วก็แม่น่าจะไปบันทึกเสียงดีๆหน่อยนะแต่จริงๆก็ได้นะโอเคนะครับเดี๋ยวจะหาช่วงเปิดให้ฟังเนาะถ้ามีช่วงเปิดมันเป็นทำนองเดียวกับน้ำตาอีสานนี่แหละครับพูดถึงบ้านสร้างพูดถึงในพรมแดนอำเภออะไรประมาณนั้นนะ
0: บ้านสร้างปราจินเนี่ยนะ
1: เสียใจด้วยนะฮะ
0: ตอนนี้เป็นไง
1: อยู่ลพบุรีซะแล้ว
0: เราชาวลพบุรียินดีต้อนรับมานะ
1: พี่น้องนครศรีธรรมราชนี่ฝากด้วยนะไม่ต้องฝากแล้วครับยันดูแลยังดีเลยคนดีต้องดูแลกันไปนะทำให้คนรู้จักลำสนธิเยอะเลยนะช่วงนี้นะ
0: อ้าวตอนนี้ลพบุรีอะไรก็ต้องลำสนธิแล้ว
1: จริงๆแล้วในลำสนธิเป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ไกลจากตัวเมืองลพบุรีร้อยกว่าโลนะร้อยประมาณ120-125 กิโล
0: ลำสนธินี่ก็จะติดกับจังหวัด
1: ติดเพชรบูรณ์ด้วยชัยภูมิด้วย
0: นั่น
1: ประตูสู่อีสานประตูสู่ภาคเหนือติดสระบุรีด้วยครับ
0: ติดสระบุรีโคราชเนี่ยนะ
1: ครับผมก็อย่างเขาบางเผยนะครับเขาบางเราเรียกเขาบางเหยได้แล้วนะเขาเรียกเขาพังเหยเป็นอุโมงค์รถไฟนะที่ทำตั้งแต่สมัยจอมพลป.
0: มีอุโมงค์รถไฟด้วยใช่ไหม
1: ใช่มีน้ำตกมีสิ่งที่กาสักการะบูชาเจ้าแม่ผมหอมหรือไงเนี่ยแล้วก็อ่างเก็บน้ำกุฎเพชรสมัยก่อนนี่ไปบ่อยมากเลยกุฎเพชรนะ
0: ลำสนธิเนี่ยนะ
1: ถนนเนี่ยจากหนองลีลำสนธิวิ่งไปกุฎเพชรเนี่ยใช่ไหมว่าเอาแก้วตักน้ำไม่เต็มระวังมารถนั้นไม่มีหก
0: ถนนเรียบ
1: ถนนดีมากเลย
0: เหมือนกับสุพรรณสมัยก่อนนะ
1: แล้วก็ป่าสมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ก็ป่าซับลังกานะครับมีน้ำตกมีค่ายลูกเสือ รู้สึกค่ายลูกเสือจุฬาภรณ์เนี่ยนะ
0: ก็ไปเที่ยวกันได้นี่ลำสนธิ
1: ทางดีมากฮะ
0: ไปต้อนรับนายอำเภอคนใหม่กัน
1: แต่ไกลไกล
0: ไกลไปหน่อยนะ
1: แต่ถ้าเราวันว่างจะไปเที่ยวได้เลยนะ
0: เที่ยวนะ
1: เขาจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยพัฒนาพี่น้องเกษตรกรโคนมแล้วก็พืชสวนพืชไร่เมื่อคราวที่แล้วนี่ก็กุฎเพชรเนี่ยนะมาซื้อปุ๋ยกับลุงช้างเนี่ย
0: เอาไปใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
1: ให้น้องกอย่าเอาไปส่งให
0: ้โอ้
1: เพราะน้องกอย่าเขาเป็นตัวแทนอยู่ทางหนองยีโต้ทางอะไรแถวนั้นอยู่แล้วในชายบาดาลนะเนาะ
0: ครับ
1: คิดถึงนะครับกุฎเพชร
0: กุฎเพชร
1: ไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่วงดนตรีจาวิมิวสิกยังอยู่ในเดือนนี้เลิกไปแล้ว
0: สมัยนั้นดังไงเนี่ย
1: ดังผลคนธรรมดาที่ไหนเรา
0: เคยเล่นมิวสิกเนี่ยนะ
1: เคยปะทะกับโชเล่ชาติรักมาแล้ว เล่นคนละเวทีกันเนี่ย
0: คนละเวทีกันเดียดา
1: ให้ผมเล่นก่อนไงผมชอบนะเล่นเจอกับลิเกเนี่ย
0: ก็เคยเล่นกันอยู
1: ่เล่นเร็วเลิกเร็วไงคนจะดูลิเก
0: ก็โดดตีไปก่อนนะ
1: รู้จริงก็เล่นก่อนไงสองชั่วโมงกว่าเลิกแล้วสบายใจหลังจากนั้นลิเกก็เล่นยาวเลย
0: เล่นกันยาว
1: ผมว่านะพูดถึงผมไม่ได้อวยลิเกโชเล่นะเป็นลิเกคณะเดียวนี้หา10 ครั้งนักแสดงก็หน้าเดิมตลอด
0: เอาเรียกลิเกทีม
1: ลิเกทีมหาเมื่อไหร่ได้เมื่อนั้นนะครับ
0: ก็เหมือนพวกสอนรามน้ำเพชรหรือว่าจะเป็นพรเทพพรทวีนพรัตน์เนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทีม
1: ครับเป็นทีม
0: ลพบุรีก็จะมีโชเล่นี่แหละ
1: ครับ
0: น้องทีม
1: น้องนั้นก็เรียกลิเกป้าย
0: เ
1: รียกป้ายมาแล้วกันแล้วก็หัวหน้าคณะคนเดิมนะ
0: มียี่ห้ออย่างเดียว
1: นักแสดงก็เปลี่ยนหน้ากันไป
0: หาคนรู้มาบ้างคนนี้มาบ้าง
1: เพราะต้องคนต้องดูแลคนนะเนาะต้องมีน้ำใจไม่ใช่มีน้ำเงินอย่างเดียวมาเลย
0: ครับ
1: พูดเหมือนโมโหใครมั้งเนี่ย
0: โมโหแกโมโหโดนไป2,000บุรี ยังไม่หายเครื่องเลย
1: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้องนะ
0: น้องแชลแลมไม่ปวดท้องเนี่ย
1: เจอกันที่ตลาดนัดมารวยครับ
0: มารวยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
1: ดอนพุทธสุดโสภา
0: ดอนพุทธสุดโสภานะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: แต่ไม่ต้องไปหาโกโก้นะ
0: ไม่มีไปขาย
1: โกโก้ต้องสั่งซื้อมาเช้านี่ปักเก็ตตัวมาแต่เช้าเลย
0: สั่งมาแล้วใช่ไหมเนี่ย
1: สั่งมาแล้ว
0: เอาส่งให้เขาไป
1: ครับถ้าจะซื้อ ก็ไปร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบกลพบุรีมีขายหรือไม่ก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกมีจำหน่าย
0: เจ๊หมูเขามีแล้ว
1: โอ้เรามีอะไรเขามีนั่นนะครับเขาเรียกลุงช้างร้านบ้านสมุนไพรลุงช้างสองเนี่ย เป็นห้างสรรพสินค้าประจำอำเภอป่าโมกเนี่ย
0: นั่นแล้วก็กว้างนะ
1: ใช่
0: คนเยอะ
1: ครับ
0: เจ๊หมูเนี่ย
1: สบายสบายนะฮะวันนี
0: ้
1: เนาะครับหลายๆท่านก็พะวงเรื่องฝนฟ้านะฮะแต่ภาคกลางนี่เยอะนะวันนี้นะ
0: มีเยอะเลยหรือไง
1: โอ้ร้อยละ70เนี่ย
0: ภาคกลางเนี่ยนะ
1: ใช่
0: มีที่ไหนบ้างอ่ะ
1: โอ้นี่เลยตั้งแต่นครสวรรค์
0: อ
1: ุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยา
0: สุพรรณบุรีนครปฐมแล้วก็
1: สมุทรสาครนะ
0: แล้วมันจะตกหนักที่ไหนเนี่ย
1: กาญจนบุรีราชบุรีและ
0: จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะ
1: อันนี้เกิน 70% แน่นอนนะ
0: โอ้
1: เพราะบอกแล้วนะ
0: มึงอันนั้น
1: ฝนมาจากเหนือมันจะออกทางตะวันตกนะก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะตะวันออกเฉียงเหนือก็ร้อยละ30ภาคเหนือก็แค่ร้อยละ40ภาคตะวันออกที่ฟังเราอยู่ที่AM 855ปราจีนบุรีตอนนี้ก็
0: เดี๋ยวจะกล้าจักรพงเนี่ยนะ
1: 170เนี่ย
0: 170ของพื้นที่เนี่ย
1: นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ครับตกหนักแน่ๆนะฮะ 70% ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็70เหมือนกันนะ
0: ฝั่งตะวันออกก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานี
1: นครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลา
0: แล้วก็จังหวัดนราธิวาสตกหนักอ่ะ
1: ตกหนักก็จะเป็นเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ
0: ์มีตกหนัก
1: เมื่อคืนนี้ตอนตีสองที่ชุมพรนะหนักมากเลยนะน้องๆจากชุมพรรายงานมา
0: โอ้
1: ตอนตีสองจนกระทั่งเดี๋ยวนี้
0: เป็นไง
1: ฝนยังตกอยู่เลย
0: ที่จังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
1: ฝนไปใต้แล้วนะตอนนี้เน
0: า
1: ะ
0: อ้าวตกลงไปเยอะเนี่ย
1: ถ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่ฟังเราอยู่ที่สตูลเนี่ยก็ร้อยละ60ครับ
0: มีตกที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรัง
1: แล้วก็จังหวัดสตูลครับ
0: สตูลก็ตกอยู่เนี่ยนะ
1: เมื่อเช้านี้สตูลสั่งโกโก้มาแล้วก็สั่งดีแคมมา1คาราเบลเลยดูแลสายตากันนะ
0: ตั้งกันมาส่งกันไป
1: 4แถม1เลยนะ1,300บาทซื้อ2กระปุก650อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุก1,300ได้แถมให้กระปุก1
0: ซื้อ4กระปุกแถมกระปุก1อ่ะ
1: ครับกรุงเทพและปริมณฑลเป็นไง
0: ร้อยละ70ของพื้นที่นะ
1: ครับก็โอ้โหพี่น้องหนองเสือลำลูกกาเนี่ยปทุมธานีก็รับน้ำกันเยอะแยะไปหมดเลย
0: ตกน้ำท่วม
1: ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับเนี่ยพี่น้องบ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็หลายๆท่านก็ไปให้การช่วยเหลือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัยนาทเนี่ยนะตอนนี้ทางเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ลดการระบายน้ำจาก2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,180 นะครับ
0: ก็ลดลงไป
1: ค่อยๆลดลงแล้วก็มันนิ่งตอนเมื่อตอนตีสามเมื่อเช้ามืดเนี่ยครับหลายๆท่านก็ยังช่วยหน่อยนะวัดวาอารามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทก็โดยสารเรือไม่ได้ต้องเอารถเขาเรียกรถไถนาแล้วก็มีกระบะหลังฮะ
0: รถทุกยกสูงด้วย
1: แล้วก็หลวงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็เอาพระที่อยู่ในตัวเมืองชัยนาทเนี่ยเอาถุงยางชีพไปเยี่ยมทางวัดทางเขตสัพยานะ
0: ก็ช่วยเหลือพระที่มีปัญหาเรื่องถูกน้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ก็มาที่วัดตลุกมาที่โพนังดำตกโพนังดำออกหาดอาสาเนี่ยท่านมาครบเลย9วัดนะ
0: ไม่รู้บ้านพี่แดนท่วมหรือเปล่า
1: ถ้าท่วมคงไม่ไลฟ์สดแล้วมั้ง
0: สนธยาเนี่ย
1: แดนชัยสนธยา
0: ชนทิชาเนี่ยนะท่วมแล้วก็ทรงข่าวมาบอก
1: ชนทิชาชื่อเต็มๆไหมชนทิชาลูกอะไรนะ
0: ฮะ
1: ชนทิชาลูกชัยนาทเลย
0: ชัยนาทเนี่ยท่วมแล้วก็ทรงข่าวลุงช้างว่าได้ไปหา
1: ไม่เดี๋ยวแกยาหมดแล้วแกโทรมาบอกเองเลยแกรับประทานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตลอดนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะส่งน้ำมันกระเทียมไปให้น้ำมันกระเทียมนะรอหน่อยนะแม่จ๋ากำลังผลิตอยู่กำลังไอ้ผลิตแล้วกำลังขออย.อยู่ครับ
0: ครับ
1: พออย.ออกปั๊บก็วางจำหน่ายราคาก็ไม่แพงพอช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได
0: ้เป็นแบบซอฟเยลใช่ไหม
1: ครับคุณพี่จากศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีซื้อปุ๋ยไปตันหนึ่งตอนนี้เหลือ4กระสอบใช้ไม่ได้เลยลุงช้างทำไมอ่ะข้าวกำลังเขียวเลยน้ำท่วมซะได
0: ้โอ้น่าเห็นใจนะ
1: เขียวดีจังเลยอ่ะโอ้โหน้ำท่วมตอนนี้ลดลงนิดนึงแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ย มันทนแรงทนน้ำได้นะแต่ไม่เกิน7วันแล้วครับ
0: โอ้เดี๋ยวมันก็ต้องเน่าอ่ะนะ
1: เดี๋ยวก็เน่าเกิน7วันไปนะ
0: น
1: แต่ไม่เน่าก็ดีสิเดี๋ยวยังไงก็โทรมาเดี๋ยวผมมีพิเศษให
0: ้นาน
1: รอบหน้าปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างพิเศษให้แต่ว่าเดือนนี้เนี่ยซื้อ1ตันแถม2กระสอบ
0: แถมให้2กระสอบ2ลูกอ่ะนะ
1: ซื้อ2ตันแถมให้อีก2กระสอบเป็น4นะ
0: เป็น4
1: ซับน้ำตาชาวนาอีก10กระสอบครับ
0: โอ้ได้14กระสอบป่ะนะ
1: ครับ
0: ได้ครึ่งตันกว่า
1: หลายคนก็บอกว่าต้นทุนมันถูกก็สิถึงทำได้ไม่ถูกครับต้นทุนก็ไม่ถูกแล้วครับแต่โรงงานเขาจะซับน้ำตาเราคือแต่เขาไม่ลดราคาให้เราแต่ก็เพิ่มปริมาณให้เรานะฮะถามว่าถ้าเหลืออะไรไหมเจ้าของโรงงานเขารวยแล้วจะสบายนะอย่างเราก็ยังรับค่าจ้างไป
0: โฆษณากันไป
1: โฆษณากันไป
0: แนะนำสินค้ากันไป
1: แล้วหาเรื่องให้เราด้วยนะ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ปุ๋ยสีหอมฟุ้งต้องลุงช้างด้วยนะ
0: ตราพญาเสือถุงสีเขียวเนี่ย
1: ครับแล้วก็ใครที่น้ำไม่ท่วมก็เอาเม็ดฟูไปใช้เอาดึงรวงไปใช้ได้เลยนะครับ
0: ฟูกรดอะมิโนนะ
1: ครับผมผักสวนครัวหลายชนิดราคาแพงขึ้นรับเทศกาลกินเจ วันนี้3เดือน10ใช่ไหม
0: กินแล้วเขากินกันแล้วว
1: ันนี
0: ้กินเจกันมาแล้ว
1: กินเจได้กินแล้วแต่ว่าวันนี้พี่น้องชาวพุทธก็ศาสตร์เดือน10ใช่ไห
0: ม
1: ใส่ทำบุญ
0: ไทย
1: ศาสตร์ไทยอ่ะใส่กายศาสตร์กันเนี่ย
0: น
1: ะทำบุญกายศาสตร์ซื้อมาเต็มบ้านเลยนะแต่ไม่ได้ไปวัด
0: ไม่ได้ไปวัดก็กินนะเถอะ
1: กินนะเถอะแล้ววันอาทิตย์พระไม่มาในบ้านผม
0: โอ้พระ
1: บอกลุงพ่อวันอาทิตย์ทำไมไม่มาเรา
0: พระก็หยุดบ้างเด้
1: ไม่ใช่หยุดหรอก
0: เป็นไง
1: วันอาทิตย์ปล่อยผีกูเลยไม่ไปมึง
0: เออ
1: ผลพวงจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้แหล่งปลูกผักได้รับผลกระทบส่งผลให้ราคาผักแพงขึ้น
0: โดยเฉพาะช่วงเทศกาลกินเจเนี่ย
1: แต่ร้านต่างๆแล้วก็ร้านข้าวราดแกงยังจำหน่ายให้ลูกค้าราคาเดิมนะ
0: แต่ผักมันสูงขึ้นในราคา
1: ครับจากการสำรวจบรรยากาศการค้าขายที่ตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรีพบว่า
0: เป็นยังไง
1: ผักสดหลายชนิดขึ้นราคาเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมแหล่งเพาะปลูกประกอบกับราคาน้ำมันและค่าขนส่งมันขึ้นราคาจึงทำให้ราคาผักสดในตลาดสดเทศบาลเมืองลพบุรีขยับตัวสูงขึ้นกว่าปกติครับ
0: สูงขึ้นกว่าร
1: วมทั้งช่วงเทศกาลกินเจด้วยความต้องการการใช้ผักสวนครัวไปปรุงอาหารเพิ่มมากขึ้นจนทำให้บรรดาแม่ค้าแม่ขายสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องแบกภาระต้นทุนการรับซื้อผักที่แพงขึ้น
0: แล้วก็ไม่สามารถปรับราคาขายหน้าร้านได้
1: เนื่องจากว่าเกรงใจลูกค้าไม่อยากให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่านี
0: ้นาน
1: แต่ว่ากำไรลดลง
0: กำไรได้น้อยหน่อย
1: ขณะเดียวกันกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็
0: ส่วนใหญ่อะ
1: ส่วนใหญ่เลยหดตัวเลือกซื้อเฉพาะผักที่จำเป็นลดปริมาณการซื
0: ้อ
1: ส่งผลให้ยอดขายของร้านลดลงไปมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับช่วงปกตินะ
0: ทุกปีนะ
1: กฤษณพงศ์อยู่รอด
0: นี่ส่งมาเรื่องของผักราคาแพงเนี่ย
1: ครับผมไปเยี่ยมในอำเภอบ้านในอำเภอ
0: ลำสนธิ
1: มั้งหรือเปล่า
0: ลำสนธิน้ำไม่ท่วมแล้วก็นะ
1: ถ้ากุฎเพชรไม่ล้นนะอ่างกุฎเพชรล้นเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยเนี่ย
0: นาน
1: ตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเมื่อวานนี้ตอนเมื่อวาน 2,001 นะแล้วก็ตอนตี 3 ในเหลือน 2,180 แล้วนะครับก็พี่น้องท้ายเขื่อนก็ยังชั่วหน่อยเนาะเนี่ยมาตอนตีสามเนี่ยลดลงแล้วนะครับก็หลวงพ่อลุงพี่ไปอำเภอสัพพยาไปเยี่ยมเคลื่อนก็หลายเลยวัดนะ
0: สี่ตำบลด้วยกันนะ
1: ครับเก้าวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านเจ้าคุณโอมนะวัดทรงเสวยอ่ะ
0: ครับ
1: ครับท่านก็บริจาคสิ่งของมาเยี่ยมวัดวาอารามต่าง
0: ๆ
1: นะไปด้วยเรือไม่ได้ต้องนั่งรถอย่างที่ผมบอกตอนต้นนั่นแหละ
0: ไปให้กับวัดที่ลำบากหน่อย
1: เก้าวัดเนี่ยที่ประกอบไปด้วยวัดอินทารามตำบลตะลุกวัดศรีมงคลวัดยางศรีเจริญวัดหาดอาสาอันนี้ตำบลหาดอาสานะ
0: วัดไผ่ล้อม
1: วัดมะปราง
0: วัดสมอ
1: วัดวังสาครนี่โพนังดำออกครับ
0: แล้วก็มีวัดโคกจัน
1: โพนังดำตกครับ
0: มีตกมีออกนี่ท่วมหมดเนี่ย
1: เจ้าคณะจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอก็เมตตาลงพื้นที่มอบถุงยางชีพจากปัจจัยของผู้มีจิตศรัทธาทุกวัดครับ
0: ทั้งนี้หลังจากระดับน้ำมันลดลงแล้ว
1: จะได้หารือร่วมกัน หน่วยงานท้องถิ่นให้การจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ
0: ่
1: บลิ๊กคลีนนิ่งนะ
0: ทำความสะอาด
1: เนี่ยพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานเสนอของงบประมาณสนับสนุนจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
0: อ๋อนี่เขามีจากสำนักพุทธด้วย
1: คลาผม
0: มาช่วยเหลือกัน
1: พระยังเดือดร้อนใช่ไหม
0: บิณฑบาตก็ไม่ได้น้ำมันท่วม
1: โดยเฉพาะที่อุทัยธานีก็เดือดร้อนนะแต่มุสลิมก็เยอะนะอุทัยธานีนะครับแต่ว่าทางพี่น้องมุสลิมก็มาช่วยเหลือหลวงพ่อเหมือนกันแหละ
0: ช่วยกันไปคนไทยด้วยกันเนี่ย
1: ครับ
0: มาทิ้งกันได้ยังไง
1: ใช่ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จอย่าลืมนะรับประทานยาหญ้าบิงก็ได้2เม็ด
0: บำรุงสายตาดวงตายาหญ้าบิงนะ
1: หรือจะเป็นดีแคร์ก็ได
0: ้ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: ตอนนี้ทั้งยาหญ้าบิงทั้งดีแคร์มาเต็มบ้านแล้วนะครับ
0: ซื้อกันต่างซื้อกันได้แล้ว
1: ทยอยส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวิทยุด้วยนะ
0: วิทยุยังไม่หมดนะ
1: เหลือ8เครื่อง7เครื่อง
0: เ
1: หลือ7เครื่องนะโกโก้
0: โกโก้ชูเดีย
1: ว2กล่อง500บาทจะไปซื้อกล่องเดียวกล่องเดียว300แพงนะ
0: ซื้อ2กล่อง500
1: ครับผ
0: ม
1: สวัสดีแคร์คุณภาพดีต่อตา
0: ราคาดีต่อใจ
1: ราคาเดียวกันกับโปรมิกซ์ออยล์
0: 2กระปุกก็650บาทนะ
1: 4กระปุก 1,300 แถมกระปุกหนึ่งนะ
0: เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
1: หลายท่านบอกว่าเอางั้นเอาดีแคร์มาสัก3กระปุกเอาโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก 1,300 ได้ไห
0: ม
1: ได
0: ้ได
1: ้เพราะมันราคาเดียวกันไง
0: โปรเหมือนกัน
1: ใช่เหมือนกับมะระคิโนกับน้ำมันงาดำนั่นแหละโปรเดียวกันเหมือนกันนะครับ
0: 2กระปุก600
1: ครับน้ำมันงาดำนะ
0: ซื้อ4ก็แถม1อ่ะนะ
1: ใช่ดูแลกระดูกและข้อต่อนะสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อก็ต้องน้ำมันงาดำเวลาที่รับประทานที่ดีที่สุดก็คือก่อนนอน
0: ก่อนนอน
1: กินคู่กันเลยกับโปรมิกออยอ่ะ
0: โอ้
1: โปรมิกออยก็ก่อนนอนเหมือนกันดูแลไต1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูแต่ถ้างาดำนี่2เม็ดเลยพร้อมกันเลยกรวบน้ำตามตูดจวบขอยังชั่วหน่อย
0: น่า
1: ส่วนมะระคิโนกนี่ทานพร้อมกับยาโรงพยาบาลนะยาเบาหวานนะที่เป็นเบาหวานกันนะ่ะทานคู่กันเลยพร้อมกันได้เลยนะครับเมื่อวานนี้เกิดไฟไหม้รถบรรทุกขนคนงานอยู่โน่นเลยบนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคร
0: ับ ได้รับบาดเจ็บไป5ราย
1: สาหัส
0: 3ราย
1: ครับ
0: เจ็บนี่นะ
1: ครับเมื่อตอน2ทุ่มเมื่อคืนเนี้ยนะ
0: เ
1: กิดเพลิงไหม้รถบรรทุก6ล้อซึ่งเป็นรถขนคนงานบนทางคู่ขนานลอยฟ้า
0: บรมราชชนนีเนี่ย
1: ฝั่งขาเข้า
0: เหนือตลาดธนบุรี
1: ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟคลอกใน5รายนะ
0: ไฟคลอกง่าย
1: ใช่
0: มีคนเจ็บสาหัส3รายเนี่ย
1: แล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2ราย
0: เจ้าหน้าที่มูลนิธิต้องทำการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเต
1: ้แล้วก็ดำเนินการควบคุมแล้วก็ดับเพลิงลุกไหม้บนรถยนต์ด้วย
0: เอ้รถไฟไหม
1: ้ถูกไฟไหม้ได้ไงกำลังตีเส้นกันอยู่มั้งผู้นำคนได้รับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
0: ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้
1: แล้วรายละเอียดเดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่งเนาะ
0: ไฟไหม
1: ้น่าจะมาแล้วล่ะมาแล้วนี่ยังไง
0: มาแล้ว
1: มาแล้วตามติดมาเลยครับเพลิงลุกท่วมไหม้รถคนงานตีเส้นไงที่เขาตีเส้นบนถนนน่ะช่วยกันระทึก3ชีวิตหลังโดนคลอก5รายสาหัส3รายนะครับ
0: น่าไปตีเส้นกันเลยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้มันต้องตีกลางคืนเลยนะเพราะกลางวันเนี่ยรถมันเยอะไง
0: รถมันเยอะอันตรายมากกว่ากลางคืนเนี
1: ่ยแดดมันร้อนไง
0: แล้วไฟมันไหม้เ
1: ยอะถ้าแดดร้อนๆนี่พบตร.สั่งจราจรเลยนะแดดร้อนไม่ต้องตั้งด่านจราจรตั้งดุมตั้งด่านอย่าใส่หมวกไอ้โม่งนะ
0: ไม่ต้องใส่หมวกไอ้โม่งไม่ต้องใส่หน้ากากนะ
1: ใส่หน้ากากได้
0: ใส่ได้ไง
1: อย่าใส่โม่ง
0: ไม่ให้ใส่ไง
1: ใช่
0: ปรับก็สองพันไง
1: เขาลดราคาแล้ว
0: ลดไง
1: คุณไปขอคืนยังอ่ะ
0: ไม่ไปขอเขาหรอก
1: อ้อยก็บากช้างไปแล้ว
0: เออทำงานวันละ300ปรับวันละ 2,000 เนี่ย
1: มันจะวันละ 2,000 ครั้งละ 2,000
0: ว่าปรับครั้งอยู่ได้กี่วัน7วันไง
1: ความคืบหน้า เหตุการณ์เพลิงไหม้รถคนงานบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะครับทำให้มีคนงานถูกไฟคลอก5รายสาหัส3รายเจ็บเล็กน้อย2ราย
0: เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตอน 3:00 นเนี่ย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.คู่ขนานลอยฟ้า
0: ได้รับแจ้งเพลิงไหม้รถคนงานตีเส้นถนน
1: บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีแขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนาครับ
0: กรุงเทพมหานครก็ไปสำรวจตรวจสอบกันแล้ว
1: มูลนิธิร่วมกับตันยูก็ไปร่วมด้วยช่วยกัน
0: คราวนี้ไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: เพลิงกำลังลุกไหม้รถบรรทุก600ยี่ห้อฮีโน่สีส้ม
0: แล้วก็มีคนงานกำลังตีเส้นถนนอยู่
1: สวมชุดสีส้มถูกไฟคลอก5ราย
0: อาการสาหัส3บาดเจ็บเล็กน้อย2
1: เจ้าหน้าที่รีบลำเลียงส่งโรงพยาบาลศิริราชครับแล้วก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์อย่างเร่งด่วน
0: ขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยกันระดมฉีดน้ำ
1: สกัดจนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได
0: ้
1: สอบถามแล้วก็สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า
0: ขณะที่รถขับตามปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเนี่ย
1: ก็มีคนขับและผู้โดยสารอยู่5คน
0: มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: คนขับได้ยินเสียงจากเพื่อนพนักงาน3รายที่อยู่ด้านหลังว่าไฟไหม้ ไฟไหม้อะไรล่ะไหม้จากเครื่องตีเส้นไง
0: โอ้มันมาจากจุดนี้นะ
1: เห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้คนขับรถก็รีบจอดเลย
0: แล้วพยายามให้คนงานลงมาจากรถ
1: ช่วยกันลงมา
0: พอเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วเนี่ย
1: พนักงานถูกไฟคลอกทั้งหมดเลยนะ
0: โอ้โห
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด
0: พร้อมกระทั่งเล็งสอบปากคำพยานแวดล้อม
1: เพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงครับ
0: โอ้รถตีเส้นยังไฟไหม้
1: ก็เครื่องตีเส้นมันต้องใช้ไฟยังไง
0: มันร้อนด้วย
1: มันร้อนเหมือนยางมะตอยอ่ะเห็นรถลาดยางมะตอยตั้งปุบปับปุบปับตลอดเลยไฟลุกตลอดเลยนะคนแก่คนเฒ่าสวทั้งหลายครับดูแลสุขภาพกันด้วยเอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
0: ไบโอดีก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
1: รับประทานง่ายครั้งละ3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็นวันละ3เที่ยว
0: 3แคปซูลนะเวลานึง
1: ขวดนึงมี100แคปซูลนู่น
0: 690บาท
1: 2ขวด 1,300
0: สี่ขวดหนึ่งคาราเบลจ่าย 2,000 บาท
1: แถมฟรีให้ขวดหนึ่ง
0: ไบโอดีนะ
1: นะ
0: เติมเต็มให้กับร่างกาย
1: ตัดแคปซูลออกผสมกับโคโก้ก็ได
0: ้
1: ดื่มเลยคนแก่คนเฒ่าจะได้ชื่นใจ
0: ผู้ป่วยติดเตียงกินแบบแคปซูลไม่ได้ก็
1: ชงเลย
0: ชงเข้านะ
1: ชงกับโคโก้กัน
0: คนให้ดี
1: แต่ไม่ใช่เอาแคปซูลใส่นะมันไม่ละลายง่ายนะเอากันไกลตัดแคปซูลแล้วผงออกนะ
0: เอาผงใส่ไปโกโก้คนให้ดี
1: ใช
0: ่พออุ่นหน่อยก็ให้คนเท่าคนแก่กิน
1: ใช่หรือไม่ก็คุณผู้ชายทั้งหลายผสมฟอร์กัสก็ได้เหมือนกับที่เราเคยผสมกับกาแฟนั่นแหละกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโคนะวันนี้ก็หลายๆท่านเช้าเนี้ยสั่งกันมาเยอะแล้วนะโดยเฉพาะกาแฟลิต้าเอ็มโกขายดีนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม4ถุง 1,000 บาทถุงเดียว380 2ถุง700อ่ะ
0: 700
1: เพิ่มอีก300ได้อีก2ถุงอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เป็น4ถุง 1,000 บาท4ถุง 1,000 บาทรับทันที
0: ก็ทันทีเนี่ย
1: อะไรเล่า
0: คุยกันเรื่องอะไร
1: เอ้ากาแฟลิต้าเอ็มโก4ถุง 1,000 รับอะไรเล่าก
0: าแฟเนี่ยสบู่หอมฟุ้งจากลูกช้างแถมให้หนึ่งก้อนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่น่าตื่นเช้าเลย
0: อีเดวันนี้เมื่อวานเนี่ยโหกินยาเข้าไปง่วงเลย
1: โอ้แล้วผมเป็นงูสวัสดิ
0: ์
1: กินปั๊บหลับปุ๊บ
0: หลับเหมือนกันเมื่อวานนี้ง่วงมาจัดรายการเนี่ย
1: โอ้เป็นงูสวัสดิ์นี่มันปวดจริงๆนะ
0: อืม
1: นี่ตอนนี้ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วนะผมอะ
0: เป็นเหมือน
1: แล้วเป็นเหมือนกันเลยนัดกันเลยพี่กับน้องอ่ะพอกินยาแล้วมันง่วง
0: ง่วงอ่ะเด
1: ็
0: กเขาบอกอยู่แล้วมันกินแล้วมันจะง่วง
1: แล้วเมื่อวานในลูกชายกับนุ่นลากไปหัวลำนุ่นอ่ะ
0: ไปทำไมอ่ะเนี
1: ่ยไปดูอะไรมันก็ไม่รู้เอาพ่อไปด้วยไป
0: พ่อก็ต้องไปนะลูก
1: พ่อผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปนานมากนะหัวลำเนี่ยนะโอ้เจริญ
0: เดี๋ยวเนี้ยนะ
1: โอ้เจริญถนนสี่เลนนะ
0: หัวลำนี่ที่ไหนเนี่ย
1: หัวลำก็ท่าหลวงรอยต่อกับรอยต่อกับ
0: ลำตนทีป่ะ
1: มันอยู่ลำตรงที่ลอยต่อกับพัฒนานิคมลอยต่อพัฒนานิคมด้วย
0: อ๋อเรียกหัวลำเนี่ยนะ
1: ครับหัวลำก็เข้าพัฒนานิคมเข้าวังม่วงได้เลยจากวังม่วงก็มาหัวลำก็ใกล้นะเมื่อวานก็ไปเยี่ยมพรรคพวกกันนั่นแหละ
0: มีพรรคพวกเยอะเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวพอได้คนมีคนเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่คนมีเพื่อน
0: ดกมีคนเนี่ยนะ
1: อ่ะวันนี้ก็อย่าลืมนะ 4:00 น.นะ
0: เอาไปกันที่ตลาดนัด
1: โน่นดอนพุทธ
0: ดอนพุทธสุดโสภาเนี่ยนะ
1: ตอนนั้นก็คอกาแฟอยู่แล้ว
0: ซื้อกาแฟก็เขามีกาแฟไปเนี่ย
1: ครับ
0: จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยไปซื้อเขาได้เนี่ย
1: เขาไม่ได้ให้กับสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะเขาให้สบู่แก้คันโปยเซียนนะ
0: โอ้เขามีสบู่โปยเซียนไง
1: ใช่กาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิม2ถุง900เนี่ยนะรับทันที
0: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้างบางทีพูดไปไม่รู้เขาพูดอะไรนะอายุเยอะแล้ว
1: โกโก้
0: ชู
1: เสียดายของบอกงี้ให้ดื่มกาแฟซะดีตาจะได้แจ้ง
0: ครับ
1: ดื่มกาแฟตาแข็งเอามาตั้งสองถุงเจ
0: ๊
1: บอกทำไมละยายจะไม่ให้ตามกินเหมือน
0: ไอ้ตายายก็กินได้กาแฟเนี่ย
1: ได้
0: จะได้ช่วยกระทำมาขากินกัน
1: ครับชายวัย74โดนท่อซิ่งทับเสียชีวิตตอนน้ำท่วมนะผบ.ตร.ยันว่าจะให้ความเป็นธรรมนะครับญาติหวั่นไม่ได้เงินประกัน2ล้านน่ะ
0: โดนท่อเหรอ
1: โดนท่อซิ่งท่อใหญ่ๆนะผบ.ตร.บอกจะให้ความเป็นธรรมกับชายวัย74อายุเยอะแล้วเน
0: า
1: ะ
0: จังหวัดฉะเชิงเทราไง
1: กรณีชาวบ้านในจังหวัด8ริ้วฉะเชิงเทราร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถึงกรณีที่นายวิเชียรยุทธโชติ
0: อายุ74ปีเป็นชาวบ้านอำเภอคลองเขื่อนเนี่ย
1: เสียชีวิตขณะออกไปเก็บท่อสูบน้ำพญานาคเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจมไม่ให้น้ำจมที่ท่วมถึงเอวนะครับ
0: แล้วก็กลับโดนท่อสิ่งทับเสียชีวิต
1: ในที่เกิดเหตุตอนน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: น้ำท่วมเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เอา
1: ญาติเกรงจะไม่รับเงินชดเชยประกันภัยจากวงเงิน2ล้านบาท
0: เนื่องจากทางด้านพนักงานสอบสวน
1: ได้ระบุในสำนวนว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุท่อสูบน้ำพญานาคทับ
0: แล้วก็
1: ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุเกิดจากอุทกภัยครับ
0: ทางครอบครัวจึงเกิดความกังวลใจว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ย
1: ก็ไม่เขียนให้ดีแล้วท่านธารวัตรธารวัตรต้องเขียนด้วยท่อพญานาคทับตอนช่วงน้ำท่วมเขาไปทำน้ำท่วมเขียนให้ละเอียดหน่อยสิไม่ละเอียดเดี๋ยวย้ายนะเอ้าน
0: านใครจะย้ายได
1: ้ผบ.ตร.สิ
0: นวลนวลมาเนี่ยนะ
1: บิ๊กลานบิ๊กลานบอกว่าตนน่ะไม่ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวขอเวลาการตรวจสอบข้อเท็จจริงหน่อยนะเรื่องนี้เป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านในช่วงที่เกิดอุทกภัย
0: ดังนั้นจึงต้องมีการเน้นย้ำให้กับพนักงานสอบสวน
1: พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงจ้า
0: ส่วนการประกันจะตีความอย่างไรนั้น
1: ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของบริษัทประกันภัย
0: ซึ่งก็ให้ทางด้านตำรวจยืนยันบอกว่า
1: ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านทุกราย
0: ที่ได้รับการเดือดร้อนจากอุทกภัย
1: เพื่อความเป็นธรรมนะครับเวลาไปแจ้งความแจ้งอะไรนะบอกว่าแกไปช่วยน้ำท่วมแล้วท่อพญานาคที่กำลังดูดน้ำอยู่เนี่ยมันทับ
0: แกเสียชีวิตเนี่ย
1: ใช่
0: แกไม่น่าไปช่วยสูบน้ำเลยเน
1: า
0: ะ
1: ของบ้านตัวเองถึงเอวอ่ะแกไปช่วยได้ไงเรา
0: น่าสงสารเขาเนาะ
1: ใช่ไหมล่ะส่วนท่านที่มีอาการเป็นเกาเป็นรุมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยมันปวดมากเลยนะ
0: ทรมานนะ
1: ทานที่ไทยทิพย์โอสถสูตรดั้งเดิมอะ
0: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องสีเหลืองกล่องหนึ่งก็200บาท
1: เป็นสมุนไพรอัดเม็ดทรงกระบอกนะจ๊ะ
0: วิธีการรับประทานเป็นยังไง
1: หลังอาหารเช้า5เม็ด
0: อยู่ในถุงเดียวกันเนี่ยนะ
1: เป็นถุงเลยหลังอาหารเย็น5เม็ด
0: นาน
1: บางคนบอกโอ้โห5เม็ดเชียวเหรอ
0: ก็โอ้โหเลยไง
1: บางคนไม่เคยเห็นไงคนที่เขาเห็นแล้วเขารู้เม็ดมันนิดเดียวข้างละ5เม็ดเลย
0: คำเดียวใช้ได้เลย
1: น้องเล็กน้องเล็กอยู่ราชภัฏอยุธยาบอกโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอยังไม่เคยเห็นเลย
0: กลัวไง
1: กลัว
0: กินยาไปกลัวทำไม
1: ครับผมกิน3เม็ดได้ไหมได้แต่จะได้ซื้อบ่อยๆไงกินแล้วไม่หายกินแล้วไม่ดีอย่างเงี้ยนะไม่เบาเลยอย่างเงี้ยไปที่ร้านเฮียแดงได้เลยร้านดีหลังตลาดเจ้าพรมมีขาย
0: อยุธยามีที่ไหนบ้างนะ
1: อ้าวร้านแดงร้านเฮียแดงในตลาดเจ้าพรมชื่อร้านดีซอยสันเฉพาะจุ้ยเนี่ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกันนันดิเรกร้านยาเฟสหมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยแล้วก็ร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยนะ
0: วังน้อย
1: ไปซื้อกันได้เลยนะครับ
0: ที่อยุธยานะ
1: มันไม่เนื้อไม่ตัวโปรชั่นเอ็นติงรับประทานแบบแคปซูล
0: อันนี้แคปซูลนี่ก็กระปุกก็300
1: ใช่
0: มีกี่แคปซูลน่ะ
1: 30แคปซูลซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่ง
0: ซื้อ5กระปุกก็แถม1กระปุกก็ได้
1: ใช่ ถ้ากระดูกผูกระดูกพุนก็ต้องรับประทาน
0: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ยนะ
1: เนี่ยซื้อ2กระปุกเลย500บาททานในเดือนนึง
0: 2ปุก500 4กระปุก
1: ทานวันละครั้งนะทานวันละครั้งครั้งละ2เม็ดพร้อมกับยาไทยทิพย์โอสถก็ได
0: ้ได้
1: พร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
0: ้
1: วันนี้ซื้อ4กระปุกพันเดียว
0: ครับ
1: แถมให้กัน1กระปุกด้วยนะ
0: ซื้อ4แถม1เหมือนการจ่าย 1,000 เนี่ย
1: ใช่คุณผู้ชายที่ฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆ
0: อันนี้ก็รับประทานทางด้านของฟอร์กัสนะ
1: ที่พี่บิดามีขายนะวันนี้ไปดอนพุธไปซื้อกันได้นะตัวจริงๆแล้วฟอร์กัสมีจำหน่ายเยอะแยะล่าสุดเนี่ยเอาไปส่งร้านสยามฟาร์มาซีที่โคกสำโรงเยอะเลยครับบัวเพศัตว์ก็เอาไปไม่ใช่น้อยนะนามเวชโอสถหนองม่วงก็
0: ม
1: ีหงอยู่โอสถสิงห์บุรีก็ได้เนี่ยเมื่อเช้านี้ส่งไปให้แล้วนะมาลากินก2โหลแกสั่งไป
0: สั่งมาละมังไง
1: ยาดำอีก2โหล
0: เอา
1: ครับ
0: ส่งไปส่งไป
1: แล้วก็ดีแคร์อีก2โหล
0: บ
1: อกเอาไว้เยอะไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนนอนดู TikTok อยู่บ้านกันหมดก็ไม่เป็นไรครับถ้าจะสั่งซื้อก็ได้ถ้าจะไปซื้อเองก็ได้นะครับขอบคุณไปยังร้านจีฮวนจันช่องแค
0: จีช่องแค
1: แล้วก็ลี่แซโอสดบ้านหมี่ด้วยนะ
0: บ้านหมี่เราก็มีขายล
1: ี
0: ่แซโอสดใช่ไหม
1: สุกิจเพศสัตว์ก็พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอเขามีกันครบคันเนี่ยนะครับ
0: อันนี้ไปซื้อกัน
1: แต่นี่ไม่ค่อยมีขายกันนะ
0: อันไหนอ่ะ
1: เนี่ยไอ้ใส่เลี่ยมจอยเนี่ย
0: ใส่เลี่ยมจอย
1: อ่ะต้องสั่งซื้อต้องหลักนอกจากร้านใหญ่ๆสุกิจเพศสัตว์หงอยู่โอสดถึงจะมีขาย
0: ไปซื้อกัน
1: ครับ
0: ไม่มีสั่ง
1: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมอย่างเงี้ย
0: นั่นเจ้
1: เหม็นที4 5ตำบลต้องรับประทานเลย
0: นั่นสายเริ่มจอย
1: ก็ได้อันนี้เป็นแคปซูลนะ
0: ไอเริ่มจอยเป็นแคปซูล
1: ถ้าจะให้รวดเร็วทันใจก็ต้องเป็นจอยมิกฟรุตครับ
0: อันนี้เป็นแบบผงอ่ะ
1: ชงน้ำดื่ม
0: รับประทานกัน
1: ชงน้ำเย็นนะจ๊ะ350บาท2กล่องแถมกล่องนึง
0: 2กล่องแถม1กล่องนะ
1: ราคาเดียวกันไอ้ห้าวเหมือนกัน
0: เหมือนกันไง
1: ใครที่อึออกมามีลิสิดวงเป็นเลือดมาต้องสันนิษฐานว่าเป็นฤทธิ์ดวงแน่ๆ
0: สงสัยจะเป็นฤทธิ์ดวงแล้วล่ะ
1: ก็รับประทาน
0: ยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
1: 350บาทมี60เม็ดซื้อทีละกระปุกก็ได้เปลืองถ้าซื้อ3กระปุกก็ 1,000 โอ้60เม็ดเนี่ยมันไม่ต้องกินทุกวันนะลุงโชเล่
0: ครับ
1: มีอาการทีก็กินทีนะ
0: จะได้รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวาร
1: ครับแหมพลพีทำงานอีกแล้วเนี่ยไปจับผับเถื่อนถนนเข้าสารไง
0: อ้าว
1: เพราะว่าจ่ายสวยเดินแล้วกลับเท่าไหร่นะ
0: 180,000 บาท
1: เออสวยนะ
0: เออ
1: 180,000
0: นะ
1: เป็นแบ่งกันมั่งหรือเปล่าเนี่ย
0: แต่ละเดือนเนี่ยนะ
1: เออพอไปตรวจนักท่องเที่ยวปรากฏว่า
0: ขี่สีม่วงเพียบเลย
1: นั่นน่ะสิ
0: อ้าว
1: เมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีนะนักข่าวเขาเรียกอะไรนะรัฐมนตรีลูกเทพอ่ะท่านก็ทำงานดีนะเอ้า
0: ครับ
1: เออ
0: เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
1: มท.2ครับ
0: มท.2
1: ที่นำเสนอนายกว่าเห็นควรย้ายนายอำเภอบ้านสร้างไปอยู่ลพบุรีนั่นแหละแต่ก็บอกกับผมก็ทำตามรายงานของผู้ว่ากับรองผู้ว่าไงผมไม่ได้ไปตรวจสอบในตัวจริงนะมันยังไงถ้าไปตรวจสอบแล้วไม่ผิดก็คืนตำแหน่งให้ยังไม่ทันตรวจสอบเลยคืนตำแหน่งให้แล้วแต่ย้ายที
0: ่มาอยู่ลพบุรีแล้วนะ
1: ครับ
0: ตามต้นที่
1: ครับท่านไปสำรวจตรวจสอบผับที่ก็เปิดเถื่อนนะนะเปิดไม่อนุญาตให้เปิดไปเปิดได้ไงอ่ะเขาเรียกพระเด็จการสิงห์พระเด็จศึกใช่ไหม
0: เรื่องของสิงห์พระเด็จศึกครับ
1: ไปตรวจสอบสถานบันเทิง
0: ถนนสายข้าวสารเนี
1: ่
0: ย
1: แขวงตลาดยอดเขตพระนคร
0: กรุงเทพมหานครเนี่ย
1: ก็มีข่าวว่าเปิดสถานบริการโดยไม่มีใบอนุญาต
0: แล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกำหนดเนี่ย
1: แล้วให้เยาวชนไปใช้บริการเนี่ย
0: มีพฤติการใช้ยาเสพติดด้วย
1: จำหน่ายลูกโป่งหัวเราะ
0: เ
1: ป็นไงไปลูกโป่งหัวเราะเนี่ย
0: กินแล้วมันจะหัวเราะทั้งวันแล้วมั้งเนี่ยนี่อะไรเนี่ย
1: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จักเลยเดี๋ยวนี
0: ้ลูกโป่งก็เปล่า
1: ไม่แน่ใจ
0: ร
1: ้านนี่ตั้งอยู่บนชั้น2ของอาคารชั้น2อ่ะ2ชั้นภายในเป็นห้องโถงขนาดใหญ
0: ่มีวงดนตรีด้วย
1: มีเวทีสำหรับเล่นดนตรีพื้นที่ให้บริการหลายโซนครับ
0: แล้วก็จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: จัดดนตรีการแสดงเพื่อความบันเทิงบริเวณทางเข้ามีการรักษาความปลอดภัยประมาณ 4-6 คน
0: นั่น
1: แต่ไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือค้นอาวุธก่อนเข้าบริการครับ
0: ไม่ตรวจบัตรไม่ค้นอาวุธเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ย
0: ปล่อยปะละเลย
1: ให้สถานบริการเปิดบริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล
0: ์เกือบรุ่งสว่างนะ
1: ครับ
0: หัวรุ่งอ่ะ
1: ไม่ใช่เสรีนะรุ่งสว่างคนใต้เขาเรียกว่าหัวรุ่ง
0: หัวรุ่งเนี่ยนะ
1: พอผู้ใช้บริการบางรายมีพฤติการน่าสงสัยครับ
0: เดินเข้าออกห้องน้ำเดียวกันหลายครั้งเนี่ย
1: พอตรวจสอบพบว่าหลอดพลาสติกคาดว่าใช้บรรจุสารเสพติดนะแล้วก็ผงขาวเลยนะ
0: หายกับสารเสพติดตกเรือนพื้นห้องน้ำเนี่ยอ
1: ีกทั้งยังพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20จำนวนมาก
0: ใช้บริการกัน
1: สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
0: แล้วก็มีการจำหน่ายลูกโป่งอัดแก๊สหัวร้อนะ
1: มันต้องดมมันถึงจะหัวเราะ
0: เออมันยังไง
1: ดมแล้วอารมณ์ดี
0: เออ
1: จากการตรวจสอบฐานข้อมูลใบอนุญาตปรากฏว่า
0: เป็นไง
1: ไม่พบโอเคบาร์ได้รับใบอนุญาตแต่ลักษณะประกอบการเข้าขายบริการผิดกฎหมายนะ
0: ผิดกฎหมายเนื่องจากมีการจำหน่ายสุราและก็เครื่องดื่ม
1: จัดดนตรีการแสดงเพื่อความบันเทิงรวมถึงจัดหรือยินยอมไม่มีการเต้นบนเวที
0: แล้วก็บนโต๊ะอาหารเครื่องดื่มด้วย
1: เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเข้าจับกุมครับ
0: เจ้าหน้าที่พบแล้วนักท่องเที่ยวเยอะเลยเนี่ย
1: 102คนนะ
0: ในจำนวนนี้เป็นยังไง
1: มีผู้ต่ำอายุต่ำกว่า20ปีถึง30คนนะ
0: แบ่งเป็นชาย20คนหญิง10คน
1: มีเด็กต่ำกว่า15ปี1คนนะ
0: มีเด็กด้วย
1: ผลการตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดกี่คน
0: 31ราย
1: เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปี
0: 4ราย
1: และพนักงานหรือดีเจอีก2รายนะ
0: ดีเจก็เสพด้วยไง
1: คราผม
0: มีปืนด้วยไง
1: นั่นน่ะ
0: สินอกจากนี้ยังพบอาวุธปืน1กระบอก
1: พร้อมเครื่องกระสุนสิ่งเทียมอาวุธ1กระบอก
0: ยาเสพติดจำนวนมากอยู่กับพื้นภายในร้าน
1: ลูกผงรอพร้อมอุปกรณ์จะนี่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานครับ
0: คดีจากการสอบสวนก็พบว่าม
1: ีการบันทึกจ่ายสวยให้หลายหน่วยงานนะ
0: เดือนละกว่า
1: 177,000 บาทครับ
0: เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
1: และควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีโอ้โหเยอะเลยนะครับ
0: สถานบันเทิงเน
1: ี่ยก็อันดับแรกก็ตั้งสถานบันเทิงไม่มีใบอนุญาต
0: นี่เรื่องของความผิดกฎหมาย
1: ขลาบขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลต่ำกว่าอายุ20
0: นั่นสิ
1: ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม
0: แล้วก็จัดโปรโมชั่นเนี่ยนะ
1: ลดแหลกแจกสะบัด
0: เออมีแบบนี้ด้วย
1: นำเข้าหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงตลาดไม่ถูกต้อง
0: นำเข้าอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่รับอนุญาต
0: เออ
1: ยาอะไรวะ
0: นี่ผงทั้งนั้นเนี่ย
1: เ
0: นี่ยติดเนี่ย
1: ส่วนใหญ่จะจิบยาแก้ไอหรือเปล่าเนี่ย
0: มีโป่งเนี่ย
1: โป่งเนี่ยลุงโป่งอัดแก๊สหัวเราะ
0: หัวเราะมึง
1: พอปล่อยลมออกจากโป่งปุ๊บโอ้ยขำพวกนี้ก็ดีนะไม่ค่อยมีเรื่องมีราวดีนะ
0: นานเห็นดาวเลยไง
1: ครับคนการปกครองก็จะประสานผู้บังคับบัญชาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลออกคำสั่งปิดเลยครับ
0: เป็นเวลา5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.
1: แต่จริงๆมันเปิดผิดกฎหมายแล้วมันต้องปิดตลอดปีตลอดไปแล้วนะ
0: กฎหมายเขาให้5ปี
1: ก็เขาไม่ได้ขอไม่ขออนุญาตอีก5ปีเขาไปขอได้หนู
0: เรียกนายกอีกแล้ว
1: โดนจนได้ผมส่วนผู้ตรวจสารเสพติดเจอในร่างกายเจ้าหน้าที่เขาจะดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญากฎหมายยาเสพติด
0: กฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมกับขยายผลถึงแหล่งที่มา
1: ของยาเสพติดผู้จำหน่ายและผู้เกี่ยวข้อง
0: ว่ากันไปเรื่องของยาเสพติด
1: นะงานกฐินนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะมาอ่านให้ฟังนะ
0: นะ
1: มีเพิ่มมาอีกหลายวัดเหมือนกัน
0: นะ
1: เดี๋ยวคืนชั่วโมงนี้คืนเวลาให้สถานีก่อน
0: เดี๋ยวฟังกันต่อ
1: นะครับเดี๋ยวกลับมาอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะแต่ที่วสป.นี่ต้องไปฟังจทล.นะจ๊ะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยเพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปร ริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางมะระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
8: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่ที่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
7: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817577474 7805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลโด

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

ุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่า

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมัน Evening Primrose
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-03756-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ที่สองแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าม
1: าล้อมวงมาฟังกันต่อ
0: ไอเราก็บ้ายอซะด้วย
1: เป็นยังไง
0: เอ้าสาวสวยจากท้ายตลาดสิ
1: ว่าไง
0: ให้ลุงช้างเปิดเพลงลุงช้าง 100% หน่อยชอบฟัง
1: ลุงช้าง 100% ครับท่าน
0: เสียงสู้หลงทางรักไม่ได้เจ็บใจเกิดมาเสียงไม่ดีเลยปีนี้ก็เลยทำบุญด้วยเสียงกันเลย
1: ทำบุญกัน
0: สองคนเนี่ยนะชั่วโมงที่แล้วเราไม่ได้ประกาศเลยนะเอาซะหน่อยสิ
1: กฐินนึงไง
0: เออกฐินน่ะมีใหม่มาอีกวัดนึงอ่ะนะ
1: มีอีกวัดนึงจะ
0: วัดอะไรนะวัดโกชายอ่ะ
1: อ๋อวัดโกชายเจริญธรรมตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี
0: ครับ
1: 15พฤศจิกายนนู่นน่ะ
0: เขายัดไส้ผมมาด้วยนะ
1: ว่า
0: ซื้อยาย่าบิงขวดหนึ่ง ประกาศวัดได้หน่อย
1: ช่วยประกาศกันไม่เป็นไร
0: ได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองหรอก
1: จะทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินกองละ500กองละ 1,000 2,000 ก็ติดต่อทางวัด
0: ซื้อยาไทยทิพย์โอสถแบบแคปซูลเยอะๆหน่อยจะได้เอาตังค์5บาทเนี่ยไปซื้อที่ดินถวายสำนักสงฆ์

0: ทำ
1: ทำจะป้า
0: ครับ
1: เขาสามยอดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายน
0: โอ้ทำไปทำมาได้หมื่นกว่าบาทแล้วนั่นน่ะ
1: อ้าวก็ได้ทำบุญแล้วก็ออกลงทานด้วยเนี่ย
0: ออกลงทานด้วย
1: มีกาแฟลุงช้างโกโก้ไป
0: โกโก้กับไปนมจีนน้ำยาม
1: ีนมจีนน้ำยา
0: ของคุณโชเล่กับคุณชะแลม
1: ของชะแลมก็เนี่ยนะ
0: ทำไมชอบทำน้ำยาจังเลยเนี่ย
1: เออชะแลมว่าไง
0: ชาติหน้าปิดาจะได้มีน้ำยากับเขามั้ง
1: น่าสงสารตะปิดาเนาะ
0: ชาตินี้ไม่มีน้ำยา
1: เสร็จการ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยดูสิ
1: เสร็จการขายขี้หน้า
0: แบกปุ๋ยอย่างเดียว
1: โอ้เอาว่ากันไป
0: อ่ะเริ่มวันแรกเลยครับ
1: กฐินสามัคคีนะ
0: ครับ
1: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: ครับผม
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมครท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายน31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ภูปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพระรัตน์กรุงเทพมหานคร 15พฤศจิกายนวัดเทพอัมไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี 8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาหลายอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลโรงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมหรือวัดหนองแขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกองทดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลคำมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุงข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดลางหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
0: ครับผมก็เชิญทำบุญกันเนาะ
1: กระถินสามัคคี
0: กระถินปีละครั้งเดียวนะครับ
1: ออกลงทานอะไรก็ติดต่อทางวัดนะ
0: ใช่ส่วนข่าวข่าวเรื่องของน้องเนเน
1: ่
0: โอ้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
1: เนเน
0: ่นำรางวัลใบประกาศนียบัตรของอเมริกาสกอตทาเลนต์เนี่ยไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะและพระองค์ก็ส่งมอบคืนให้กับ
1: ให
0: ้เนเน่
1: ให้คืนกลับ
0: ไปแล้วน้องตัดสินใจแล้วนะไม่เอาเงินไม่เอาเงินรางวัล
1: ตลอดชีพอ
0: ธิวาต้องให้40ปี
1: อ่
0: ะถกปีละ8แสนกว่าบาทนะ
1: ครับ
0: เป็นเงินจำนวน100ล้านบาทหรือไงนะ30กว่าล้านบาทอ่ะ
1: เออ
0: 30กว่าล้านน้องตัดสินใจไม่เอา
1: เอาทีเดียว
0: เอาทีเดียวเลยคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ10ล้านเนี่ยนะ
1: โอ้เอาง
0: ี้ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องผูกพันสัญญาอะไรต่าง
1: ๆ
0: เป็นพรีเซนเตอร์ก็ได้เยอะแล้ว
1: นั่นเ
0: ลยทำเพลงออกมาแล้วก็เวทีคอนเสิร์ตเยอะแยะเนี่ยจะมาเล่นกับเสกโลโซด้วยนะ
1: แล้วก็ตอนนี้แอดคาราบาวก็แต่งเพลงให
0: ้แน่ๆนายแน่มาก
1: แล้วก็อะไรใบไม้อะลุงที่ใส่หมด
0: โอ้ยผมฟังไม่รู้เรื่องไงแต่ศิลปินก็ฟังก็รู้เรื่องไงผมฟังไม่รู้เรื่อง
1: เ
0: ราหูไม่ถึงไม่รู้เหมือนกัน
1: เบาๆแล้วกีตาร
0: ์กีตาร์กับผัวกับหาง
1: เ
0: ขาชอบเขายังไง
1: ก็ว่ากันไปศิลปินเนี่ย
0: ศิลปินอย่าดูหมิ่นศิลปะ
1: ของขยะมองให้ดีก็ยังมีศิลป
0: ์ใช่อ
1: ย่ามองเห็นพวกผมนั้นเป็นเศษดินศิลปินขู่ฟ้าเมืองไทย
0: นี่อ้าวกรมอุตุนิยมวิทยาบอกฟ้าอากาศบ้านเรายังแปรปรวนหนักนะ
1: ลมกระโชกแรง
0: ลูกเห็บตกด้วยนะครับ
1: มีลูกเห็บด้วยกัน
0: ล่าสุดมาเมื่อตอนสักกี่โมงเนี่ยมาเมื่อกี้เนี่ย
1: ช่วงที่จัดรายการนี่แหละ
0: บอกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าประเทศไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวน
1: ลักษณะของฝนเนี่ย
0: ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง
1: ลูกเห็บตก
0: ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได
1: ้ oh.
0: พี่น้องภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่
1: ตกหนักง่าย
0: หลังจากนั้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบน
1: มีฝนลดแล้ว
0: มีฝนลดลงพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนัก
1: แล้วก็ตกหนักสะสมเนี่ยนะ
0: ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน
1: น้ำป่าไหลหลากเนี่ย
0: โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหล
1: แล้วก็ที่ลุ่มด้วย
0: โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได
1: ้ต้องระวังกันเนี่ย
0: ครับทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่มาปกคลุมภาคเหนือตอนบน
1: แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
0: และทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้น
1: จากทะเลใต้ทะเลจีนใต้เนี่ยนะ
0: มาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
1: แล้วก็ภาคตะวันออก
0: ประกอบกับมรสุมพัดผ่านอ่าวไทยจากภาคใต้นะ
1: สำหรับทะเลนบันนะ
0: และอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
1: เรือ
0: ชาวเรือคนเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
1: ฟ้าขนองก็อย่าไป
0: ครับจะไปทำไม อันตรายนะ
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: เรื่องของพยากรณ์อากาศเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ละช่วงแต่ละช่วงเนี่ย
0: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งกำชับทุกโรงพักกวดขันอบายมุขผับผิดสั่งปิดทันทีบ่อนอย่าให้มีย้ำบกพร่องกระทบการแต่งตั้งแน่นอนก็ย้ายตั้งแต่ผู้กำกับนะ
1: ย้าย
0: ผบ.ด้วยมั้ง ผมว่าเนี่ยมันต้องหมดแหละ
1: นาน
0: เหมือนมีข่าวว่าย้ายในอำเภอ มันก็ได้แค่อำเภอมันย้ายผู้ว่าย้ายนายก
1: ต้องย้ายให้หมดนะเสือเนี่ยนะ
0: เรามันควบคุมกันได้ไม่หมดแล้วครับมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะ
1: นาน
0: ยังไงก็ทำงานดีกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันควรจะจบได้แล้ว
1: กราบ
0: นะหันหน้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดีกว่าไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนายอำเภอย้ายเลยเนี่ยนะครับท่านก็ไปอยู่ของท่านมีความสุขดี
1: ไปอยู่ลำต้นที่สบายแล้วล่ะ
0: ทำให้คนรู้จักลำต้นที่กันเยอะเลยตอนเนี้ย
1: นั่นดิ
0: บางคนเซิร์ชหาใน Google เลยนะ
1: ลำต้นที่มันอยู่ที่ไหน
0: อ
1: ยู่ลพบุรี
0: โอ้โหลอยติดต่อกันไม่ว่าจะเป็นชัยภูม
1: ิ
0: แล้วก็สระบุรีเพชรบูรณ
1: ์
0: นครราชสีมา
1: ลำต้นที่นี่อยู่เลยจาก
0: เมืองลพบุรีไปเนี่ย
1: 2,000 บุรีไปห่างกัน
0: ประมาณ120กว่ากิโลนะครับ
1: จาก 2,000 บุรีไปลำต้นทิไกลกัน
0: ผมเป็นสมาชิกหนุ่มหนองลีด้วยนะ
1: โ
0: อ้
1: แถวนั้นก็จะมีหนุ่มหนองลี
0: หนุ่มหนองลีเมื่อก่อนนี่ไปเล่นดนตรีบ่อยที่วัดหนองลีไปที่ไรตีกันทุกทีตำรวจไม่มีห้องขังไง
1: คนจะเมาตีกันเลยเล่น
0: เดี๋ยวนี้ดีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีถึงขนาดนั้นนะไม่มีเดี๋ยวนี้เขารู้จักกันหมดแล้วเด็กคือวัยรุ่นมันโตขึ้นมันมีความคิดไง
1: มีลูกปีเต้ามีครอบครัวก็ลดลากันไป
0: ครับ
1: แต่มาหากินกันดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องพูดมาก
0: ไม่ต้องไปพูดมากหรอกนะครับเมื่อวานนี้นโยบายของผบ.ชน.มอบนโยบายกำชับปฏิบัติการใช้เวลา1ชั่วโมงนะโดยท่านพลตำรวจโทสยามนะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ามีการประชุมบริหารครั้งแรกของปีงบประมาณ2570ขอบคุณพี่น้องเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกคนที่ช่วยการทำงานตลอด2ปีที่ผ่านมา
1: ทำให้
0: กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับการยอมรับและดูแลพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี
1: ขอให้ตั้งใจในการทำงานเหมือนเช่นเดิมนะ
0: ครับผู้บัญชาก็ต้องช่วยกันแนะนำให้กำลังใจ
1: ทั้งรวมกันช่วยคิดช่วยกันทำช
0: ่
1: วยกันแก้ปัญหา
0: ใช
1: ่แล้วก็ยกตัวอย่างการลงพื้นที
0: ่ย้ายลูกน้องก็สอบสวนซะหน่อย ทำผิดอะไรต้องมีการสอบสวนตั้งคณะกรรมการสอบสวน
1: ม
0: าจะอยู่ไปย้ายมึงไม่ดีไม่ได้อายเขา
1: ไม่ใช่สั่งย้ายทิ้งทวนนะ
0: ใช่เมื่อวานตำรวจจากพิจิตรครับ
1: เป็นไงอ่ะ
0: ยึดยาบ้าได้3ล้านเม็ด
1: โอ้โห
0: สองนักขายขนยาซิ่งหนีด่านไปชนต้นไม้ทิ้งรถหนีเร่งปิดล้อมล่าเลยทีเนี้ยนะ
1: ไม่ห่วงรถเลยหรือไง
0: โอ้ไม่ห่วงอะไรเลยเอาชีวิตไว้ก่อน
1: กลัวโดนจับแล้วมั้งอ่ะเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ7นาฬิกาเมื่อวานนี้ครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรท่านพลตำรวจตรีธนารักษ์ปารมีสาพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร
1: แล้วก็
0: ภูมิกับสภ.วชิรบารมี
1: หลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.วชิรบารมีเนี่ย
0: สกัดจับและตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า3ล้านเม็ด
1: แล้วก็เร่งระดมกำลังไล่ล่าเครือข่ายผู้กระทำความผิดที่หลบหนีเนี่ย
0: ครับผม
1: ตามจับกัน
0: เหตุการณ์ระทึกครั้งนี้สืบเนื่องมาจากตำรวจสภ.วชิรบารมี
1: ได้ตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดอยู่
0: บริเวณด่านตรวจบ้านนาบนทางหลวงหมายเลข117ถนนสายพิษณุโลกนครสวรรค์
1: ระหว่างนั้นก็มีเครือขายยาเสพติดมีมา2คนเนี่ย
0: ค่ะขับรถเก๋งฮอนด้าฟีดสีขาวทะเบียน5292ขอนแก่น
1: มาพบด่านเขาพอดีนะ
0: จึงไหวตัวเข้าไปจอดพักบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่ง
1: ก่อนจะถึงด่านตรวจเล็กน้อย
0: ต่อมาเจ้าของร้านสังเกตเห็นพฤติกรรมมีพิรุธ
1: เจ้าหน้าที่ทำไง
0: ก็รีบแจ้งตำรวจที่เจ้าของร้านเขาเป็นคนดีไง
1: แจ้งตำรวจให้ครับไปตรวจสอบ
0: เหรอคุณตำรวจวชิรบารมีใช่ไหมครับ
1: เออ
0: มีผู้ต้องสงสัยมาที่ร้านหนูเนี่ย
1: แล้วไง
0: เห็นล็อกแม่พิรุธไง
1: มีพิรุธ
0: มาดูหน่อยซิ
1: เออ
0: ตำรวจสายตัวก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาพอไอ้กลุ่มผู้สงสัยนะเห็นตำรวจมาแค่นั้นแหละ
1: ถามมึงไง
0: เฮ้ยตั้มยังไม่ทันหลวดเลยนะ
1: ขับรถดีไปเลยความเร็วเลย
0: เออ
1: มุ่งหน้าไปแล้ว
0: โน่นสาย115สาย ลวกสูง3ง่ามา
1: เจ้าหน้าที่ทำไงล่ะ
0: ก็กำลังไล่ล่ากันชันชิดคนร้ายพยายามขับรถหนี
1: แล้วไปตามเส้นทางกลางทุ่งนาหมู่ที่13
0: ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีรถเกิดเสียหลักครับ
1: พอเสียหลักก็พุ่งชนกับต้นไม้โคล
0: นคนร้ายตัดสินใจทิ้งรถแล้วก็วิ่งหนีข้ามคลอง
1: ไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากลางทุ่งนะ
0: หลังการตรวจค้นในรถนะเจ้าหน้าที่พบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษก็ดีบ้า
1: ทั้งหมด15กระสอบเนี่ย
0: นับแล้วกว่า
1: 3ล้านเม็ดเนี่ย
0: ก็ทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางครับ
1: หลังเกิดเหตุแล้ว
0: ทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรคือพลตำรวจตรีธนารักษ์เนี่ยนะ
1: สั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตรเน
0: ี่ยแล้วก็ตำรวจสภ.วชิรบารมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
1: แล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูธร6นะ
0: ภาค6เนี่ยที่เราออกอากาศอยู่อุตรดิตถ์นี่แหละ
1: แล้วปูพรมสิ
0: เอ้าค้นหาหน่อยไอ้นี่มันแม
1: ่ค้นหาผู้ต้องหาเนี่ยนะ
0: ยังไม่พบตัวเลยนะตอนเนี้ยนะ
1: จะพบไปยังเนี่ย
0: ยาบ้านี่จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะ
1: รถคันที่เกิดเหตุลำเลียงยาเสพติดเนี่ย
0: เส้นทางด้านสายเหนือด้านจังหวัดตราดมุ่งหน้ากำแพงเพชร
1: แล้วก็เข้าไปที่ถนนทางหลวง
0: หมายเลข117พิษณุโลกนครสวรรค์
1: คือขณะนี้
0: กองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบลายนิ้วมือ
1: แล้วก็หลักฐานต่างๆเพื่อติดตามผู้ร่วมขบวนการกันต่อไป
0: มันไปเส้นไหนไม่ไปไปเส้นนครสวรรค์วชิรบารมีพิษณุโลกเส้นนี้ถนนมันไม่ดี
1: ถนนไม่ดีไง
0: กำลังทำกันอยู่นะโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้าตึกตักกันอยู่นั่นนะ
1: ทำน้ำเปียเปล่า
0: เสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะ
1: ผลสุดท้ายโดนจับไปแล้ว
0: โดนยึดรถ
1: โดนยึดรถยาบ้าด้วย
0: คนขับไม่โดนจับ
1: หนีไปกลางทุ่งกลางป่าน่ะ
0: หนีไม่พ้นหรอกตำรวจเขาเรียนมาตำรวจเขาเก่งไง
1: เดี๋ยวก็จับกันนะ
0: เกียรติตำรวจพองไทยเกียรติวินัยการมันคงเนี่ยนะ
1: ตามจับกันไป
0: ครับ
1: ยาเสพติดนี
0: ่ตอนนี้ใครไปเจอจราจรตั้งด่านตรวจเลยนะถ่ายเห็นทั้งใส่ไอ้โม่งนะถ่ายรูปไปเลยนะ
1: นั่น
0: แจ้งผบ.ตร.เลย
1: แจ้งเลยไง
0: เอาเขาสั่งแล้วนี่อย่าไปใส่โม่ง
1: ใส่ทำไม
0: ยกเว้นแต่สารวัตรเจาะสารวัตรแจ๊ะอันใด
1: แต่ในปฏิบัติหน้าที่สืบเขาเรียกสืบใช่ไหม
0: สืบ
1: ท
0: ำหน้าที่ในการเป็นสายลับอ่ะนะครับ
1: นั่น
0: โอ้ยบางคนเห็นเดินตีนเป่าถือกะลาขอทานเนี่ยไม่แน่อาจจะเป็นร้อยตำรวจเอกก็ได้นะไว้ใจยากนะเดี๋ยวนี้
1: สืบสวนสืบเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ต้องไปดูกัน
0: อ้าวโทรหาลุงช้างหมายเลขโทรศัพท์0892901 0891901691โทรหาโชเล่ครับหาลิกรมลิเกได้หมดเลยที่081924-4377 081924-4377
1: นะ
0: โทรหาพี่บิดานะวันนี้ใครอยู่ดอนพุธโทรไปได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0891-0895-0895-081-55-95ครับเจอกันดอนพุธนะวันนี้นะ
1: ต่อกัน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะอยู่กระทรวงอะไรนะพิงสุชาติอะเดินหน้าช่วยน้ำท่วม3จังหวัดตะวันออกครับระดมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเรือเครื่องสูบน้ำเร่งบรรเทาความเดือดร้อนนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็เรียกทศนี่แหละ
1: ทศเนี่ยนะ
0: เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก
1: โดยเฉพาะ
0: นครนายก
1: ฉะเชิงเทรา
0: และ
1: ปราจีนบุรี
0: ซึ่งยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมภายหลังได้รับมอบหมายกำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดแต่ทำงานตลอดเลยแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวนะ
1: ภาคตะวันออก8จังหวัดเนี่ยนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านเอากำลังพลมาช่วยเหลือพี่น้องน้ำท่วมเนี่ยท่านลุยพื้นที่ตลอดแต่ไม่ค่อยเป็นข่าว
1: แล้วก็ชับไปหน่วยงานสังกัดเนี่ยบูรณาการ
0: กำลังทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือ
1: พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง
0: ทั้งการสนับสนุนเรือ
1: เครื่องสูบน้ำ
0: กำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็น
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดผลกระทบจากอุทกภัย
0: ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ครับทางนี้นายพเดชลายทองรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากลุ่ม ภารกิจทรัพยากรน้ำในแผ่นดินนี่นะครับ
1: ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ
0: แก้ไขปัญหาอุทกภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยส่วนหน้าก
1: ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: ได้รายงานผลการดำเนินการและสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: โดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระดมกำลัง
0: เข้าปฏิบัติงานสอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
1: ก็ให้การช่วยเหลือที่กอกทรายเนี่ย
0: โอ้สำหรับชาเชิงเซาเป็นไง
1: ทางด้านสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งสองฝั่ง
0: โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลก็นำเรือท้องแบนครับ
1: ทรัพยากรทางทะเล
0: ความเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำเภอบางคล้า
1: แล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ
0: ให้พี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบอุทกภัยทางการขนส่งสิ่งของมอบถุงยางชีพน้ำดื่ม
1: แล้วก็อุปกรณ์จำเป็น
0: พร้อมกับเตรียมความพร้อมสนับสนุนเรือ
1: แล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือ
0: พี่น้องประชาชนจากสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลายนะครับ
1: ช่วยเหลือกันไป
0: ส่วนที่ปราจีนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปราจีนบุรีเนี่ยนะ
1: บูรณาการร่วมกับกรมป่าไม้และกับทรัพยากรทางน้ำ
0: ใช้เจ้าหน้าที่ถึง64นายเร่งบรรจุกระสอบทราย
1: ณศูนย์พักพิงสถานีขนส่งแห่งใหม่เนี่ย
0: พร้อมลำเลียงไปจัดทำแนวกันน้ำเพื่อสนับสนุนการสูบระบายน้ำโดยใช้รถบรรทุก6ล้อ1คันรถกระบะ3คันครับ
1: นอกจากนี้ยังสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ12นิ้ว
0: จำนวน2เครื่องพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี2จุดการ
1: รวมทั้งมอบน้ำหมักชีวภาพสะสม200ลิตรน่ะ
0: EMEM นะช่วยบรรเทาสาธารณภัยปัญหาน้ำท่วมขังน้ำมีกลิ่นอะไรพวกเนี้ยใช้ผงนี่แหละไอชีวภาพนี่แหละ
1: ชีวภาพเนี่ย
0: ครับขณะเดียวกันครับก็ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เมืองเทศบาลเมืองปราจีนบุรี
1: ตำบลในเมืองอำเภอเมืองปราจีนบุรี
0: อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา
1: อำเภอองคลักษณ์จังหวัดนครนายก
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ประสบภัยครับ
1: ทางด้านนายสุชาติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย
0: เดินหน้าบูรณาการนะครับการดำเนินงานก
1: ็
0: ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีแล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะ
1: ที่ดูแลเนี่ยนะ
0: ครับพี่น้องประชาชนชาวปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานครนายก
1: ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยนะ
0: ขอบพระคุณหน่วยงานของท่านด้วย
1: เดือดร้อนกันทั่วทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานก็ต้องไปดูแลให้การช่วยเหลือกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฝากกันไป
0: แล้วคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการเราทั้งสองคนอยู่เนี่ยเนาะ มีปัญหาเรื่องการดูการมองการเห็นมันไม่ค่อยจะดีตาพร่าตามัวตาฝ้าตาฟางมองเห็นไม่ชัดชัดไม่แจ่มแจ่มไม่แจ้งแจ้งไม่แจ๋วแจ๋วไม่ปิ้ง
1: อันนี้ให้รับประทานยาหญ้าบริ้ง
0: 800บาทขวดหนึ่งมี60เม็ด
1: สองขวดก็1,500บาทเนี่ยเป็นแบบชนิดแคปซูลนะ
0: ช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็สองเม็ดเลยหรือจะกินดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ก็เป็นซับเยลนะ
1: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจนะ
0: สองกระปุก650บาท
1: ซื้อสี่กระปุกก็1,300
0: แถมไม่หนึ่งกระปุกเลย
1: แถมให
0: ้หลายคนก็ถามอะไรมันดีกว่ากันอะไรมันดีกว่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันผมกินทั้งสองอย่างนะ
1: ดีแคร์นี่เป็นแบบซอฟเยล
0: ใช่คืนง่ายคืนง่ายสบายใจนะครับราคาเดียวกันกับโปรมิกออย
1: โปรมิกออยก็ราคาเดียวกัน2ปุก650เหมือนกัน
0: ใช่4แถม1เหมือนกัน
1: แถมเหมือนกัน
0: โปรมิกออยบำรุงไตฟื้นฟูไตทุกระยะก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: นาน
0: เฉพาะก่อนนอนเท่านั้นนะ
1: ใช่
0: แต่กลางคืนก่อนนอนมันหิวจะกินนู่นนี่นั่นผมแนะนำเลยนะ
1: อ
0: ย่าไปกินเลยไม่มีประโยชน์เลยอาหารก่อนนอนเนี่ยยิ่งกินก็ยิ่งทำร้ายร่างกายเราเนี่ยโดยเฉพาะไต
1: ไต
0: มันต้องขับของเสียออกตอนเรานอนเนี่ยมันไม่ถูกกับเรื่องนะถ้ามันหิวจริงๆก็ชงโกโก้ลุงช้างเขาดื่มนี
1: ่โกโก้ลุงช้างนะ
0: สู
1: ้โกโก้ชู
0: อร่อยเลิศประเสริฐสี
1: กล่องละ300
0: 2กล่อง
1: 500
0: กล่องหนึ่งมี15แก้ว
1: รับประทานกัน
0: ดื่มไปจุ๊บเข้าไปแล้วจะบอกว่าเออสมคำร่ำลือเนี่ย
1: โกโก้ชูนะ
0: สู้สู้สู้สู
1: ้ตอนนี้ขายดี
0: โอ้โห
1: สั่งซื้อยันภาคใต้อย
0: ู่โอ้ยมีเครื่องหมายฮาลาลไงพี่น้องมุสลิมเขาบอกว่าใช่เลย
1: ประทานกัน
0: ผสมกับกาแฟลุงช้างก็ได
1: ้กาแฟลิซ่าเอ็มหรือกาแฟลิซ่าเอ็มโกได้เหมือนกัน
0: ใช่มันเช้านี้ผมก็ผสมไปแล้ว
1: อ
0: ย่างละซองเลย บอกแม่มึงเอ้ยประแชมกาแฟซองหนึ่งโกโก้ตักแบ่งทั้งสองช้อนก็พอเสียเวลาแกบ้างนึง
1: ทำไง
0: ใส่อย่างละสอง
1: แกให้เต็มที่เลย
0: เอาแล้วเอาฟอกัส
1: ไปเต็มที่เลย
0: เอาฟอกัสไปอีกเม็ดหนึ่งอีทีนี้แหละครับคุณเอ้ย
1: ขี่ก็พุ่งแล้วนะ
0: แจ่มจะหลัดเลยครับจะบอกง่ายไอ้ขี่อันๆไม่ค่อยลดไอ้ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยลดหัวนิ้วโป้เท้าเนี่ยเอาเถอะนะ
1: รับประทานกัน
0: ฟอกัสเนี่ย
1: ฟอกัสนี่จะเป็นกล่องสีเขียวนะ
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่องเลย
0: 390บาทเนี่ยนะ
1: ฟอกัสเนี่ยนะ
0: 2กล่อง700 3กล่อง 1,000 เอาผสมกับกาแฟได้เลยครับผสมกับโกโก้ก็ได
1: ้ได
0: ้เพียวๆก็ได
1: ้
0: วันนี้กาแฟแล้วก็ยังแถมสบู่เหมือนเดิมนะ
1: อะไรนะ
0: สบู่อะไรไม่รู้สบู่อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ตื่นแล้วตื่นแล้ว ซื้อ2ถุงแถม2ถุงนะกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะแถมให้2แถมให้1ก้อน
1: 1ก้อน
0: ซื้อ5ถุงแถม2ก้อน
1: 2ก้อน
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง7004ถุง 1,000 บาทเอาไป1ก้อน
1: แถมให
0: ้แถมอะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ให้1ก้อนนะ
1: ก้อน1ก้อนเอาไป
0: ส่วนท่านที่เป็นเบาหวานพบแพทย์พบหมอชนะ
1: อ
0: ้
1: าวหมอบอกคุณเป็นเบาหวานนะ
0: อ้าวคุณโชคดีแล้ว
1: เป็นเบาหวานเนี่ย
0: เอายามารับประทานซะ
1: ยาเบาหวานของโรงพยาบาลเนี่ย
0: ทานคู่กับ
1: มะระคีนกของเราควบคู่กันไป
0: ได้เลย
1: นั่นเ
0: ด้มะระคีนกไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: รูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: และคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: มีเยอะแยะหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เนี่ยแต่วันนี้ถ้าเป็นของเราเนี่ย60เม็ด300บาทนะ
1: 60เม็ด300
0: ซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งนะ
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกด้วยเอา
1: ซื้อ4แถม1
0: 4กระปุก 1,200 แถมให้กระปุกนึงเลยมรกขีนะ
1: มรกขีนกนะ
0: ราคาเดียวกันกับ
1: ทางด้านของน้ำมันงาดำเนี่ย
0: ใช่
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็น
0: ขายที่กระดูกกรุบกรับกรุบกรับกรับแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีคอบเลยนะ
1: ก่อนรับประทานน้ำมันงาดำกัน
0: มันไม่ได้ปวดหรอกแต่มันรำคาญเนี่ยก่อนนอน2เม็ดสร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อนะกระดูกเราว่าอายุมากๆขึ้นมันไม่ผลิตน้ำมันหล่อลื่นแล้วเพราะนั้นเอาน้ำมันงาดำไปรับประทานนี่แหละครับก่อนนอน2เม็ดมันจะได้สร้างความหล่อลื่นให้กระดูกและข้อต่อของท่านซื้อ2กระปุกไม่เสียค่าส่งซื้อ4กระปุก
1: แถมให้1กระปุก
0: จ่าย 1,200 บาทครับ
1: 1,200 นะ
0: ไอ้กระดูกกอบแก๊บได้ปล่อยไว้นานๆมันผุมันพุนมันเสื่อมนะอย่าไปปล่อยมันขนาดนั้นทำไงได้แล้วลุงช้างปล่อยไปแล้วอ่ะมันผุมันพุนไปแล้วรีบพบแพทย์สิ
1: หาหมอน
0: ะหมอกระดูกนะเอายาจากโรงพยาบาลมารับประทานและก็รับประทานไทยแคลพลัส
1: เอาแคลพัดเนี่ย
0: ของไทยทิพย์โอสถได
1: ้
0: กระดูกโพกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเนี่ย
1: เกี่ยวกับกระดูกเนี่ย2กระปุก500เอง
0: 4กระปุก 1,000 แถมให้กระปุกนึงด้วย
1: แถมไทยแคลพัดเกี่ยวกับกระดูกเนี่ย
0: กินยากระดูกโรงพยาบาลด้วยกินไทยแคลพัดคู่กันด้วยโอ้ไปกันใหญ่เลยทีเนี้ย
1: นาน
0: ซื้อกระปุกเดียวไม่เอา290บาทเสียเปรียบเขา
1: ซื้อ2กระปุกไปเลย
0: 500บาท
1: อืม
0: 4กระปุก 1,000 แถมให้1กระปุกด้วย
1: แถมให้
0: ใช่ไหมล่ะสลดอีกแล้วครับเด็กหญิงจมสระน้ำเอาหลังคารถอะมาทำเป็นเรือแล้วก็พายเล่นทีนี้ไอ้ความบาลานซ์ของไอ้หลังคารถมันไม่ใช่เรือไง
1: มันหนักก็
0: โครงเคลงโครงเคลงก็พลิกคว่ำ
1: พลิกคว่ำ
0: ไปกับเพื่อนเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้รอดวุ่นวิดแต่ตัวเองหายไปเลย
1: โอ้น่าสงสารนะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
1: ปวดเก้ารูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ยนะ
0: ทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาท
1: ปวดเส้นเอ็นตึงอย่างเงี้ยนะ
0: ไม่เนื้อไม่ตัวทานแบบแคปซูลกระปุกละ
1: 300บาทนี่แหละ
0: ครับสั่งซื้อกันก็ได้ไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดู
1: รูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: 15นาฬิกาเมื่อวานนี้ตำรวจจากสภ.นาคาจังหวัดอุดรธานี
1: ท่านได้รับแจ้งมีเด็กหญิงจมน้ำเสียชีวิต
0: บริเวณสระน้ำกลางทุ่งนาตำบลนากว้าง
1: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: ก็ประสานแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานีแล้วก็ไปตรวจสอบพร้อมกู้ภัย
1: ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: เป็นสระน้ำขนาดใหญ่กลางทุ่งนาความลึกประมาณ3เมตรครับ
1: เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิส่งเสริมธรรม
0: ก็ลงไปค้นหานำร่างเด็กหญิงอายุ11ปี
1: ขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ทำกลางความโศกเศร้าเสียใจ
0: ของครอบครัวแล้วก็ชาวบ้าน
1: เด็กจมน้ำนี่
0: สอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ เด็กกับเพื่อนเนี่ยพากันมาที่สนาม
1: ชักชวนกันมาเล่นน้ำหลังจากนั้น
0: เนี่ยเอาหลังคารถมาทำเป็นเรือทั้งนั้นเน
1: ี่ยมันยังไงหลังคารถ
0: เออหลังคารถเนี่ยมันก็มัน
1: ทำเป็นเรือ
0: ไม่ได้ใช้แล้วนะ
1: เออแล้วมาเล่นในสระน้ำ
0: เกิดพลิกคว่ำเลย
1: เอา
0: เด็กทั้งสองก็พัดตกลงไปในน้ำ
1: เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยจมหาย
0: ส่วนเพื่อนว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้
1: เพื่อนรอดนะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ได้จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายคือว่ายน้ำไม่เป็นนะอีกเพื่อนเขาว่ายเป็นไงน่าสงสารอายุ11ขวบเอง
1: ไปสองคนไงเนี่ย
0: ใช่
1: นี่เข้าตำราเลยเนี่ย
0: เข้าตำราเลย
1: คนเดียวหัวหาย
0: สองคน
1: เพื่อนตาย
0: ตัวเองก็รอด
1: โอ้น่าสงสารเด็กไม่น่าไปสองคนเลยเนาะ
0: ทำไมคนเดียวอาจจะรอดก็ได้ปะโถ
1: เอาตำราเอาน่าสงสารเด็กกันมีลูกมีหลาน
0: อยู่กันถ่ายไม่ออกถ่ายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบล
1: อ้าวอันนี้ก็รับประทานทางด้านของไส้เลื่อมจอย
0: อันนี้เขาเป็นแคปซูลนะแม่นะแต่ถ้าอยากจะชงน้ำดื่มก็ทานจอยมิกฟรุตครับ
1: จอยมิกฟรุตนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นแบบผง
0: ไม่ค่อยถ่ายเงี้ยนะแบบผงมันจะเห็นไวกว่าม ันจะชงน้ำเย็นดื่มมันจะเหมือนน้ำผลไม้ปั่นนั่นแหละ
1: นาน
0: 350บาทกล่องนึงอ่ะซื้อ2กล่องแถมปีกล่องนึงนะ
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: ได้3กล่องเลยจ่าย700บาทเท่ากับไอ้ห้าวเลยนะ
1: ราคาเท่ากันเลย
0: ไอ้ห้าวอย่าไปกินเยอะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: เดี๋ยวเสียงจะแหบ
1: เสียงแหบเหมือนคนจัดเนี่ยนะ
0: ห
1: รือเหมือนปีดา
0: เหมือนปีดา
1: ปีดาไม่มีน้ำยาเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวจะมาทำน้ำยาแจกเลยส่วนท่านที่ถ่ายออกมามีเลือดติดกันมาด้วยเนี่ยอย่าลืมนะ
1: สงสัยจะเป็นฤทธิ์สีดวงทวารเนี่ย
0: ปล่อยไว้นานๆอันตรายนะจ๊ะ
1: นั่นสิ
0: รับประทานจ๊ะ
1: ยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารของไทยทิพย์โอสถนี่แหละ
0: กระปุกหนึ่งก็60เม็ด350บาทซื้อทีละกระปุกก็ได้
1: ได้
0: แต่ถ้าซื้อ3กระปุกจ่ายเพียง
1: จ่ายเพียง 1,000 บาทเนี่ย
0: ตัวแทนมีเยอะแยะนะครับไปซื้อได้สุภชัยฟาร์มาซีนี่ก็เอาไปจำหน่ายแล้ว
1: สุภชัยนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย
0: ชัยนาท
1: ชัยนาทเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวจะประกาศว่าร้านไหนขายบ้าง
1: อ้าวเดี๋ยวบอกกัน
0: ใช่
1: จะได้ซื้อกันถ้าไม่มีก็โทรสั่งซื้อดีแหละ
0: 0812901691หรือโทรหาโชเล่ก็081924437 081924437วันนี้พี่น้องดอนพุทธอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็โทรหาพี่บิดาเขา0890815595เสียง9แป่งไปแล้วดิ0890815595อยากได้ปุ๋ยบอกแกนะก็จะส่งไปให้ด้วย
1: ลูกสองลูกเดี๋ยวเขาติดรถไป
0: ครับผม
1: บอกแกซะก่อน
0: ใช่เนี่ยไม่งั้นก็มาซื้อที่บ้านลุงช้างกันได้แต่ตอนนี้ยังเพิ่งมานะยังไม่มีต้องสั่งซื้อเป็นตันซื้อ1ตันแถม2กระสอบครับ
1: ซื้อ1ตันเนี่ยนะซื้อ2ตันเน
0: ี่
1: ย
0: แถมอีก2กระสอบ
1: เป็น4กระสอบ
0: ซับน้ำตาให้อีก10กระสอบ
1: เป็น14กระสอบอะ
0: เฉพาะเดือนนี้นะจ๊ะ
1: แต่เดือนตุลาเนี่ยนะ
0: หมดแล้วหมดเลยนะมีที่ตุนไว้ก็ตุนนะครับ
1: นาน
0: นะส่วนใครเป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีพิเศษให้ด้วยคนที่ใช้อยู่แล้วนะ
1: นาน
0: โดยเฉพาะพี่น้องแถวบ้านสร้างแถวศรีมหาโพธิ์ศรีมหาโสศรีมโหสถพระจันทคามองคันลักษ
1: ตอนนี้น้ำยังท่วมอยู่ไง
0: สนามชัยเขตแล้วอะไรนั่นน่ะเขาจดชื่อไว้หมดแล้วล่ะ
1: นาน
0: เขาจดชื่อไว้หมดแล้วที่ใช้ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าเขาจะมีพิเศษให้นะปปส.ลุยเมืองเลยเชียงคานทลายเครือข่ายยานรกครับ
1: รวบ7ยึดทรัพย์สินกว่าล้านบาท
0: โอ้ยึดรวบ7คนร้ายใช่มั้ย
1: คนนะบ้าง
0: ยึดทรัพย์กว่าล้านนะ
1: เป็นล้านเนี่ยนะ
0: เมื่อวานนี้ตำรวจจากปปส.เปิดเผยผลบริการของสำนักงานปปส.ภาค4นะครับทำการจับกลุ่มค้นหานะครับร่วมกับกรมทหารพรานด้วยนะรับแจ้งมีการลักลอบจำหน่ายยาบ้าในพื้นที่เมืองเลย
1: และ
0: เชียงคาน
1: อำเภอเชียงคาน
0: ก็ทำการออกลาดตระเวนผลปฏิบัติการสามารถจับกลุ่มผู้ค้าผู้ต้องหาได้7ลาย
1: 7ลายยึดยาบ้าได้ 3,642 3เม็ดเน
0: ี่ยอาวุธปืน1กระบอกเงินสดอีก
1: เงินสดก็ 34,500 บาท
0: สร้อยคอทองคำอีก1เส้น
1: ยานบานะอีกหลายรายการเนี่ย
0: มูลค่าทรัพย์สินประเมินได
1: ้ 1,45,000 กว่าบาทเนี่ย
0: เราเจ้าหน้าที่จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดสำคัญสำคัญจากหมายศาลจังหวัดเลยนะ
1: ยึดรถกระบะ1คันรถจักรยานยนต์2คันเนี่ย
0: ประมูลมูลค่าประเมินแล้วก็ประมาณ
1: 800,000 กว่าบาทเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะก็
1: จับกลุ่มกันไป
0: ใครเจอตรงไหนก็สายด่วน1386นะครับ
1: แจ้งบอดแสเข้าไป
0: เป็นที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติด
1: อย่าให้มันระบาดประเทศไทยนะลูกหลานจะขาดอนาคตกัน
0: ใช่
1: ไปติดมันเข้าก็
0: ครับเดี๋ยวคืนเวลาให้สถานีก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาใหม่นะ
1: อ
0: ย่าหมุนคลื่นนี้ไปไหนสิแล้วเย็นนี้4โมงเย็นเจอกันที่ตลาดนัดมารวยดอนพุทธ
1: สุดโสภา
0: แล้วเดี๋ยวกลับมาจ้า
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและครอบครัวเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเป็นเอกสดจากโรงงานเหมือนสดจากทะเลครับ
3: งาดำเมล็ดเล็กที่เก็บพลังมหาศาลไว้ภายในจากตำรับภูมิปัญญาโบราณสู่การดูแลสุขภาพยุคใหม่อุดมด้วยแคลเซียมเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงกระดูกข้อและระบบหัวใจแต่จะให้ได้ผลต้องเลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นเท่านั้นผ่านกระบวนการบีบเย็นหรือสกัดเย็นรักษาคุณค่าทุกหยดบรรจุอยู่ในรูปแบบเม็ดซอฟเจลชนิดนิ่มรับประทานง่ายดูดซึมได้ดีเก็บรักษาได้ยาวนานถึง730วันโดยไม่เสียคุณภาพเลือกผลิตภัณฑ์งาดำสกัดเย็นที่ผลิตหลอดใหม่ล่าสุดเสมอถ้าคุณจะเลือกกินปลาคุณจะเลือกปลาสดหรือปลาที่แช่แข็งน้ำมันก็เหมือนกันต้องสดใหม่เสมอเท่านั้น
4: 0812901691 0812901691
5: เคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
6: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
7: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
9: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะถังเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
10: คุณกำลังฟังรายการ
11: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: ช่วยจนล้นไปคน
12: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
14: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
15: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
16: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
17: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
18: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
19: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
20: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
21: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
15: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
22: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
0: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
17: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
23: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
24: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
25: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
26: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
27: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
28: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
29: ้ซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
23: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
15: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
30: ช่วยจนล้นไปคน
17: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดง

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

งานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย0812901691
1: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
2: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
1: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
2: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
1: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
2: 0812901691
1: 0812901691

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังใครกำลังมีปัญหาท้องผูกขับถ่ายยากกันบ้างคะแน่ยกมือกันเยอะเลยดิฉันเองก็เคยมีปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะแต่ตั้งแต่เจอผลิตภัณฑ์จอยมิกซ์ฟู้ดก็หมดปัญหาขับถ่ายง่ายสบายท้องเพราะจอยมิกซ์ฟู้ดจะเข้าไปกระตุ้นการเติบโตของแบคทีเรียที่ดีในลำไส้จึงทำให้ขับถ่ายง่ายพอถ่ายง่ายก็ไม่ต้องกลัวท้องผูกไม่ต้องกลัวเป็นมะเร็งลำไส้ที่สำคัญใยอาหารของจอยมิกซ์ฟู้ดยังช่วยให้เราอิ่มเร็วลดความอยากอาหารจึงช่วยควบคุมน้ำหนักได้ดีอีกด้วยนี่แค่ทานจอยมิกซ์ฟู้ดแค่กล่องเดียวก็ได้ทั้งขับถ่ายง่ายสุขภาพดีโอ้ยเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดมาตรฐาน GMP เลขอย16-1-06765-5-0218อย่าปล่อยให้ปัญหาท้องผูกมากวนใจชีวิตคุณเลยค่ะจอยมิกซ์ฟู้ดสิคะโทรหาเราตอนนี้081-290-1691081-290-1691 Joy Mix Food ช่วยได้จริงๆค่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ง่วงจังเลย
1: เอ๊ะพี่เนี่ยอะไรไม่รู้เพิ่งจะกลับจากทำงานมาหยิกหยอกเนี่ยน้ำท่ายไม่ได้อาบเลยพูดขึ้นมาได้ว่าง่วงง่วงพี่คนจริงพี่เนี่ย
0: โธ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น

0: เจ๊จ๋า
1: จ๋า
0: พี่อาบน้ำแล้วพี่ง่วงจริงๆเนี่ย
1: โอ้พี่เนี่ยน่ารำคาญจริงๆข้าวปลายังไม่ได้กินเลยบอกว่าง่วงพูดอยู่ได
0: ้โถเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: และอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่กินข้าวแล้วพี่ง่วงจริงๆนะ
1: โถ่ยพี่เล็กจะบ้าตายอยู่แล้วง่วงง่วงพูดอยู่ได้อยากจะนอนก็กางมุ้งนอนเอาเองแซ
0: ่โถ่เล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอะไรอีกล่ะ

0: เล็กเล็กจ๋า
1: จ๋า
0: พี่ปูที่นอนกลางมุ้งแล้วละพี่ง่วงจริงๆนะเนี่ย
1: แหมพี่นะจริงๆนะพี่เนี่ยดูจี้กวนใจเล็กที่สุดเลยปูที่นอนกลางมุ้งแล้วพี่ง่วงก็เข้าไปนอนก่อนสิจะนอนก็ต้องมาบอกเล็กทำไมอ่ะเล็กจะดูทีวี
0: โตเล็กไม่ใช่อย่างนั้น
1: แล้วอะไร

0: กลับมาชั่วโมงที่3ครับลุงโจเล่
1: ครับมา
0: แป๊บเดียว
1: ฟังกันต่อ
0: 3ชั่วโมงแล้วเนี่ย
1: เข้าชั่วโมงที่3แล้ว
0: ไม่ไหวจังอีกสักชั่วโมงไม่ได้อ่ะ
1: ยาวไปเลยชื่นใจ
0: อะไรแป๊บเดียวชั่วโมงนึงวันเวลานี่ไวจริงๆเนาะ
1: นั่นดิ
0: เผลอๆไปวันนี้วันที่11ละ
1: เดี๋ยวก็หวยออกอีกแล้ว
0: แล้วก็หวยออกอีกแล้วของเก่ายังใช้ไม่หมดเลย
1: ถูกคนถูกหวยถูกตั้ง10ใบแม่
0: คุณอย่าไปพูดอย่างนั้นเถอะซื้อ10ใบถูกใบเดียวปะโทพวกกันมาขอกันอยู่เนี่ยแหละญาติเยอะจ้ะ
1: อ๋อนึกว่าถูก10ใบ
0: เออโอ้ยกูญาติมึงนะเนี่ยไม่รู้จักจำไม่ได้เลยญาติกันนะเนี่ย
1: แล้วถูกทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชนเลย
0: ขอบคุณมากครับไปถูกหวยทั้งหมดเท่าไหร่นะหมื่นสองเปลี่ยนยางรถจะ17,000ก็อีก500นะรถตู้เวนจูรี่ก็โดนเข้าไป87,000นะ
1: ซ่อมรถเนี่ย
0: ซ่อมรถเนี่ยเหมือนซื้อใหม่เลยไหมล่ะ
1: โอ้โห
0: เมื่อวานก็เลยทดลองเลยไปหัวลำเลย
1: ไปมาแล้ว
0: ไปแล้ว
1: เป็นไงวิ่ง
0: ฉิวเลยครับเสียตังค์แล้วอ่ะ
1: สบายใจ
0: โอ้ช่างเจ๋งบริฟายนะพลอาทิตย์ไม่ต้องไปนะเขาหยุดนับตังค์
1: วันนี้เขาหยุดไง
0: หยุดนับตังค์มันธรรมดาไปบริการดีนะครับต่อทะบมทะเบียนนี่เรียบร้อยนะรถผม
1: โอ้สบายใจ
0: ตรวจสภาพต่อทะเบียนเรียบร้อยจ่ายตังค์อย่างเดียวเป็นงาน

0: นะครับขอบคุณน้องสาวจากนู่นกทมนะสั่งโกโก้มาเมื่อกี้2กล่อง
1: โกโก
0: ้
1: ส่งไปกทม
0: น้องอริยาสุโอครับจากนู่นกระทุ่มรายหนองจอกกรุงเทพเพราะว่าแกฟังแล้วมันมีไอ้มันมี
1: ฮาลาล
0: ฮาลาลไงพี่น้องมุสลิมก็เยอะ
1: นามสกุลอะไรนะสุโ
0: อสุโอเป็นมุสลิมนะ
1: สั่งได้รับประทานได้
0: เหมือนมะซาวดะที่อยู่ชโยนี่เหมือนกันนี่ก็สั่งยาย่าบิงไปนะครับยาย่าบิงก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงสายตานะบำรุงสมองด้วยนะเมื่อวานนี้สถานีตำรวจภูธรท่าตูมจังหวัดสุรินทร์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าภายหลังสูญเสียดาบตำรวจสุภศาสตร์ไกรศูนย์ระบุว่าสภ.ท่าตูมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของไกรศูนย์กับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาบเขานะเป็นกำลังสำคัญของหน่วยและเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานจากไปแต่คุณงามความดีก็ยังมีอยู
1: ่
0: ไม่ได้บอกจากไปเพราะอะไรเนี่ย
1: เสียชีวิต
0: เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับแล้วก็สูญเสียกันเป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะพี่น้อง4-3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ย
1: นั่นเ
0: ตะครูทหารตำรวจชาวมุมชาวบ้านเดือดร้อนกันทั่วกันถึงหมด
1: แต่ตอนนี้น้ำก็ทั่วบ้างแล้วนะเบาไว้หน่อย
0: อย่างเมื่อคืนนี้ก็ที่ชุมพรเนี่ยตกซะขนาดหนักเลย
1: ฝนตกเยอะไง
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวชั่วโมงนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ไปยังคุณผู้ฟังที่ถามหาเรื่องจะไปซื้อยาไทยทิพย์โอสถกันเนี่ยและก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ย
1: มีขายที่ไหนกันบ้าง
0: ม
1: ี
0: ขายที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับเพราะว่าลุงช้างไม่ค่อยได้พูดถึงกันเลย
1: วันนี้พูดสักหน่อยช่วงนี้
0: พูดสักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องหลอกให้โชเล่เขาประกาศชื่อวัดอีกเมื่อกี้วัดแล้วนะว่าบ้านคลองอ่ะบ้านมีอ่ะทางไปหนองน้ำทิพย
1: ์ก็ยังไม่รู้จักวัดนะ
0: ยังไม่รู้เลย22พฤศจิกายนนะครับนายเก่าไว้เป็นประธานกฐินด้วยผมก็ต้องไปอยู่แล้วล่ะ
1: รวมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีกันเนี่ยนะ
0: โชคดีนะไม่ใช่วันที่1นะถ้าวันที่1แล้วไปไม่ได้แน่
1: อยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำจำปาเขา3ยอดลพบุรี
0: ถ้ามาทับวันเดียวกันนายก็นายเหอะมันไปละ
1: ม
0: ีคนละวันเลยต้องไปหน่อย
1: นั่นสิ
0: ครับผม
1: ทำบุญกฐินกันปีละหนนะประกาศให้แล้วก็ไปทำบุญกันใกล้ที่ไหนก็ไปทำกัน
0: สามแก้วเลยนะ
1: ออกลงทานแล้วก็ติดต่อทางวัด
0: โคโค่สามแก้วแล้ว
1: ชื่นใจนะเดี๋ย
0: วจะได้มีเสียงเนี่ย
1: คอนชัวร์ไง
0: ไม่ไหวเสียงมันหายหมดอะ
1: โกโก้ชู
0: ครับมีในห้าวแล้วเสียงหายกินโกโก้แล้วเสียงมา
1: สบายใจเลยนะ
0: ผม
1: สบายใจกว่ากันเยอะเนี่ยนะอ้าวเดี๋ยวจะประกาศสถานที่จะไปซื้อสินค้าของเราให้ทราบนะ
0: ครับเอามา1จังหวัดก่อนจังหวัดแรก
1: สุพรรณบุรี
0: สุพรรณบุรีก็จะมีร้านอยู่ในวัดป่าเลไลอ่ะนะ
1: มี2ร้านเน
0: ี่
1: ย
0: ร้านปรมาสมุนไพรกับร้านสุธีแหมเป็นดาว TikTok นะสุธีสมุนไพรก็แนะนำร้านกันใน TikTok อ่ะ
1: โ
0: อ้ร้านใน TikTok เนี่ยมีถ่ายภาพมายังมีเห็นสมุนไพรไทยทิพย์โอสถด้วยนะ
1: อ
0: ย่าเรื่องอะไรไปซื้อกับเขาอย่าเพิ่งรีบจ่ายเงินจ่ายทองนะ
1: นาน
0: ดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างซะก่อน
1: แล้วจะมีคำว่าลุงช้าง 100% นี่ซื้อได้เลย
0: ถ้าไม่มีอย่าไปซื้อครับของไม่ใช่ของลุงช้างนะ
1: นาน
0: เป็นของใครก็ไม่รู้นะแล้วกินแล้วบอกไม่เห็นสมคำล่ำลือเลยนี
1: ่
0: เอาเถอะตอนนี้อะไรที่มันดังมันมีคนทำซ้ำทำเดินแบบเยอะเอาที่สบายใจไปซื้อร้านที่ลุงช้างบอกนี่แหละนะ
1: สุพรรณนะ
0: อันนั้นเวชภัณฑ์สามชุกครับหมอชมพูสะพานตะแลสินประจันลุงริมคอวังบางประม้าร้านวัฒนาครับตลาดเมืองทองดอนเจดี
1: อุทัยธานี
0: ผู้สีศูนย์หนังสืออยู่ที่หนองฉางครับร้านยาบุญชัยครับอยู่ทับทันนะร้านยาบุญชัยเพโอสดนะท
1: ับ
0: ทันใกล้ไฟแดงทับทันเนี่ยแหละครับ
1: มีขาย
0: จ้า
1: แล้วก็ชัยนาทล่ะ
0: ชัยนาทสุภชัยฟาร์มาซีปากทางก็ตลาดสดภาษีสูงครับร้านโพทองโอสดอยู่หันคาครับร้านหมอสายทองโพนางดำตกครับร้านเวทโอสดโพนางดำนะ
1: ที่ชัย
0: นาทสันฟาร์มาซีเภสัชกรคมสันอำเภอสันคบุรีครับ
1: แล้วก็ที่นครสวรรค์ล่ะ
0: นครสวรรค์ก็เริ่มตั้งแต่จีงว่นจันช่องแคครับฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าครับร้านรวมยาทรดบกสตาคลีครับ ร้านลิ้มเป็งหวดร้านเจตุกอยู่ตลาดโกรกพระครับ
1: อืม
0: นี่นครสวรรค์นะ
1: สิงห์บุรี
0: สิงห์บุรีสิริชัยเภสัชทรบกสสิงห์บุรีจิตราหมอยาตลาดเทศบาลสิงห์บุรีหงอยู่โอสดข้างร้านทองแม่กิมลีร้านลัดดาโอสดเนี่ยมีร้านนี้มีดีแคร์ขายด้วยนะลัดดาโอสดข้างปากทางไม่ใช่ปากทางนี่ก็อยู่ติดกันเลยกันครับร้านอุดมเวทตลาดหน้าวัดยางทองเอ็นอินบุรีพิมพ์ชนกหมอยาท่าข้ามครับแล้วก็ร้านเจนำตั้งอยู่หลีจันอยู่ที่อำเภอท่าช้างสิงห์บุรีครับ
1: อยุธยา
0: พระนครศรีอยุธยาร้านดีตลาดเจ้าพรมซอยสารเจ้าพ่อจุ้ยร้านอาม่าขายไข่ไก่แยกกำนันดิเรกร้านยาเฟสมาดหน้าวัดโคกช้างอำเภออุทัยร้านบุญช่วยโอสถตลาดวังน้อยครับ
1: อ่างทอง
0: เจ๊หมูครับลูกสาวสมบัติเพศสัตว์ตลาดป่าโมกครับร้านพี่สำรวยปากทางกับท่าชุมนุมสามโก้ร้านประเจือครับตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันปตททางเข้าโรงพยาบาลสามโก้ร้านพิมพ์ชนกเพศสัตว์หน้าโรงพยาบาลแสวงหาครับ
1: สระบุรี
0: สระบุรีสุกิจเพศสัตว์พระพุทธบาทบ้านหมอเพศสัตว์ตลาดบ้านหมอครับท่าช้างเอ็กเพลสหน้าวัดท่าช้างใต้เสาให้ร้านยาดีหนองแสงบ้านคุณยายอำเภอหนองแสงครับร้านยาดีเพศสัตว์หลังบกส.สระบุรีครับ
1: อ้าวมาลพบุรี
0: ร้านนพรัตน์ครับหน้าโรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสะแก้วนี่มีโกโก้ด้วยนะ
1: ไปซื้อกันได
0: ้อย่างอื่นก็มีเหมือนร้านเฉหมูเลยร้านปัญญาเพศสัตว์นะครับร้านปัญญาทางไปป่าหวายวงเวียนสะแก้วนะยูเทิร์นแรกกลับมาถ้ารถอ่างทองเก่าเมื่อก่อนเป็นท่ารถแท็กซี่อ่างทองนะ
1: นั่นแน่
0: ตรงนั้นแล้วก็ร้านเจริญเพศสัตว์ข้างวังนารายราชนิเวศร้านนาวภาฟาร์มาซีข้างวังนารายราชนิเวศครับแล้วก็ยังมีร้านลุงหลอดบ้านโคกระเทียมนะร้านน้ำแข็งดีประมาณตลาดเสาธงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับผม
2: ผมจะตามกว่ากัดจักเอฟองอ
0: ่
2: ะ
0: ได้ครับ390บาทครับฟอร์กัส390บาท
2: แล้วส่งดันมันถึงมันไหนวันส่งต่างวันเนี่ย
0: ครับครับเดี๋ยวนะผมออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับนะ
2: ครับโทรกลับเบอร์นี่นะ
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับอยู่จังหวัดอะไรอ่ะ
2: อยู่เคปนมสารคามอ่ะ
0: พอพนมโอ้พนมสารคาม
2: ครับยันไปถึงนี่เขตติดต่อกับเลงยาวอ่ะ
0: น้ำท่วมไปด้วย
2: ผมอยู่ไม่ถ่ว
0: มหรอกโอเคเดี๋ยววันนี้ส่งให้วันประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารได้รับนะ
2: เดี๋ยวจะถามว่าไอ้ถอดสายแล้วกินเริ่มกินต้องกินทุกวันป่ะน่ะ
0: โอ้ยมันเยอะขัดเมื่อไหร่ค่อยกินเอาเดี๋ยวผมโทรกลับเสียงเราออกอากาศอยู่นะ
2: ครับ
0: ครับผมแกโทรมาหลายครั้งแล้วเพราะว่าแกใส่สายฉี่อยู
1: ่โอ้แปลงยาวเนี่ยนะ
0: แล้วตอนนี้แกเอาออกแล้วไง
1: ดีแล้ว
0: ตอนนี้เอาออกแล้วเน
1: า
0: ะ
1: รับประทานจะได้ฉี่พุ่งเนี่ย
0: เมื่อกี้ไปถึงร้านไหนแล้วน่ะ
1: ลพบุรีนี่แหละ
0: ลพบุรีร้านท่าโขงเซ็นเตอร์ตลาดท่าคลอง
1: ไปซื้อกับร้านเฮคิดนะ
0: ร้านพี่ชำนาญเขาสมครร้านคุณจ๋าเพศสัตว์พัฒนานิคมกินลุงโลดเพศสัตว์ซอย12บ้านป่าสมองซอย4สายยัตวาโคกตู
1: ม
0: ร้านบ้านลุงช้างโคกตูมตรงข้างมันโรงเรียนบ้านโคกตูมมีปุ๋ยด้วย
1: มี
0: แล้วก็ร้านป้าแต๋วนิคมสร้างตัวเองบ่อ8ถ้าเป็นที่โคกสำโรงก็จะมีโคกสำโรงฟาร์มาซีสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอูยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนลีแซโอสดตลาดบ้านหมี่มีร้านเดียวครับ
1: ไปซื้อได
0: ้ร้านค้าอื่นๆจะเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อลิแซโอสดเลยนะ
1: ซื้อกันที่นั่นได้เลย
0: น้ำเวทโอสดมีร้านเดียวแต่2สาขาตลาดหนองม่วงนะครับนี่แล้วก็มีที่ไหนอ่ะหมดแล้วเนี่ยลพบุรีอ่ะ
1: ลพบุรีก็หมดแล้ว
0: นครสวรรค์ไปย่างไปแล้วหมดแล้ว
1: หมดแล้วครบแล้ว
0: ชัยนาทแล้วยุทธยาสิงห์บุรีอ่างทองแล้วนะครับ
1: อุทัยไปหมดแล้ว
0: อุทัยหมดแล้วนี่ยังเหลือแต่ในกรุงเทพปริมณฑลน่ะไม่มี
1: ก็สั่งซื้อก็ต้องโทรละนะ
0: ครับผมซื้อกันที่081-290-1691
1: ห
0: รือโทรหาลุงโชเล่081-924-4377081-924-4377
1: ห
0: รือโทรหาพี่บิดาเขานะที่ดอนพุทธนะ
1: 089
0: 081-5595
1: 089-081-5595
0: ท่านอาจจะได้สบู่ปลอมก็ได้นะ
1: เขามีสบู่อะไรนะ
0: สบู่แก้คันตาโปยเซียน
1: โปยเซียนของเราสบู่หอมฟุ้งลุงช้างนะ
0: อะไรนะ
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: ของเราไม่ขาย
1: ซื้อก้อนเดียวไม่ขาย
0: ไม่ขาย
1: ต้องซื้อ6ก้อน300แล้วจะส่งไปให้
0: ใช
1: ่หรือจะอยากได้ของฟรีก็ต้องกาแฟนะ
0: อืม
1: ต่างซื้อกัน
0: ครับอย่ามองผมเหมือนกันนะ
1: อย่ามองไทยทิพย์โอสด
0: ขนาดไม่ได้ค่อยได้พูดยังไม่พอขายนะ
1: ก็ขายได้อ่ะนะ
0: เออกระปุก150แต่ไม่ส่งด้วย
1: อืม
0: ซื้ออย่างน้อย3กระปุก400บาทครับ
1: 3กระปุก400
0: 6กระปุก
1: 6กระปุกก็เหลือกระปุกละ100อ่ะนะ
0: ใช่หกกระปุกขึ้นไปอะนะแล้วกระปุกละร้อยร้านนวดหลายร้านนะสั่งซื้อไปแล้วนะครับซื้อเป็นโหลเลย
1: นวดไปด้วยทายามองไปด้วยเนี่ยนะ
0: หอมชื่นใจทั้งผู้นวดแล้วก็ผู้ถูกนวดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็เลยหลับขาเท้าเลยบางคน
1: เหยียบไปซะแล้ว
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณร้านครัวยายด้วงเลยครับขนมอร่อยมาก
1: อืม
0: วันจันทร์ไม่เปิดนะฮะ
1: พวกนี้ไม่เปิดกัน
0: ครับเปิดทุกวันเว้นวันจันทร์วันนึง
1: ไปไหนซะเลย
0: วันจันทร์ก็หยุดนับตังกัน
1: ลูกช้างพาเที่ยว
0: ลูกช้างพาทัวร
1: ์พาทัวร์
0: เบี้ยชรา800ไม่พอประทังชีวิตครับคุณแม่วัย80รับภาระดูแล2ลูกชายพิการไม่ผ่านเกณฑ์ช่วยด้วย
1: อ้าวว
0: านผู้ใจบุญอยากได้แพมเพิร์สครับ
1: 800
0: บริจาคแพมเพิร์สให้กันหน่อย
1: ก็ช่วยอยู่แล้ว
0: ไอ้ลูกชายพิการเนี่ยไม่เข้าเกณฑ์คนพิการเหรอ
1: มันต้องได้นะพิการ
0: เออมาทำเรื่องดีๆที่แม่มึงเอ้ย
1: ก็ต้องอยู่ที่เจ้าหน้าที
0: ่แล้วก็บ้านอยู่บุรีรัมย์เลยปรึกษาพี่เนที่พี่เน
1: เขาเจ้าของพื้นที่นะ
0: เออปรึกษาพี่เนเนี่ยครูใหญ่ของเราเนี่ย
1: เรียกครูใจนะ
0: ใช่หญิงชราวัย80แล้วคุณผู้ฟัง
1: ต้องเลี้ยงลูกชาย2คนเนี่ย
0: พิการรายได้ไม่เพียงเดือนละ800บาท
1: เ
0: ขาฐาน2ถังก็หมดแล้วจะอยู่กันเนี่ยลูกชายอีก2คนพิการด้วย
1: ก็ต้องช่วยเหลือตนเองด้วย
0: ผู้สื่อข่าวได้รับการรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีหญิงชราคนหนึ่ง
1: ป่วยติดเตียงมาร
0: ับภาระดูแลลูกชาย2คนคนหนึ่งป่วยติดเตียงนานมา10เดือนแล
1: ้
0: ว
1: อีกคนหนึ่งเป็นไง
0: ป่วยหลังผ่าตัดสมองมีรายได้เบี้ยสูงอายุเดือนละ800บาท
1: โอ้ก็ได้
0: วอนผู้ใจบุญนะช่วยเหลือกันหน่อยเถอะ
1: ออ
0: ลูก2คนไม่ได้ได้แม่ไง
1: ได้แม่แม่800อายุ80เนี่ยนะ
0: บ้านก็อยู่นู่นโนนทองตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
1: อ
0: ำเภอหนองกี่ครับ
1: จังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่ก็ไปสำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงกัน
0: พอไปถึงก็ไปพบนางทองนาคดอมไทยสง
1: อายุ80ปี
0: กำลังดูแลลูกชาย2คนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
1: โดยเฉพาะทางด้านนายสวัสดิ์อายุ56ปี
0: อันนี้ป่วยติดเตียงด้วยโรคเส้นเลือดสมองตีบมานานเกือบ10เดือนแล้ว
1: ลูกชายต้องให้แม่ดูยันแก่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แกก็เล่าเรื่องราวชีวิตตัวเองว่าก่อนหน้านี้
1: ลูกชายได้บวชเป็นพระ
0: กระทั่งช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาขณะกำลังฉันอาหารอยู่นะ
1: อิสลาการบริเวณ
0: จู่ๆก็ล้มลงกลางวงพัฒหารนั่นแหละครับ
1: ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ทำยังไง
0: รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบ
1: ทำให้ต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
0: ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน
1: โอ้
0: นอกจากนี้ลูกชายที่ป่วยติดเตียงแล้วยังต้องดูแลลูกชายอีกคนนึง
1: เป็นไงคนนี้
0: ป่วยหลังผ่าตัดสมองทำให้ภาระทุกอย่างตกกับยายตกกับยายเพียงลำพัง
1: น่าเห็นใจแกเน
0: า
1: ะ
0: รายได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพียงเดือนละ800บาท
1: แล้วก็ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
0: ก็ไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้ได
1: ้เนื่องจากต้องคอยดูแลลูกชายทั้งสองคนเนี่ย
0: สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือ
1: พ่ออ้อม
0: พ่ออ้อมผู้ใหญ่หรือว่าแพมเพิร์สนั่นแหละครับ
1: สำหรับเปลี่ยนให้กับลูกชายที่ป่วยติดเตียง
0: รวมถึงข้าวสารและอาหารแห้งไว้ประทังชีวิต
1: นอกจากนี้ที่บ้านพักอาศัยเนี่ยนะ
0: มา30ปีแล้วอยู่ในสภาพทรุดโทรมหลังคาก็รั่วสร
1: ้
0: างความลำบากให้กับชีวิตโดยเฉพาะช่วงฝนตกครับ
1: ช่วงฝนตกเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ล
0: ุงกำจัดว่าไงลุงกำจัด
1: จัดว่าไง
0: อ่านข่าวอยู่
1: น้ำท่วม
0: ตายหายสี่หู
1: หายสี่หูได้ได
0: ้ไม่
1: ฝากไปลุงช้างกับลุงโชเล่นะครับผมครับผมครับผม น้ำท่วมไหมเล่า
3: ไม่ท่วมแล้วสบายแล้วก็ท่วมกระบองไปแล้ว
1: เอาแค่นี้ก่อนนะ
3: โอเค
1: โอเคพูดฝรั่งด้วยนะ
0: ฝากโชเล่ถามนี่นะโชเล่มีฟันเคี้ยวเปล่า
1: ใช้ทุบก็ได
0: ้อย่าชาร์จเฮ้ยทำอะไรอยู่กำลังตำน้ำพริกแกงอะไรตำน้ำพริกที่ไหนแล้วตำก็อย่าชาร์จ
1: ไปผสมน้ำกลืนเลย
0: ฟันไม่มีแล้วนะแม่น่าเห็นใจนะ
1: นานเนี่ยโหน่าสงสารแกนะเนี่ย
0: สงสารนะฮะขาดีร่วมทำบุญบริจาคแกก็โอนเข้าบัญชีธกส.นะ
1: ธนาคาร
0: สาขาหนองกี่ธนาคารธกส.ไง
1: ชื่อบัญชี
0: นางทองนาคดอมไทยสงเลขที่บัญชี015932819282จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระน้อยยายวัย80
1: นี่เราต้องมาเลี้ยงลูกอายุเยอะเลยเนี่ย
0: หรือถามคุณอชิรยานะครับ
1: อ
0: ชิรยาอันนี้เป็นหลานสาวนะ
1: หลานสาว
0: โทรไป0619636495
1: อ้าวใครจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยก
0: ัน
1: ไป
0: เดี๋ยวก็เป็นดราม่าอีกเลยเงินทองนะครับผมว่าไปด้วยตัวเองดีกว่า
1: ไปโอ้มันก็ไกลอยู่
0: เดี๋ยวน้ำท่วมน้ำตอนนี้ก็เดินทางลำบากเนาะ
1: บุรีรัมย์นู่นน่ะ
0: เดี๋ยวรอทอดกฐินเสร็จแล้วก่อนนะ
1: อ
0: ือๆออกกฐินก็ต้อง40กว่าวัดเลยตอนเนี้ยนะ
1: ใช่
0: ครับผม
1: อ
0: ่ะชั่วโมงนี้ก็มาบอกเล่า90เรื่องดูแลสายตาอย่าแย่บิงหร
1: ือ
0: จะเป็นดีแคร์ก็ได้
1: จะมีอยู่2อย่างนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบแคปซูลแล้วก็มีแบบซอฟเจลด้วย
0: ใช
1: ่
0: หรือจะดูแลไตก็ต้องโปรมิกออย
1: ทั้งตับทั้งไตเนี่ยนะ
0: ทั้งไตทั้งตับโปรมิกออย1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: นาน
0: ซื้อ4แถม1เหมือนกับดีแคร์เลยนะจ๊ะ
1: กันนะ
0: ถ้าจะดื่มโกโก้วันนี้โกโก้ชู2กล่อง500บาทอร่อยเลิศประเสริฐสีไม่ได้โม
1: ้จริง
0: เรื่องจริงมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องมุสลิมสามารถดื่มได้สินค้าในรายการเราในพี่น้องมุสลิมรับประทานได
1: ้
0: ไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีสิ่งต้องห้ามครับนะแล้วหรือจะดูแลสุขภาพโดยรวมก็เอนไซม์ชนิดแคปซูลไบโอดี
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: ครับซื้อ4กระปุก1คาราเบลแถม1กระปุก
1: แถมให
0: ้กระปุกเดียวก็690บาท
1: ไม่แพง
0: ครับ
1: เติมเติมเต็มไปกับร่างกาย
0: โอ้ชีวิตคนเรานะต้องการบำรุงฟื้นฟูมันก็เอาสิน ะครับมนุษย์เราเกิดมามันจะมีเอนไซม์สำหรับแปลงอาหารที่กินเข้าไปให้กลายเป็นพลังงานไง
1: เป็นพลังงาน
0: พออายุ5ขวบ6ขวบมันเริ่มผลิตน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งยุควัยพวกเราเนี่ยมันไม่สามารถผลิตเองได
1: ้ น
0: ะครับวันนี้เราก็เลยต้องอาศัยไบโอดีสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับใช่ลุงมโนเปล่าครับ
0: ลุงช้างครับลุงช้าง
4: โอ้โหผม
0: ก็ผ่านโทรผิดกันสิ
4: ต้องผิดสายคร
0: ับ
4: ผม
0: ครับผมชื่อเราเพาะจังเลย
1: ชื่อลุงมโนด
0: มโนดพุตานหรือเปล่า
1: อ
0: ืออือโอ้ยแหมขอบคุณร้านสุภชัยบัมมาซีครับ
1: ว่าไง
0: ส่งภาพวันพระมาให้ดูซะด้วย
1: โอ้
0: สุภชัยบัมมาซี
1: ตะแตกหมดแล้ว
0: เออลุงสุภชัยนี่เป็นยังมีเหมือนกันเลยเนี่ยเรียนแบบโชเล่เปล่า
1: แบบเดียวกันความจำไม่ดีแล้ว
0: อ่ะยังไงก็ช่วยเหลือกันไปเนาะนะครับสำหรับกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้ดื่มแล้วใจไม่สั่น
1: น้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นสดช
0: ื่น
1: กันทั้งวันนี่แหละ
0: สมถังเช่าเกากี้เห็ดลิ้นจื้อ
1: และยังมีกระชายดำด้วย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกเขาเพิ่ม
1: คอลลาเจนจากปลาน้ำจืดเข้าไป
0: ครับผม
1: เอิ่มก็ไป
0: ราคาก็ไม่ได้แพงมีมา10กว่าปีแล้ว
1: รู้จักกัน
0: ไม่ใช่มาเพิ่งมีที่ไหนล่ะคุณผู้ฟังลองสังเกตดูกาแฟที่โฆษณาก็ลืมอย่างมากกับ2เดือน3เดือนหายไปละมาใหม่อีกทีก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม
1: ่มาทีก็เปลี่ยนทีเนี่ยนะ
0: แต่ข้างในก็เหมือนเดิมนะ
1: ด
0: ื่มแล้วมึนซึมนั่นแหละครับเบาหวานมาแล้ว
1: สงสัย
0: ใช่
1: เห็นเบาหวานแล้ว
0: กาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยเรากล้าท้าคนที่เป็นเบาหวานทั่วโลกนะมวลมนุษยชาตินะที่เป็นเบาหวานดื่มได้เลย
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้
0: เพราะเราไม่ได้ใส่น้ำตาล
1: เป็นไขมันยังรับประทานได
0: ้เราไม่ได้ใส่ไขมันทรานนะครับและราคาก็ไม่แพงซื้อ4ถุงกาแฟลิต้าเอ็มโกนะ4ถุงเนี่ย 1,000 บาท2ถุงมัน700ไง
1: ใช่
0: ถ้าซื้อ4ถุง 1,000 บาท รับทันที
1: ถ้าโบหาฟงจากลุงช้าง
0: หนึ่งก้อน
1: เอาไป
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมนะ
1: อ
0: ันนี้ถุงหนึ่งมี30แก้ว490บาท
1: สองถุงเนี่ย
0: 900บาทรับทันที
1: ถ้าโบหาฟงจากลุงช้าง
0: หนึ่งก้อนถ้า5ถุง 2,000 เอาไป2ก้อน
1: อันนี้ได้2ก้อนเลย
0: มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: ไปหาหมอหมอบอกเอายาเบาหวานมากิน
0: เป็นเบาหวานเข้าแล้ว
1: เป็นเบาหวานแล้วเนี่ย
0: อ่ะกินยาโรงพยาบาลตามคำแนะนำของคุณหมอนะ
1: แล้วก็รับประทานมะระขี้นกเราควบคู่กันไป
0: มะระขี้นกลุงช้างเนี่ยนะกระปุกนึง60เม็ด300บาทนะซื้อไปกินเลย2กระปุก2คนตายายอ่ะ มันจะได้มีเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อ4กระปุก
1: ซื้อ4กระปุกก็
0: แถมฟรีกระปุกหนึ่งเลยนะ
1: เอาไป
0: ราคาเดียวกันเลยกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยกระดูกบะลั่นก๊อบแก๊บอ่ะนะ
0: กินก่อนนอน2เม็ด
1: จะได้ไม่ก๊อบแก๊บอ่ะนะ
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกแล้วก็ต่อ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ย
0: 2กระปุก600 4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกัน
1: ซื้อ4แถม1
0: อ่ะอย่าปล่อยให้มันก๊อบแก๊บนานนะถ้าไปก๊อบแก๊บนานๆเดี๋ยวมันผุมันพุนพอมันพุนมันผุปุ๊บมันก็จะเจ็บมันก็จะปวดอันนี้ก็ต้องเดือดร้อนถึง
1: นาน
0: ไทย
1: แคลพัดเ
0: ด้อันนั้น2กระปุก500บาท
1: ไทยแคลพัด2กระปุก500
0: กินได้เดือนนึงนะ
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกก็
0: จ่ายพันเดียวนะกินคู่กับยาไทยทิพย์โอสถเลยครับ
1: ได้
0: จะกินสูตรดั้งเดิมก็ได้200บาทจะกินแบบแคปซูลก็ได้กับปุกก็300บาท
1: ใช่
0: สั่งซื้อวันนี้หรือจะไปซื้อกันตัวแทนจำหน่ายก็ได้เลยแต่อย่าลืมดูนะ
1: ดูรูปลุงช้าง
0: เบอร์โทรลุงช้าง
1: แล้วก็จะมีคำว่าลุงช้าง 100% เนี่ย
0: ถ้าไม่มีเราไม่ได้การันตีเด้อพี่น้องเอ๋ยโทรมาได้เลย
1: 0812901691
0: นี่ตำรวจไปปิดล้อมหอพักย่านสันทรายเชียงใหม่
1: พังงะเจอไอ้บล็อกใหญ่เลย
0: เลยเจอบิ๊กลัดเลยเกือบ300กิโลอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ของเต็มห้องคุณผู้ฟัง
1: เก็บไว้เต็มห้องเลยนะ
0: 300กิโลก็กระสอบครึ่งเลยนะกระสอบนึงเป็น200โลอ่ะกระสอบใหญ่ใช่ไหมล่ะกระสอบข้าวสารเราอ่ะอีกที่300โลเป็นเงินไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่เลยนะน่ะ
1: ยาเสพติดเนี่ยนะ
0: ครับตำรวจจากโน่นตำรวจภูธรภาค5
1: อาค่า
0: ครับก็มีคำสั่งให้ไปตรวจคนสืบสวนหน่อยเจ้หอพักย่านวัดแม่ขาวหมู่2ตำบลแม่ขาวตำบลบ้านแม่ขาวตำบลสันพเนต
1: อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
0: ที่ห้องพักชั้น2ปรากฏว่าไปเจอยาไอซ์ประมาณ
1: 287กิโลกรัม
0: ซุกซ่อนในกล่องพลาสติกก็ทำการตรวจยึดไว้
1: แล้วก
0: ็นำส่งพนักงานสอบสวน
1: สภ.สันทรายจังหวัดเชียงใหม
0: ่ครับจากการสอบถามเจ้าของหอพักทราบว่า
1: เจ้าของหอพักในชื่อว่านายจางเนี่ย
0: สัญชาติเมียนมาเป็นคนเมียนมา
1: ในใจเมียนมา
0: เจ้าของหอพักไม่ใช่แกไม่ใช่เป็นเจ้าของหอพักเจ้าของหอพักบอกไอ้คนที่มาเช่าอยู่เนี่ยมันชื่อบักจาย
1: จาย
0: เป็นคนเมียนมา
1: เป็นคนเช่าม
0: ันเป็นเช่าม
1: ันหลบหนีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
0: โอ้มันไหวตัวทันนะคุณตำรวจเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการติดตัวในใจ
1: ในใจมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: ซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ก็ได้สั่งการในชุดสืบสวน
1: ขยายผลแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ร่วมขบวนการ
0: ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปครับ
1: อย่าเสพติดเนี่ยนะ
0: ท่านบอกว่าพฤติการเครือข่ายผู้ต้องหาในใจเนี่ย
1: ทำหน้าที
0: ่รับคำสั่งจากเจ้าของยานำไปยาติดจากผู้ที่ลักลอบลำเลียงมาจากชายแดนภาคเหนือเนี่ยนะ
1: เอามาพักไว้ที่ห้องในเขตเมืองเชียงใหม่
0: เพื่อรอทีมอีกทีมนึงที่จะขนมารับเราเลี้ยงต่อไปเข้ากรุงเทพ
1: แล้วก็ปริมณฑลเน
0: ี่ย
1: เบื้องต้น
0: กำลังติดตัวบักจ่ายอยู่
1: ที่ไหนมาหาตำรวจเซ
0: ตำรวจให้อภัยแล้วมาเอาของกลางคืนไปด้วย
1: ของกลางเยอะเนี่ย
0: พบตำรวจภูธรภาค5ท่านบอกว่าเดี๋ยวได้ตัวเร็วๆนี้แล้วซึ่งรู้แล้วล่ะมันอยู่ตรงไหนมันหนีไปไหนนะ
1: เจ้าจายเนี่ย
0: จะได้ขยายผลด้วยจายลูกน้องเขา
1: เออ
0: มันต้องเจอหัวหน้าจาย
1: มันมีผู้ร่วมขบวนการ
0: เดี๋ยวก็ไล่ไปทีละทอดละทอดละทอดพอจะถึงตัวใหญ่ปั๊บหยุดค้นหาทันที
1: นานเยอะเลย
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ั้น
1: นี่เรื่องของยาเสพติด
0: ยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต
1: แล้วก็เป็นพิษกับสังคมเนี่ยนะ
0: จะให้ดีก็ดื่มโกโก้ลุงช้างสิ
1: โกโก้ชู
0: เอานี่ฟอร์กัสผสมได้นะ
1: โกโก้ชูเดียนะ
0: ฟอร์กัส1เม็ดชู1ซองน้ำร้อนๆค่อยๆจิบ ค่อยๆจิบเว้ยชื่นใจนะบอกตินะครับ
1: ก็มีจำหน่ายสั่งซื้อจากเราเราก็จะส่งไปให
0: ้หรือจะเป็นยาลิติดวงทวารหรือจะเป็นยาระบายเฮ้ยไม่ใช่ยานะเขาเรียกอาหารเสริมนี่ไหมยาต้องยาไทยทิพย์กับยาลิติดวงเน
1: า
0: ะ
1: ยาบรรเทาลิติดวงทวารของไทยทิพย์โอสถเนี่ย
0: ใช้เลี่ยมจอยกับจอยมิกฟูดเป็นอาหารเสริมสำหรับคนไม่ค่อยถ่ายผายแต่ลมเหม็นที4 5ตำบลเนี่ยนะ
1: อันนี้ก็ระบายขับถ่ายมันออกมาบ้างก็มี2 อย่างเลือกเอาแบบผงก็ได
0: ้
1: หรือจะเป็นแบบชนิดแคปซูลก็ได้นะแบบชนิดแคปซูลก็สายเลี่ยมจอย
0: แบบผงก็ซอยจอยมิกฟูดขายเท่ากันห้าวนะ
1: ราคาเหมือนกันเนี่ยนะ
0: ส่วนใครที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้แล้วมีแผลรักษาไม่หายสักทีเลยเดี๋ยวทีมงานโทรกลับไปนะโทรหาลุงช้างก่อนแล้วทางสัตวแพทย์ก็จะโทรคุยกับท่านนะครับ
1: คุยกัน
0: นะโดยจรรยาบรรณแล้วเขาไม่บอกเบอร์เขาหรอกโทรคุยกับลุงช้างก่อนถ้าลุงช้างตัดสินใจไม่ได้เดี๋ยวเขาจะโทรให้คำปรึกษานะ
1: กัน
0: เพราะว่าเราต้องรู้น้ำหนักมันตัวมันขนาดไหนอะไรยังไงใช้ผลิตภัณฑ์ขนาดไหนอะไรเงี้ยบางทีตัวนิดเดียวเอาตะขวดใหญ่ไปเลยมันก็เกินความจำเป็น
1: เอ็ดดีแคร์มี3ขนาดนะ
0: ครับ
1: เป็นแบบสเปรย
0: ์บางคนเลี้ยงตัวเบลเลอร์เลยเอาขวดเล็กไป
1: มันก็ไม่พอต่อการต้องการนะนะ
0: เดี๋ยวจะได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะจ๊ะ
1: อ
0: ้าวเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินกันดีกว่า
1: ทุกวัดเนี่ยนะ
0: สบายใจดีอย่างไรเดี๋ยวส่งข่าวนะวัดบ้านคลองมันมีอยู่ตรงไหนเนี่ยขยวักอยู่ตรงหนองน้ำทิพย์ผมยังหาไม่เจอนะ
1: อ๋อเลาะคันคลองนี่สารบาง
0: ครับผม
1: 31ตุลาคม
0: ครับ
1: กฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
0: จ้า
1: 1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพบำไพตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์ 15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองกระแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านชีจังหวัดอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขบางอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่ครองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดวังเบิร์นตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลกกกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบึงอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
0: หนองบัว
1: หนองบัวหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี29 30 31ตุลาคมเจอเที่ยวงานปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: 22พฤศจิกายนวัดบ้านคลองว่าอยู่บ้านหมี่นะขอรายละเอียดด้วยนะครับไม่รู้อยู่ตำบลอะไรเขาบอกไปทางหนองน้ำทิพย์นะ
1: เป็นกฐินวันที่22พฤศจิกายน
0: 22พฤศจิกาย นนะครับมีประกาศจากสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคแล้วมีอะไรต่อนะอะไรดิจิตอลเลยนะ
1: ดิใช้ดิจิตอลและคือออนไลน์
0: เขาจะจัดงานประกวดร้องเพลงครับปีนี้เอาเพลงไทยสากลหรือว่าเพลงลูกกรุงนะ
1: ลูกกรุงไง
0: ครับลูกกรุงเพลงไทยสากลเนี่ยนะเพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเราก็ประกวดลูกทุ่งเราก็ได้นักร้องไปแล้วก็ทำเพลงให้ทั้งสองคนทั้งประชาชนเป็นชายแล้วก็เยาวชนเป็นผู้หญิงแต่เพลงลูกกรุงเนี่ยรู้สึกว่าจะจัดรวมกันหมดเลยมั้ง
1: ครับ
0: ทั้งเยาวชนทั้งผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเนี่ย
1: รวมกัน
0: รวมกันนะ
1: การรางวัล
0: รางวัลก็ชนะเลิศได้รางวัลเงินสด 5,000 บาทแล้วก็ได้โล่รางวัลน่าจะจากผู้ว่าราชการเหมือนกัน
1: จากสมาคมผู้สื่อข่าวของเรา
0: จากสมาคมผู้สื่อข่าวจะประกวดเดือนพฤศจิกายนเดือนหน้านะครับทุกวันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์ก็จะเอาคนที่เข้ารอบแต่ละเสาร์ละเสาร์ไปชิงชนะเลิศกันในวันที่5ธันวาคมใครที่มีความสามารถนะครับในการร้องเพลงไทยสากลเพลงลูกกรุง
1: ลูกกรุง
0: ก็รับรางวัลชนะเลิศก็ 5,000 บาทนะครับในงานนี้ก็จะมีรางวัลพวงมาลัยเขาเรียกว่าพวงมาลัยมหาชนด้วยนะ
1: แชมป์มหาชน
0: แชมป์มหาชนนะครับ
1: มีด้วย
0: ครับแต่ว่ามีค่าสมัคร
1: มีค่าสมัคร
0: 200บาทครับ
1: สมัครร้องเพลงลูกกรุง
0: เมื่อกี้มาแล้วเนี่ย2ลายเนี่ย
1: สมัครได้ที่ลุงช้างเนี่ยนะที่ลพบุรีก็สมัครได้ที่ลุงช้าง
0: ครับสมัครที่ลุงช้างก็081-290-1691
1: เนี่ยนะ
0: นะครับ081-290-1691หรือว่าที่ลุงโชเล่ก็ได
1: ้
0: 089
1: เอ้
0: ย081สิ
1: 081-924-4377
0: นะครับ
1: สมัครร้องเพลงกันเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ร้องเพลงลูกกรุงนะ
0: ครับ
1: มีรางวัล
0: มีรางวัล
1: ที่ห้างโรบินสันน่ะนะ
0: ครับ
1: งานใหญ่เลยเขาว่าไงบ้างนะ
0: ก็จะมีที่มีดีเจสุประสิทธิ์อนันตศาลาม ีพันโทดำรงชัยแก้วมาหัวหน้าทางนิววสปอร์นะฮะแล้วก็คุณประทีปแย้มครวญนะครับก็รับสมัครกันได้นะตนเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะตามอีกทีนึงเขาไม่ได้ให้มานะครับผมโดยท่านดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์ครับ รองศาสตราจารย์ดร.ประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน
1: ์นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุ
0: รับทั่วประเทศไทยครับมาได้เลยครับที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับ
1: แล้ววันที่ตัดสินคือวันที่5ใช่ไหม
0: 5ธันวาคม
1: 5ธันวา
0: ทุกวันเสาร์เนี่ยจะเอาผู้เข้ารอบกันไว้เสาร์ละ3ท่านนะครับแล้วก็ไปชิงชนะเลิศวันที่5ธันวาน
1: าน
0: นี่ข่าวนี้ก็บอกว่าเสียบชาร์จไฟรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเอาไว
1: ้แล้วเป็นไง
0: ระทึกสิ
1: ไฟไหม้เออ
0: พลึบลุกไหม้บ้านช่างแอร์ควันดำขโมงแจ้งดับเพลิงฉีดน้ำสกัดกันให้วุ่นเลย
1: รถไหม้เลยก็ได้
0: ครับเมื่อวานนี้ตอน 5:00 น.ตำรวจจากสภ.เมืองโคราชนครราชสีมาร
1: ับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชน
0: ภายในชุมชนเพชรเยี่ยมเขตเทศบาลนครราชสีมา
1: ก็ประสานรถดับเพลิงของเทศบาลนครนครราชสีมา
0: เอาไปช่วยกันดูหน่อยแล้ว
1: ดับไฟ
0: ที่เกิดเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับ
1: เป็นยังไงตั้งอยู่
0: ในชุมชนเนี่ยแหละ
1: ชุมชนเพชรเยี่ยม
0: หลังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเนี่ย
1: กลุ่มควันไกวพวยพุ่งมาจากบ้านเนี่ย
0: บ้านต้นเพลิงของนายแพทย์วรรัตน์ไม่ใช่สิ
1: ในแพทย
0: ์เป็นในแพทย์ใช่ไหมก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ระดมใช้น้ำสกัดประมาณ10นาทีก็ดับไปเรียบร้อย
1: ควบคุมเพลิงได้วงจำกัดเนี่ย
0: ปรากฏว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนรวมทั้งรถจักรยานไฟฟ้าเรียบร้อย
1: ไฟไหม้เสียหายไปหมดเลย
0: ครับ
1: อ้าว
0: เวลาหมดซะแล้วสิ
1: หมดกันแล้ว
0: เอายังไง4 โมงเย็นไปที่ตลาดนัด
1: ตลาดนัด
0: ดอนพุธมารวยนะครับ
1: ไปซื้อไปอุดหนุนสินค้าไทยทิพย์สัญจรกัน
0: วันนี้เราไปกันแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ

0: มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: ร้องข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: ด้วยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
14: ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10ห่อเลยครับ
10: ภูผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทย์โปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
14: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปร
8: เริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
3: ช่วยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกหลัง
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
2: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันธุ์ไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไหวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าขั้วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าขั้วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันตี3ถึงตี4ทางสถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีแล้วก็เก็บตกตอนตี5ถึง6โมงเช้าทางวสป .612อีกช่วงหนึ่งแล้วก็สดใหม่ไม่มีซ้ำฟังก่อนใครได้เลยที่จอทลอ AM 1197อีกช่วงหนึ่งตอน6โมงเช้านะคะ3ช่วงของข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีต้อนรับคุณฟังเข้าสู่เช้าวันจันทร์ที่12ตุลาคมค่ะตลอดทั้งวันตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ยังไม่ได้คุยอะไรกับใครเลยเรื่องข่าวสารหิตบ้านการเมือง

0: เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่เจอกันช่วงกลางวันใช่ไหมล่ะจัดตอน6โมงเสร็จปุ๊บร่ำลาคุณผู้ฟังก็ไม่ต้องจัดรายการว่างเป็นวันหยุดนั่งนั่งนอนนอนสมกับเป็นวันหยุดไปตลอดทั้งวันวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์ก็ขยันทำงานกันเหมือนเดิมนะคะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรทุกท่านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของเกษตรกรไทยใช้วัคซีเน่กับพืชไร่ใช้วัคซีไรส์กับนาข้าวนะคะตอนนี้ข้าวที่ต้องการฟื้นฟูและต้นไม้ที่ต้องการฟื้นฟูชีวภาพปราบราช่วยได้นาข้าวใช้วัคซีไรส์กับปราบรานะคะส่วนพืชไร่ไม้ผลใช้วีซ่ากับปราบราค่ะคุณผู้ฟังแช่น้ำอยู่นานแค่ไหนไม่รู้แต่ขอมีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างเราจะฟื้นฟูกลับมาให้ยืนต้นกันใหม่ไม่ต้องรื้อถอนทิ้งให้เป็นที่เสียดายขอแค่มีพื้นที่สีเขียวอยู่บ้างจัดการให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ค่ะคุณผู้ฟังส่วนทางด้านของสมุนไพรปราบหนูนะผู้อธิบายให้ฟังนะคะเพราะมีหลายท่านบอกว่ายังไม่เคยใช้ยังไม่รู้จักเชยมากถ้าไม่รู้จักนี่ถือว่าเชยมากเพราะว่าจำหน่ายมานานมากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวที่สามารถไล่หนูออกจากนาได้ไล่หนูได้ทุกที่ด้วยค่ะไม่เฉพาะในนาข้าวพืชไร่ไม้ผลทั่วไปใช้ได้หมดที่สำคัญเลยก็คือในส่วนของพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดคุณภาพเหมือนเดิมแต่หนูไม่กล้าเข้ามากัดนาข้าวนะคะผสม100ซีซีน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดไปรอบๆนาค่ะนาเรามีกี่ไร่ฉีดให้รอบ4ทิศนะคะถ้าคุณผู้ฟังจะบอกว่าโอ้นามีเยอะเป็นร้อยเป็นเท่าไหร่ปุ้มไม่รู้แต่อีตรงกระทงที่จะฉีดเนี่ยพื้นที่เดียวกันเนี่ย4ทิศผสมให้ได้100ซีซีน้ํา20ลิตรแล้วก็ฉีดให้รอบๆเลยค่ะ4ทิศเข้าไปในนาสักวานึงคำถามโดนต้นข้าวได้ไหมแล้วหนูมันกัดอะไรอ่ะก็มันกัดต้นข้าวอ้าวก็มันกัดต้นข้าวฉีดไม่โดนต้นข้าวแล้วจะฉีดตรงไหนอ่ะฉีดให้โดนต้นข้าวค่ะข้าวเล็กข้าวงอกข้าวออกรวงฉีดได้หมดกดหัวฉีดต่ำๆเข้าไว้ให้ลงพื้นเข้าไว้เพราะว่าหนูเนี่ยมันมาตามโคนมันไม่ได้กระโดดตามยอดตามใบมีน้ำไม่มีน้ำฉีดให้หมดค่ะอย่าผสมอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องจับใบไม่ต้องมาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นต้องล้างถังกันไหมไม่ต้องค่ะให้วุ่นวายแต่อย่าเอาอะไรมาปนก็แล้วกัน100ซีซีน้ำ20ลิตรโดนข้าวได้ปล่อยเป็นน้ำหยดปลูกแตงโมหนูกัดปล่อยเป็นน้ำหยดไปเลยค่ะไม่มีผลกับรสชาติแตงโมหวานเหมือนเดิมแต่หนูไม่กัดฟักแฟงแตงบวบที่ปลูกเอาไว้หนูกัดฉีดได้หมดอะค่ะผสมแบบนี้100ซีซีน้ำ20ลิตรปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ฉีดพ่นก็ได้ส่วนกระรอกกระแตนะคะอันนี้ต้องฉีดให้โดนกิ่งก้านเพราะเขาจะกระโดดมาตามกิ่งตามก้านส่วนใหญ่ฉีดไปใบบางหมดฉีดตามกิ่งตามก้านโดนผลไม้ได้ไหมได้ค่ะไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นฝนตกไม่ต้องฉีดซ้ำนะคะฝนตกจนน้ำท่วมไหลออกจากนาหมดเลยอีก 2-3 วันมาฉีดกันใหม่แต่ในระหว่าง 2-3 วันถ้ายังไม่มีรอยเท้าใหม่ก็ไม่ต้องฉีดฉีดไปเสร็จเมื่อวานตอนเย็นเช้าไปดูรอยเท้าหนูเต็มนาไปหมดมีรอยกัดไหมรอยเท้าเต็มนาไม่ใช่ว่าหนูมาแต่ถ้ามันเป็นรอยหนีล่ะมันก็ทิ้งรอยเท้าอยู่ดีแต่มันไม่มีรอยกัดใหม่นะคะทุกอย่างปลอดภัยส่วนในบ้านผสม1:3ค่ะปราบหนู1ส่วนน้ำ3ส่วน ะเอาถัง5ลิตรมีปราบหนูอยู่แค่ครึ่งลิตรเอาถัง5ลิตรมาก็ต้องเทกันหมดขวดละค่ะเพราะนั้นผสมเล็กๆก็ได้ค่ะกระบอกฉีด1ลิตร2ลิตรผสมให้ได้1ต่อ3แล้วกันสำหรับในบ้านนะคะโรงรถโกดังยุ้งฉางฉีดได้ทุกที่เลยค่ะไม่เหม็นคุณผู้ฟังขาหอมไม่เหม็นอะแล้วทำไมหนูกลัวก็หนูมันแสบร้อนแต่เราอ่ะไม่เป็นอะไรเราก็หอมฉีดพ่นไปก็หอมไม่เป็นอันตรายค่ะลูกเล็กเด็กแดงปลอดภัยสัตว์เลี้ยงปลอดภัยไม่มีอะไรตายนะคะคุณผู้ฟังแต่หนูมันหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมานานไหมนานมากถ้าเป็นนาข้าวนี่บางทีข้ามฤดูไปเลยเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังก็โทรสั่งที่ปุ้มนี่แหละสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเด็ดสุดในยุคนี้ค่ะรับรองได้ไม่มีใครทำได้ดีขนาดนี้ไม่มาตายให้ต้องเก็บไอ้แบบแห้งนะไม่มีกลิ่นยังไงก็ต้องมีในเบื้องต้นก่อนที่มันจะแห้งแล้วคุณผู้ฟังจะเก็บไปทิ้งไหมอ่ะเอากาวมาดักเอากรงมาดักคุณผู้ฟังเก็บทิ้งได้ไหมอ่ะถ้ามีคุณผู้ชายเก็บได้ปุ้มไม่ว่าแหละแต่เห็นตามันแป๋วๆปุ้มก็ไม่กล้านะปราบหนูนี่แหละค่ะมันหนีไปแล้วไปรับไม่กลับมาโทรหาปุ้มแล้วกันส่วนสมุนไพรจิราและ BGM Soft Gel สำหรับการดูแลสุขภาพของท่านในเรื่องของเบาหวานไขมันความดันมือเท้าชาตาพร่ามัวปวดหัวเวียนหัวบ้านหมุนจิรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM 1เม็ดก่อนอาหารเช้าค่ะจดเบอร์ปุ้มไว้เลย0855179025 0855179025นะคะมาที่เรื่องราวของข่าววันนี้เตือน15จังหวัด29อำเภอระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มในช่วง11ถึง13ตุลาคมนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมวันนี้วันที่12แล้วนะคะมีพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้ที่จังหวัดตากอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางอำเภอบ้านไร่ที่อุทัยธานีค่ะคลองลานที่กำแพงเพชรทองผาภูมิกาญจนบุรีค่ะบางสะพานและบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์เขาพนมและคลองท่อมที่กระบี่ค่ะอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวที่พังงาค่ะนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางค่ะท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีที่สุราษฎร์ธานีอำเภอพะโต๊ะจังหวัดชุมพรค่ะสุขสำราญกระปออำเภอเมืองที่ระนองค่ะอำเภอเมืองและควนกาหลงจังหวัดสตูลค่ะรัตภูมิที่สงขลาอำเภอปะเหลียนย่านตาขาวจังหวัดตรังและบันนังสตากับทานโตที่ยะลาทั้งหมดนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหากพบสัญญาณผิดปกติเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายไปยังจุดปลอดภัยทันทีนอกจากนี้ระบบเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้ายังประเมินพบพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมหลายจังหวัดภาคใต้กรมทรัพยากรธรณีประสานเครือข่ายเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยให้ติดตามและตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อการแจ้งเตือนประชาชนอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นคำเตือนมาแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่ฝนนะคะย้ายข้างไปยังฝั่งตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีอันนี้รับศึกหนักเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้กาญจนบุรีฝนตกหนักน้ำท่วมทะลักหลายจุด ถนนสาย324บริเวณตำบลปากแพรกจมน้ำยาวเป็น2กิโลเมตรรถติดสะสมถึงมอเตอร์เวย์ M81 เนี่ยค่ะทางหลวงต้องปิด3086ชั่วคราวเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวและรุนแรงมากคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะคะที่กาญจนบุรีเนี่ยฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้ามาหลายจุดเจอน้ำท่วมขังเมื่อวานช่วงกลางวันค่ะถนนสาย324จากตำบลหนองขาวเชื่อมมาตำบลหนองย่าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเข้าสู่ตัวเมืองกาญจนบุรีเป็นทางออกทางลงถนน M ทางหลวงพิเศษ M81เป็นช่วงทางลงทางหลวงพิเศษพอดีปริมาณน้ำฝนและน้ำป่าแล้วก็น้ำห้วยไหลมาทีนี้ล้นท่วมถนนค่ะคือพอลงจากมอเตอร์เวย์ลงไม่ได้ทีนี้น้ำเต็มไปหมด 40-50 เซนลงไม่ได้เลยนะคะทางคิดดูคุณผู้ฟังขึ้นมอเตอร์เวย์มาจะลงน้ำทางนั้นเลยค่ะแล้วรถติดเต็มไปหมด3เลนวิ่งได้เลนเดียวเกาะกลางไปเจ้าหน้าที่ก็มาอำนวยการจราจรเนี่ยค่ะส่วนซอยจัดสรรวัดเหนือชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองกาญจนบุรีทั้งน้ำฝนและน้ำห้วยไหลมาจากเทือกเขาลงสู่ชุมชนไหลผ่านถนนน้ำท่วมขังบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองพบว่าฝนตกหนักน้ำในแม่น้ำแม่กลองเริ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบริเวณถนนริมน้ำหน้าเมืองน้ำท่วมผิวถนนแต่ยังสามารถจะสัญจรไปมาได้เจ้าหน้าที่ต้องอำนวยการจราจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถนนสายหลักกาญจนบุรีบ่อพลอยน้ำป่าไหลลงมาจากภูเขาท่วมพื้นผิวถนนการจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งตำรวจทั้งอาสาสมัครทำงานกันตลอดทั้งวันค่ะเมื่อวานนี้นะคะพื้นที่กาญจนบุรีเนี่ยถนนสาย324เนี่ยท่วมเยอะสุดแล้วก็3ทางหลวง3086หมวดทางหลวงลาดย่าแขวงทางหลวงกาญจนบุรีก็ประกาศปิดการจราจรถนนหมายเลข3086ค่ะเนื่องจากมีน้ำท่วมข้ามทางและกระแสน้ำรุนแรงมากรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้เส้นทางต้องประกาศปิดทางหลวงหมายเลข3086นี่ค่ะชั่วคราวต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเพื่อความปลอดภัยคุณผู้ฟังคะอันนี้กาญจนบุรีขยับมาที่ฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนี่มีน้ำฝนนะคะน้ำป่าแล้วก็น้ำในลำน้ำลำคลองในพื้นที่แต่8ริ้วนี่ฉะเชิงเทราเจอน้ำทะเลหนุนอีกค่ะทั้งน้ำฝนน้ำแม่น้ำบางปะกงแล้วก็น้ำทะเลหนุนเมื่อวานนี้น้ำทะเลหนุนสูงในเขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนและหลายจุดคาดว่าเป็นมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและจังหวัดปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลที่หนุนสูงทำให้น้ำในแม่น้ำบางปะกงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เข้าท่วมพื้นที่บริเวณริมแม่น้ำจากการสำรวจเมื่อวานนี้ทุ่มหนึ่งตั้งแต่ทุ่มตรงพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าโรงพยาบาลพุทธโสธรปิดช่องจราจร1ช่องทางพร้อมกับนำกระสอบทรายมาวางกั้นเป็นแนวยาวติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมรับมือแม่น้ำในแม่น้ำบางปะกงที่จะล้นเข้าท่วมโรงพยาบาลขณะที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำท่วมลานหน้าบ้านหน้าจวนท่านผู้ว่าและพื้นที่ถนนศรีโสธรตัดใหม่ถนนหน้าเมืองถนนพาณิชย์ซอยร้อยหมอถนนมรุพงษ์ริมน้ำและถนนชุมพลน้ำท่วมขังตลอดทั้งสายค่ะบริเวณตลาดโสธรยังได้รับผลกระทบจากแม่น้ำบางปะกงเข้าท่วมพื้นที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าทยอยเก็บร้านหยุดขายเร็วกว่าปกติลูกค้าก็มาน้อยลงน้ำก็มาลูกค้าไม่มาแต่น้ำมาเยอะกว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแม่น้ำบางปะกงเนี่ยก็ขึ้นลงเป็นแบบนี้แหละแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมากกว่าปกติค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็แตกต่างจากที่ผ่านมาเนื่องจากว่า มวลน้ำส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นมวลน้ำเหนือที่ไหลมาสมทบก็อยากให้หน่วยงานเร่งพิจารณาหาแนวทางระบายน้ำออกสู่ปากอ่าวให้ได้เร็วที่สุดเนี่ยค่ะส่วนการนำเรือผลักดันน้ำมาเร่งระบายน้ำบริเวณปากอ่าวอย่างจริงจังก็อาจจะช่วยให้มวลน้ำจากแม่น้ำลำคลองสายต่างๆไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็วขึ้นนี่แหละก่อนหน้านี้ก็มีเรือผลักดันน้ำมาดำเนินการอย่างจริงจังมีเรือประเภทอื่นเข้ามาช่วยส่งผลกระทบต่อตลาดโสธรในช่วง2วันที่ผ่านมามีการระบายน้ำจากคลองเขื่อนแล้วก็เร่งสูบน้ำระดับน้ำสูงกว่าปกติเล็กน้อยช่วงเย็นเนี่ยเป็นเวลาเปิดขายสินค้าแต่พ่อค้าแม่ค้าต้องหยุดค่ะเพราะว่าลูกค้ายังไม่มาแต่น้ำมาแล้วอันนี้เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเป็นชายวัย66ปีน้องสาวบอกว่าไม่เจอพี่ชายมา3วันแล้วเห็นผิดปกติก็เลยมาดูที่บ้านประมาณ2ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะสถานีตำรวจภูธรฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตลักษณะผูกคออยู่ในบ้านพักซอยตลาดโบราณนครเขตเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลพุทธโสธรพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทราบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวค่ะด้านหน้าเป็นคลองมีถนนขั้นกลางพบร่างผู้เสียชีวิตชื่อในเกริกอายุ66ปีค่ะเป็นชาวตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านสวมกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อไม่มีร่องรอยหรือคนไม่มีบาดแผลถูกทำร้ายขณะที่พื้นบ้านปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมมาก่อนหน้านี้สอบถามนางสาวกฤติยาน้องสาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าพักอยู่คนละบ้านกับพี่ชายพบกันครั้งสุดท้ายเมื่อกลางวันวันศุกร์กลางคืนเดินผ่านบ้านพี่ชายตะโกนเรียกก็ไม่มีเสียงตอบผ่านไปจนถึงค่ำวันอาทิตย์เริ่มเอะใจไม่เจอพี่มา3วันแล้วตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์จนวันอาทิตย์ไม่รู้ออกไปไหนหรือเปล่าก็เลยเปิดประตูบ้านเข้าไปค่ะสิ่งที่พบคือพี่ชายผูกคอเสียชีวิตอยู่ในบ้านต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะตกใจช็อกเสียใจทุกอย่างมารวมกันนางสาวกฤติยาบอกว่า 4-5 วันที่ผ่านมามีน้ำล้นมาจากคลองแล้วเข้าท่วมบ้านพี่ชายจนต้องไปพักอยู่กับบ้านพี่สาวในตัวเมืองจากนั้นก็บ่นว่าเครียดไม่อยากออกไปไหนเลยแต่ไม่คิดว่าจะมาจบชีวิตแบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรให้แพทย์ชันสูตรตามขั้นตอนแล้วก็ให้ญาติรับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีกันต่อไปนี่ค่ะส่วนที่ฝากฝั่งจังหวัดราชบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนำทีมฝ่าน้ำเที่ยวช่วยพระ7รูปและชาวบ้านอีก1คนแล้วก็มีพระสูญหายไปอีก1รูปราชบุรีนี่เป็นน้ำป่าค่ะบริเวณตำบลห้วยยางโทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำเชี่ยวพลัดรถของพระสงฆ์โดยสารมาเสียหายตกลงไปในแอ่งน้ำกลางทุ่งนาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือพระสงฆ์ได้ปลอดภัย7รูปชาวบ้านอีก1รายติดอยู่บนต้นไม้หลังจากที่กระแสน้ำพลัดไปจนไม่สามารถที่จะออกจากพื้นที่ได้แล้วก็มีพระสงฆ์สูญหาย1รูปค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการค้นหาซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าทิติลักษณ์คำภาพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอปากท่อผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรปากท่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครและหน่วยกู้ภัยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าพระสงฆ์จากวัดป่ามหาอุทุมพรหมู่5ตำบลห้วยยางโทนกำลังเดินทางไปที่วัดเขาผู้นกห่างจากจุดนี้ประมาณ 3-4 กิโลเมตรเพื่อประกอบพิธีสวดพระปาติโมกแต่ระหว่างทางกระแสน้ำไหลเชี่ยวจนรถเสียหลักถูกน้ำพัดลงแอ่งน้ำพระสงฆ์บางรูปหนีออกจากรถได้ก่อนรถก็ถูกกระแสน้ำพัดไปต้องเกาะต้นไม้เกาะกิ่งไม้รอความช่วยเหลือค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ยังพบว่าชาวบ้านอีก1รายติดอยู่บนต้นไม้ออกมาไม่ได้เนื่องจากกระแสน้ำแรงมากก็เลยช่วยเหลือจนสามารถนำตัวมาได้อย่างปลอดภัยเจ้าหน้าที่ใช้เชือกนะคะเข้าไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ทยอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกมาอย่างระมัดระวัง ฝนก็ยังตกหนักอย่างต่อเนื่องและเกิดน้ำหลากในพื้นที่ตำบลห้วยยางโทนและพื้นที่ใกล้เคียงในอำเภอปากท่อพระสงฆ์สูญหาย1รูปค่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องค้นหาและเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอันนี้เป็นพื้นที่ราชบุรีคุณผู้ฟังเนี่ยค่ะส่วนที่อันนี้เป็นกบิลบุรีหลังจากที่น้ำลดที่ผ่านมาเนี่ยปราจีนบุรีก็รับศึกหนักหลายอำเภอนะคะล่าสุดกบิลบุรีค่ะความเสียหาย2จุดใหญ่ๆจุดแรกเป็นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองข้อหมู่2ตำบลย่านรีอำเภอกบิลบุรีปลาขาวปลาโหลดปลาตะเพียนตายเกลื่อนเลยหลังจากที่น้ำลดชาวบ้านบอกว่าสภาพน้ำในหนองน้ำเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลดำแล้วเหม็นคาดว่าจากน้ำท่วมรุนแรงนี่แหละทำให้น้ำขังเสียในทุ่งนาไร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังและวัชพืชเน่าเปื่อยแล้วก็ไหลมารวมกันอยู่ที่หนองคอนี่แหละค่ะหนองคอเนาะจะปุ่มอ่านผิดต้องขออภัยนะคะซึ่งจะเตรียมไหลลงคลองพระปรงและแม่น้ำปราจีนบุรีแต่มันเป็นน้ำเน่าไงที่น่าสลดใจก็คือที่แม่น้ำปราจีนบุรีชาวบ้านท่าประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ์มวลน้ำสีดำสนิทพัดพลาเอาปลาทับทิมที่เลี้ยงอยู่ในกระชังเนี่ยลอยเป็นสายไปตามลำน้ำเลยค่ะนายประสบสุขสิงโตผู้ประกอบการเลี้ยงปลากระชังก็เปิดเผยด้วยความสิ้นหวังว่าเลี้ยงปลากระชังไว้เนี่ย70กระชังตายเกือบหมดขนาดโตยังไม่ทันได้จับขายเลยค่ะเสียหายไม่ต่ำกว่าล้านต้องเร่งย้ายปลาส่วนที่เหลือใส่ถังออกซิเจนไปฝากเลี้ยงที่จังหวัดชลบุรีคาดว่าผู้เลี้ยงปลากระชังตลอดลุ่มน้ำเนี่ยลุ่มแม่น้ำปราจีนบุรีเนี่ยได้รับความเสียหายกันทั่วหน้าค่ะนอกจากนี้ Facebook ของพระอาจารย์ไพรินทร์เจ้าวาดวัดประทุมบูชาตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์เดิมเนี่ยเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวชื่อดังปู่ท้าวเวสสุวรรณนะคะพระอาจารย์โพสต์คลิปสัตว์น้ำนานาชนิดลอยหัวขึ้นมาอ้าปากหายใจเหนือผิวน้ำและให้สัมภาษณ์ว่าน้ำเน่าเสียครอบคลุมตลอดทั้งสายสัตว์น้ำน้อยใหญ่และปลากระโหขนาด 40-50 กิโลกรัมปรากฏกุ้งฝอยลอยแพอ้าปากหายใจทยอยตายกันเป็นแพนับว่ารุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเจอมาคาดว่าแอบปล่อยน้ำเสียกันตั้งแต่ต้นน้ำอ่ะวัดก็เลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าติดตั้งปั๊มน้ำเป็นปั๊มพ่นน้ำและเครื่องตีน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสัตว์น้ำหน้าวัดค่ะขณะเดียวกันตลอดริมแม่น้ำปราจีนบุรีชาวบ้านแห่กันออกมาจับปลาและตักกุ้งที่ลอยหัวขึ้นมาบางส่วนใช้หน้าไม้ยิงปลาจีนปลากดคังขนาดใหญ่กว่า1กิโลกรัมนำไปบริโภคนำไปขายสร้างรายได้ส่วนทางด้านประมงอำเภอศรีมหาโพธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระบุเพียงแค่ว่ารายงานเรื่องราวให้ประมงจังหวัดได้ทราบแล้วเนี่ยค่ะผลพวงมาจากเรื่องของการใช้สารเคมีในนาในไร่ในสวนพอฝนตกน้ำก็ซะเศษซากที่มันเน่าเสียบวกกับสารเคมีทางการเกษตรมันก็ไม่ไหลไปไหนหรอกค่ะก็ลงสู่แหล่งน้ำนั่นแหละค่ะเนี่ยปลาในกระชังเกาะตายมลภาวะก็เกิดเป็นแบบนี้หลีกเลี่ยงสารเคมีกันบ้างก็ดีนะคะคุณผู้ฟังเราประโคมกันมาเพี้ยในนาฉีดนู่นฉีดนี่ฉีดนั่นเอาไม่อยู่ค่ะหนอน2วันฉีด3วันฉีดตัวเก่าตายตัวใหม่ก็โผล่เคมีเมื่อกลิ่นจางไอ้ส่วนที่อยู่ในไข่มันก็ออกมาสารเคมีก็ทำอะไรไม่ได้แล้วตัวใหม่โผล่มาแล้วมันก็พร้อมจะกัดแทะเจาะดูดก็ต้องฉีดกันใหม่แล้วมันก็ไม่ไปไหนหรอกค่ะตกค้างอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีผลตามมากับแหล่งน้ำแบบนี้ล่ะค่ะเพลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้วัคซีไรอย่างเดียวถ้าเป็นหนอนก็วีโต้ปราบหนอนเท่านั้นนอกจากจะทำให้หนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดจะไปเคลือบไข่เอาไว้ทำให้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้น ตัวเก่าไปตัวใหม่ไม่มาค่ะไอ้ที่จะออกจากไข่ก็โดนเคลือบเอาไว้ฝ่อไปหมดทั้งเพลี้ยทั้งหนอนถ้าเป็นเพลี้ยในนาข้าววัคซีไรจัดการได้พืชไร่ไม้ผลทั่วไปให้วัคซีเน่ดูแลค่ะเพลี้ยทั้งหลายสู้เราไม่ได้แน่นอนส่วนถ้าเป็นหนอนวีโต้ปราบหนอนเท่านั้นคุณผู้ฟังคะที่สำคัญปลอดภัยเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บกินได้เหมือนเดิมมีโต๊ะปราบหนอนปุ้มนี่แหละค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เหลียกระโดดสีน้ำตาลจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์อย่างเดียวน้ำมันสมุนไพรสกัดวัคซีไรส์หยุดทุกปัญหาในนาข้าวไม่ต้องผสมสารใดๆวัคซีไรส์อย่างเดียวเพลี้ยเก่าไปเพลี้ยใหม่ไม่มาคืนชีวิตใหม่ให้ต้นข้าวกลับมาแข็งแรงเขียวเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตเกินหน้าวัคซีไรส์ช่วยรักษาโรคใหม่โรคราหมดปัญหาเพลี้ยนอนแมลงปลอดเพลี้ยปลอดพิษปลอดภัยใช้วัคซีไรส์อย่างเดียวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบราใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: เด็ดสุดแล้วตอนนี้ไม่มีใครแซงหน้าได้แล้วสำหรับสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีมีเหตุระทึกแก๊สรั่วในห้องครัวร้านอาหารดังที่สมุทรปราการพนักงานหมดสติไป3รายเมื่อวานนี้ค่ะศูนย์กู้ชีพสมุทรปราการรับแจ้งเหตุมีผู้หมดสติในห้องครัวร้านอาหารอยู่ภายในปั๊มน้ำมันริมถนนเทพารักษ์กิโลเมตรที่7ตำบลเทพารักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการประสานกู้ชีพโรงพยาบาลบางพลีอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดสำโรงเหนือเข้าตรวจสอบและช่วยเหลือค่ะที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบผู้หมดสติ3รายด้วยกันเป็นชาย1หญิง2ทั้งหมดเป็นพนักงานในห้องครัวของร้านอาหารดังกล่าวผู้หมดสติ2รายมีอาการสาหัสเนื่องจากสูดดมแก๊สในปริมาณมากเรียกรถพยาบาลขั้นสูงจากโรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลปรินซ์เข ข้าสนับสนุนปฐมพยาบาลผู้หมดสติและนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงจุดเกิดเหตุบริเวณจุดที่เกิดเหตุคือหลังร้านเป็นห้องครัวปิดมิดชิดมีช่องระบายอากาศมีเตาแก๊ส3หัวน่าจะเกิดจากแก๊สรั่วที่เตาพนักงาน3คนเนี่ยสูดดมจนหมดสติโดยพนักงานในร้านเล่าว่าเข้ามาทีหลังจึงไม่รู้ว่าเกิดจากปัญหาอะไรแน่แต่สันนิษฐานว่าแก๊สที่เปิดทิ้งไว้ประกอบกับไม่ได้เปิดพัดลมระบายอากาศไม่ได้เปิดหน้าต่างทุกอย่างปิดมืดอับจึงเป็นสาเหตุเพราะขณะที่พนักงานอีกคนนึงเข้ามาเนี่ยกินแก๊สแรงมากแสบคอแสบจมูกไปหมดตอนแรกเนี่ยพบผู้หมดสติแค่1คนก็ยังพูดคุยกับน้องผู้ชายอีกคนนึงแต่ระหว่างที่เดินออกไปติดต่อกู้ภัยกลับเข้ามาน้องค่อยๆหมดสติแล้วก็ล้มพับไปอีก2คนสันนิษฐานว่าแก๊สมีส่วนสำคัญรวมถึงไม่เปิดการระบายอากาศเนื่องจากไม่มีอากาศถ่ายเททำให้ขาดออกซิเจนแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะในเบื้องต้นก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนแล้วก็มีเรื่องของกองปราบบุกรวบเอเย่นยาตามประกาศสืบจับเป็นลำดับที่130ซิ่งมอเตอร์ไซค์หนีตำรวจค่ะมาซุกซ่อนตัวอยู่ในจังหวัดลพบุรีเกือบ7ปีมีหมายจับมาขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลบหนีขณะล่อซื้อยาบ้า 10,000 เม็ดสืบมานานนะคะ7ปีนะคุณผู้ฟังขาในแมนอายุ32ปีมีหมายศาลจังหวัดนครสวรรค์ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยึดอาวุธปืนพก9มิลลิเมตรกระสุน182นัดจับได้ที่บ้านพักหมู่1ตำบลมหาโพธิ์อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ให้สายสืบล่อซื้อยาบ้าจากนายแมน 10,000 เม็ดราคา 115,000 บาทนัดส่งมอบที่สวนสาธารณะสายเขาขวางลาดทิพรสที่นครสวรรค์แต่ระหว่างการส่งมอบเนี่ยนายแมนไหวตัวทันขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หลบหนีไปได้ค่ะพนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานออกหมายจับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศสืบจับเป็นผู้ต้องหารายสำคัญลำดับที่130ของปี2569นี่แหละตำรวจสืบทราบว่านายแมนหนีมากบดานอยู่ในพื้นที่อำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีก็เลยติดตามจับกุมตัวจนได้ค่ะเขาก็รับทราบสารภาพตลอดข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรจันเสนนครสวรรค์ดำเนินคดีกันไปนี่ทีนี้มันมีแบบนี้ค่ะเรื่องราวของบรรดาต่างด้าวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศหนุ่มอินเดียรายนี้นะถือวีซ่านักเรียนนะแต่เข้ามาปล่อยเงินกู้ให้พ่อค้าแม่ค้าคิดดอกร้อยละ20นี่คนไทยก็ไปกู้เงินเขาเรียกบังขออนุญาตด้วยความเคารพบังก็ปล่อยกู้ปล่อยของผ่อนหากินอยู่ในประเทศนี่แหละเยอะด้วยนายโชตูอายุ22ปีสัญชาติอินเดียค่ะประกอบกิจการเป็นผู้ให้สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดของกลางเป็นเงินสด 1,200 บาทสมุดจดบันทึกเงินกู้นอกระบบ1เล่มจับได้ที่หมู่12ตำบลลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ3กองบังคับการกองปราบได้กระรับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่หนองบัวลำพูว่ามีชาวต่างชาติลักลอบปล่อยเงินกู้นอกระบบเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ต้องกู้เงินมาหมุนเวียนในชีวิตประจำวันชุดสืบก็ลงพื้นที่หาข่าวค่ะพบว่านายโชตูกำลังเดินเก็บเงินรายวันจากแม่ค้ารายหนึ่งเป็นลูกหนี้เก็บตามรอบชำระเงินรายวันเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจสอบพฤติกรรมปล่อยเงินกู้ 2,000 ให้แม่ค้าผ่อนวันละ124วัน 2,000 เป็น 2,400 เท่ากับดอกเบี้ย400ใน24วันเท่ากับร้อยละ20 คำนวณรายปีนี่ถึง304บาทต่อปีสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบประวัติพบว่าหนุ่มอินเดียรายนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยถือวีซ่านักเรียนแต่ใช้โอกาสนี้ทำผิดธุรกิจปล่อยเงินกู้ก็เลยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองบัวลำภูดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคือก็รู้ว่าผิดกฎหมายแหละแต่มันเป็นงานที่มีรายได้เร็วๆแล้วก็ได้เงินเลยก็ปล่อยกู้ไปเดินเก็บไปก็เป็นอาชีพแต่มันผิดกฎหมายไงแต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือลูกหนี้คนไทยนี่แหละกู้มาไม่มีตังค์ส่งแจ้งตำรวจเลยเดือดร้อนเลยทีนี้เนี่ยค่ะจะเหนือกว่าก็คนไทยนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังเวลาหมดแล้วค่ะปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้ติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าในช่วงของข่าวรับอรุณนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่จะติดต่อสอบถามและสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ก็โทรหาปุ้มได้เลยจดเบอร์ปุ้มไว้ด้วย0855 517 9025นะคะพบกัน6โมงนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกินเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้ง
4: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดัน โรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
12: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
14: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
15: ่ที่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
10: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
9: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
17: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางมะระขีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
11: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
13: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
15: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
16: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
17: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
10: ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805
18: ป่วยจนล้นไปคน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดง

0: ลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอล์กเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีทอล์กแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: าะรองนั่งที่ออกแบบตามสรีระมันต่างจาก
1: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
2: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
1: แซมสันพลัสดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซม

0: เพราะจังเมื่อวานตอนเช้านะสัมผัสได้ว่ามี2 วันที่ผ่านมาก็จะมีเหมือนลมหนาวโชยมานะฮะอากาศก็จะเย็นเย็นนะ2 วันที่ผ่านมาก็แต่หลายพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะฮะโดยเฉพาะแถวแถวจังหวัดเพชรบุรีนะฮะส่งกำลังใจด้วยนะก็บอกตอนนี้น้ำมาฝนตกหนักนะแฟนๆรายการจุ๋มแถวแถวเพชรบุรีหรือเพชรบุรีเนี่ยเยอะนะคะฟังผ่านทางบสป .612 ก็เคยสั่งสินค้าด้วยก็เป็นกำลังใจนะแล้วก็ได้ข่าวว่าแถวแถวราชบุรีก็ในอำเภอปากท่อก็มีน้ำแล้วก็มีฝนก็ยังอยู่เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะก็ต้องระวังหลายอย่างหนึ่งสุขภาพด้วยนะสุขภาพมีการเปลี่ยนถ่ายฤดูนะภาษาอังกฤษบอก season change นี่ season change เนี่ยเป็นการปรับเปลี่ยนฤดูต่างๆนะแล้วก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวนะฝนก็ยังไม่จางนางก็ยังไม่มานี่ วันนี้ให้ฟังหลวงพ่อพรพิรม2 เพลงเลยคลาสสิกนะหาฟังยากนะลูกทุ่งสมัยเก่านี่คลาสสิกฟังได้ตลอดนะเราก็ต้องอนุรักษ์ไว้นะเดี๋ยวรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเราก็จะลืมรากเหง้าหลายอย่างที่เป็นความดีอันไรที่เป็นกุศลเนี่ยเราต้องต่อยอดนะเพราะสังคมทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นสังคมป่วยนะถ้าเสพข่าวมากๆก็จะสะท้อนใจนะใครเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องทำตัวดีๆด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนจับใส่เตียงปาปิ้งโอ้ยเนี่ยถ้าเกิดเราได้เจาะลึกไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองเนาะเนี่ยบางคนก็ไม่เคยดูแลพ่อแม่ไม่เคยดูแลครอบครัวจากมาสร้างครอบครัวใหม่ก็ไม่เคยกลับไปดูแลนะฮะมันก็คล้ายๆกันนะมันก็ฉันใดก็ฉันนั้นนะเราทำเยี่ยงไรเราก็ได้เยี่ยงนั้นนี่แม่มีนี่ด้วยนะก็ต้องขอคำว่านะกล่าวคำว่าธรรมะสวัสดีค่ะท่านผู้มีบุญทั้งหลายนะท่านที่ได้ฟังจุ๋มตัวจุ๋มเองก็เป็นผู้ยังเขาอยู่นะก็พยายามจะศึกษาเล่าเรียนนะในด้านนะสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ค่ะยังมีบุญเก่าอยู่บ้างนะก็อาศัยบุญใหม่ด้วยความเพียร นะก็ค่อยสะสมไปนะท่านผู้ฟังก็ถือท่านเป็นผู้มีบุญนะท่านไม่ต้องไปลำบากท่องจำนะหรือต้องใช้ความเพียรนะฟังจุ่มก็ท่านได้รู้อัดรู้ธรรมนะแต่ความลึกซึ้งนี่ก็อยู่ที่แต่ละคนนะที่สะสมมาเนี่ยบางคนฟังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรู้เลยนะก็ต้องขออนุโมทนาสปอนเซอร์รายใหญ่ของจุ๋มในด้านอภิธรรมนะแล้วก็ในด้านธรรมทานที่จะลืมไม่ได้เลยมันสอดคล้องกันเหลือเกินท่านผู้ฟังนะก็คือคนข้างๆจุ๋มนั่นแหละแต่แกก็ไม่ได้อยู่ข้างตลอดเนาะคุณลุงเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งว่าช่วยนะส่งปริ้นมาให้หน่อยนะครับเมื่อสักครู่เพิ่งเปิดอ่านเพราะว่าเมื่อวานสอบซ้อมเรียบร้อยนะนะเออีกแล้ว คือมันมีการเตรียมตัวไงเพราะว่าเขาให้ปัญหามาส่งมาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ใช้ความจำกับความเพียรแต่ถ้าเกิดสนามใหญ่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจะมีอะไรแต่ก็คิดว่าถ้าเราอ่านหมดทั้งเล่มเนี่ยไม่ต้องออกข้อใดข้อหนึ่งเ นี่ยแต่อันนี้ก็ต้องขอบคุณเนี่ย ก็เลยไม่จับอะไรอ่านเลยนอกจากในปัญหาศพที่ได้มานะแต่นี้ก็บอกคุณลุงว่าช่วยปริ้นให้หน่อยนะคะเป็นหนังสือลัคนานะที่จะตุกะแห่งปรมัตถธรรมนะรวบรวมโดยอ่านแล้วขนลุกนะขุนสัพพกิจโกศลวงเล็บโกวิทปัทธรรมสุนทรเมื่อกี้กราบท่านไปแล้วกราบหนังสือนี่แหละค่ะนะขุนสัพพกิจโกศลโกวิทธรรมสุนทรนะท่านได้เขียนไว้หลายเอาอย่างนี้ละกันท่านเป็นท่านขุนน่ะสมัยนี้เราไม่มีขุนกันแล้วใช่ไหมคะนะนะก็ต้องบอกว่านะผู้จัดพิมพ์ก็บอกว่ารวบรวมมาจากขุนสัพพกิจโกศลหรือโกวิทปัทธรรมสุนทรนะเป็นหนังสืออ่านประกอบกับการเรียนพระอภิธรรมที่ดีแล้วก็จะช่วยให้ผู้ที่เรียนอภิธรรมเข้าใจในคุณสมบัติของสภาวธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานได้อย่างละเอียดและลึกซึ้งนะข้าพเจ้าจึงเห็นว่าหนังสือเล่มนี้หาได้ยากยิ่งขึ้นจึงดำริอยากจะจัดพิมพ์เพื่อได้มิให้เนื้อหาหนังสือที่ดีสูญหายไปเห็นไหมต้องกราบขอบพระคุณจริงได้รับความเห็นชอบนะจากคุณมนัสยาปัทธรรมสุนทรนะซึ่งเป็นหลานของขุนสัพพกิจโกศลในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ขออนุโมทนาบุญสาธุบุญกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์หนังสือนี้ขออุทิศส่วนกุศลให้แก่ขุนสัพพกิจโกศลนะหรือโกวิทปัทธรรมสุนทรตลอดจนบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายของข้าพเจ้าและเหล่าเทวดาทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเทอญนะพระวรฤทธิ์โอภาโสเป็นผู้จัดพิมพ์นะรวบรวมเมื่อ11พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2566สาธุนะต้องขอบคุณคุณลุงมากไม่รู้กี่ร้อยหน้านะแกอุตส่าห์พิมพ์มาให้เราท่านผู้ฟังนะนะสวัสดีค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อจุ๋ม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: พี่เรนูแพชายสั่งกาแฟ3กล่องนะจ๊ะ
0: ได้ได้เลยนะคะจัดไปจ้าขอบพระคุณจ้าเดี๋ยวส่งให้นะคะแพชายสวัสดีค่ะ เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะกาแฟ3กล่องไอ้เรื่องกาแฟ3กล่องนี่แหละส่งผิด อันนะอะนะก็เป็นคำนำนะจุ๋มเพิ่งเอามาอ่านเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งอาทิตย์จุ๋มอ่านแต่หนังสือที่สอบนะแล้วก็คุณลุงก็อีกหนึ่งเล่มเนี่ยเป็นพระไตรปิฎก9ยอดรวบรวม 2,000 กว่าหน้าโอ้โหบอกงั้นไม่เป็นไรแกงใจเอาอันนี้ละกันเนาะนะมันนะการที่เราจะได้ศึกษาธรรมะเนี่ยบางทีมันจะกำลังกายอย่างเดียวก็ไม่ได้นะมันต้องมีกำลังทรัพย์ด้วยใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยโอ้ยสาธุท่านก็ได้วิมานแล้วแหละนะแต่บางคนเนี่ยอาจจะได้มีทั้งกำลังกายที่ดีกำลังทรัพย์กำลังปัญญาด้วยนะมันต้องพร้อมอะนะอย่างบางคนเคยมีโอกาสไปสังเวชนียสถาน4แห่งนะอันนี้ก็ต้องพร้อมหลายอย่างนะเราก็ต้องคิดเรื่องนี้นะกำลังศรัทธากำลังทรัพย์นะกำลังกายกำลังปัญญามันต้องครบนะแต่ถ้าไม่ครบไม่เป็นไรนะฟังจุ๋มท่านจะได้ครบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเดียวแต่ไม่แน่นะบางคนก็วิตีจังเลยจะสั่งสบู่ก็สัก6ก้อนไม่นะจุ๋มไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกแล้วแต่ท่านนะท่านโตแล้วมันไม่ต้องสอนหรอกนะว่าควรทำยังไงนะก็เมื่อกี้เป็นคำนำของคนที่รวบรวมคือท่านพระคุณเจ้านะเป็นพระวรฤทธิ์ใช่ไหมคะท่านพระวรวิทย์โอภาโสคำนำนะคะของหนังสือเล่มนี้นะซึ่งท่านขุนสัพพกิจได้รวบรวมอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นรจนาจากท่านที่เขียนนะแล้วก็เขามารวบรวมพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสมณะโคดมนะอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียด สุขุมรึกยิ่งนักเมื่อวานนี้สอบสัมภาษณ์ว่าสุขุมคืออะไรมีกี่อย่างเอ้ยคำว่าสุขุมเนี่ยเราจะเจอนะคนสมัยก่อนที่ชื่อสุขุมเนี่ยท่านจงภูมิใจนะสุขุมแปลว่าละเอียดและลึกซึ้งนะบางทีเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได้ตาเปล่านะมีกี่อย่างแยกอีกนะเห็นไหมท่านผู้ฟังไม่ต้องไปเลยฟังจบนะท่านได้ด้วยไม่มากก็น้อยนะคำว่าละเอียดสุขุมในพระอภิธรรมเนี่ยที่เรามองไม่เห็นโดยตาเปล่าเนี่ยมีทั้งหมด16ชนิดอะไรจะขนาดนั้นนะท่านผู้ฟังนะเราเรียนกันถึงขนาดนี้เลยท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นผู้มีบุญจริงๆนะได้ฟังในสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสุขุมเนี่ยสุขุนรูปเนี่ยคือรูปที่ละเอียดนะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของรูปปรมัตถ์ใน28รูปแต่รูปเนี้ยรูปละเอียดมีอะไรบ้างมีอาโปก็คือธาตุน้ำอาโป1ภาวะรูป2เราไม่สามารถเห็นได้นะคืออะไรอ่ะรูปก็คือจะมี2แยกเป็นอิทธิภาวะรูปแล้วก็ปุริสภาวะรูปรูปที่เป็นความเป็นหญิงรูปที่เป็นความเป็นชายหัตถยรูป1คือที่ตั้งของจิตเจตสิกเรามองเห็นมั้ยจิตไม่เห็นละเอียดรูปสุขุมนะใครมองเห็นจิตบ้างต้องศึกษานะชีวิตรูปนะแล้วก็มีอาหารรูปปริเฉทรูปนะที่มันย่อยไปอีกเยอะอันนี้จุ๋มพูดแบบหัวข้อละเอียดหลักๆแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะได้อภิญญาเดี๋ยวฟังแล้วหายอภิญญากันมานะข้อที่7วิญญาณรูป2วิการรูป3สุดท้ายคือลักขณะรูป4อันนี้คือความแยกแตกออกมาเนี่ยคือพระปัญญาที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขุมนะเนี่ยท่านคุณสัพพกิจโกศลท่านเขียนคำนำหนังสือไว้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสมณโคดมนะอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นธรรมที่ละเอียดสุขุมรุ่มลึกยิ่งนักธรรมบางประการก็มีสภาพที่คล้ายคลึงกันถูกต้องเลยมันต้องแยกด้วยทำให้ยากแก่การที่จะจำแนกแจกแจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมนั้นๆ นะแต่ถ้าได้เรียนรู้ลักษณะรสะปัจจุบันปัตตฐานทั้ง4แล้วประการแล้วนะก็สามารถจะเรียกว่าลักขณาทิจตุกะแห่งธรรมนั้นๆนะแล้วก็จะช่วยให้เข้าใจสภาพแห่งธรรมนั้นได้ดียิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่ามีคนได้ร่วมสมณฉันท์ก็คือนักศึกษาพระอภิธรรมผู้มีศรัทธาร่วมกันบริจาคนะเป็นธรรมทานนี่ท่านเขียนไว้ตั้งแต่ปีไหนอะที่จุ๋มอ่านเนี่ยนะขุนสัพพกิจโกศลเนี่ยคนลุกจังท่านเป็นนักศึกษาพระอภิธรรมรุ่นแรกนะเมื่อมีนาคมปี2509ปีที่จุ๋มเกิดอันนี้จุ๋มยังไม่เกิดเลยจุ๋มเกิด10พฤศจิกายน2509นะนี่ท่านเป็นต้องพูดจริงๆต้องเป็นศิษย์พี่นะเนี่ยคุณสัพพกิจโกศลเนี่ยท่านเป็นนักศึกษาพระอภิธรรมรุ่นแรกโหยปลื้มจังเลยแล้วในนั้นเนี่ยเมื่อ60ปีเนี่ยได้มีคนร่วมกันบริจาคเพื่อทำหนังสือเล่มนี้300เล่มตอนนี้ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วต้องขอบพระคุณคุณลุงตู่มากเลย ขออภัยนะคือครั้งแรกเลย300เล่มแล้วก็มีเพิ่มมาอีกเป็น700เล่มนะมอบให้กับพิธามมูลนิธินะตอนนี้ไม่มีแล้วนะหนังสืออย่างนี้ทั้งหมดมี 1,000 เล่มก็จะพยายามดูให้ผิดพลาดน้อยที่สุดนะแล้วก็ ขออภัยพันโทวันรบสิริภูบาลประเรียนธรรม9ประโยคนะพูดมากคอแห้งแล้วก็ยังไม่ได้ดื่มน้ำมันยิ่งอ่านแล้วมันตื่นเต้นอะ นะก็คือพันโทวันรบนะตอนนี้ก็ท่านหามีชีวิตอยู่กันหมดแล้วนะคะสิริภูบาลประเรียนธรรม8ประโยคเป็นนายทหารพระธรรมนูญกองพลทหารม้าพระนครก็มีการตรวจสอบนะโหปื้มจังเลย นะโหเขียนเนื้อหาเยอะมากท่านผู้ฟังถ้ามีอะไรที่พอจะยกเป็นได้เนี่ยที่ท่านผู้ฟังจะพอเข้าใจได้จุ๋มก็จะยกมาเป็นบางอย่างให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเนาะนะโอ้โหมีความสุขจังเลยนะเดี๋ยววันจันทร์อังคารพุธขออนุญาตลาพักไปอ่านหนังสือนะยังไม่ได้อ่านอีกเยอะเลยโอ้ดีใจจังเลยอ่ะเนี่ยเพิ่งเปิดเนี่ยเปิดแล้วก็บอกท่านผู้ฟังเลยโอ้โหเนี่ยนะดีกว่าได้เงินทองนะทุกวันนี้เราเรียนกับเรียนในทางโลกอะเนาะโลกก็แสวงหาแต่วัตถุนะวัตถุกามกับกิเลสกามกันแต่ก็เป็นธรรมดาเนาะเราก็ยังเป็นปุถุชนผู้ยังหนาแน่นด้วยกิเลสก็เป็นธรรมดาเราต้องใช้ปัจจัยเนาะเพื่อขับเคลื่อนนะแต่ก็อย่าลืมนะศึกษาในเรื่องโลกุตระมั่งนะเอาแต่โลกียะอย่างเดียวนะชีวิตจะได้มีความสุขผ่องใสนะคะนะก็อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทั้งสองคลื่นนะทั้ง AM 1197แล้วก็วสป .612 เราเจอกันทุกวันนะจันทร์ถึงศุกร์นะตีสี่ถึงตีห้านะเวลาดีดีนะเวลาที่คนมีบุญตื่น นะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่โหเปิดปฏิทินเดือนพฤศจิเลยนะนะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงนะวันนี้วันที่12นะคะ12ตุลาคม2569นะตรงกับขึ้น1ค่ำเดือน11นะเดี๋ยววันนี้ส่งไปสนีให้หลายท่านแล้วมีตกหล่นด้วยนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะนะก็เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะในรัชกาลที่9นะก็ถือให้ว่าเป็นวันนวมินทรามหาราชด้วยนะวันที่23ก็หยุดอีกนะคะอาทิตย์ถัดไปนะก็เป็นวันปิยมหาราชนะแต่ในกรุงเทพนี่หยุดยาวนะคุณลุงก็หยุดยาวเพราะว่าเป็นการประชุม World Bank นะคุณลุงก็หยุดยาวนะก็เดือนนี้ก็มีวันหยุดหลายวันนะคะแต่จุ๋มไม่หยุดนะจุ๋มทำทุกวันจะออกพรรษาแล้วคือต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนน่ะมีท่านผู้ฟังอ่ะโทรมาสั่งของจุ๋มขอกาแฟ3กล่องเสียงก็เบาขอกาแฟ3กล่องขอกาแฟเราก็เพิ่งตื่นรอบ2งีบเชื่อไหมว่าตอนไปเรียนน่ะจุ๋มต้องบังคับถีนะมิทธะมากๆเนี่ยถีนะมิทธะคือความง่วงเหงาหาวนอนเพราะว่าโดยที่เราฝึกมาเนี่ยเราต้องงีบไงจุ๋มก็จะแบบคือด้วยใจอันมีศรัทธาอย่างแรงกล้านะก็ต้องไล่ถีนะมิทธะออกไปความง่วงเหงานะเศร้าซึมเนี่ยนะ โหนะอ่ะเรียนเอาบุญเพิ่มพูนปัญญาเนะคือโทรมาเนี่ยเราก็โอ้ชื่ออะไรคะเคยสั่งแล้วไหมเคยชื่อมังกรเราก็โอเคแล้วท่านผู้ฟังก็ชื่อมังกรนะจุ๋มก็คิดว่าเออท่านผู้ฟังรายการจุ๋มก็จะมีชื่อหลากหลายชื่อมังกรเนาะนะมังกรภาษาจีนเนี่ยแปลว่าอะไรนะมังกรนี่เป็นต้องบอกว่าเป็นสัตว์มงคลนะมังกรภาษาจีนอ่านว่าอะไรรู้เปล่าจะรู้ไปทำไมนะแค่นี้ก็เยอะแล้วถ้าจีนการอ่านถ้าจีนการก็บอกเขาเรียกหลงนะเออนะหลงอันหลงเนี่ยนะจีนกลางเนี่ยอันหลงนะฮะนะอันเล้งอันหลงเนี่ยนะเราก็โอเคค่ะเราก็พอนั้นเราจำได้เราก็บอกเลยเอาเนี่ยเมื่อกี้เรนูก็มี2ชื่อนะฮะท่านผู้ฟังนะเราก็คือเขาโทรมาวันเสาร์โทรมาอีก ว่าทำไมของยังไม่ได้เราก็บอกส่งแล้วค่ะรอหน่อยเน่ใจเย็นเย็นนะเมื่อวานโทรมาอีกยังไม่ได้ชื่ออะไรนะคะมังกรเดี๋ยวหนูดูให้ค่ะเราก็เราเรียนพอดีเราเบรกตอนบ่ายกว่าเขาจะมีเบรกให้พักเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไล่ไปมังกรมังกรเราว่าเราส่งแล้วนะมังกรเนี่ยเราก็ไล่ไปตั้งแต่วันจันทร์นะมันก็จะมีข้อมูลอยู่เนาะเราก็ไล่ไปมังกรมังกรมังกรนะเอ้าส่งแล้วนี่คะเราก็ดูส่งไปตั้งแต่วันพฤหัสที่8สรุปมังกรทองคำขาวนะอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะยอดเก็บเงิน600บาทกาแฟ3กล่องคือจริงๆอ่ะ3กล่องมัน540มีค่าจัดส่ง60บาทนะฮะเราก็เลยโทรหาเขาฮัลโหลค่ะโทรกลับเลยมังกรอยู่จังหวัดไหนผมอยู่อยุธยาฮะและไอ้ที่เราส่งไปเนี่ยมันอยู่อุทัยธานีสรุปมีชื่อซ้ำด้วยเล่าให้คุณลุงฟังบนรถคุณลุงหัวเราะเธอลูกค้าโทรมาทวงของชื่อมังกรใครจะคิดว่าแฟนรายการเนี่ยที่ชื่อมังกรเนี่ยมีสองคนโอ้ยจุ๋มก็เลยโทรกลับบอกขออภัยนะคือเราก็คิดว่ามีคนเดียวเราก็เลยตอนนี้คนที่ชื่อท่านที่ชื่อมังกรทองคำขาวเนี่ยนะคะที่อยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันเนี่ยจังหวัดอุทัยเนี่ยท่านคงจะงงไม่ถ้าไม่รับสินค้าก็ตีกลับมานะท่านก็ตีเดี๋ยวไปรษณีย์ตีกลับมาเองมันคือจุ๋มไม่คิดว่าจะมีมังกรสองท่านน่ะเชื่อไหมตอนนั้นคนชื่อไลค์แฟนรายการจุ๋มมาชื่อพยุงอ่ะจุ๋มก็คิดว่ามีพยุงเดียวสุดท้ายสองพยุงแม้นกับคนชื่อรักน่ะชื่อรักน่ะรอเรือน่ะรักนะจ้าเนี่ยรอเรือไม่หันอากาศกอไก่อ่ะก็มีสองรัก โอ้ my god ชื่อมันดีแต่จุ๋มไม่คิดว่ามันจะบังเอิญขนาดนั้นก็เลยโทรไปว่าเดี๋ยววันนี้จุ๋มส่งให้นะคนนี้เขาชื่อมังกรเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่มังกรทองคำขาวคุณมังกรทองคำขาวไม่ต้องตกใจนะท่านก็บอกให้ไปรษณีย์ตีกลับคืนนะอันนี้ชื่อมังกรศรีพมร อุ้ยอุ้ยชื่อเยอะชื่อซ้ำบางทีจุ๋มต้องเนี่ยจุ๋มไม่คิดเนี่ยนี่ไงมังกรศรีพมรหมู่4เอ้ยเลขที่4หมู่10ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยานะฮะต้องขออภัยมีสองมังกรมังกรทองคำขาวกับมังกรศรีพมรศรีพมรนี่คือผึ้งอะเนาะพมรแปลว่าผึ้งนะต้องขออภัยนะเขาคงหาวแล้วหาวอีกอะคนกินกาแฟแล้วติดอะเนาะโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเนี่ยอย่างเรนูเนี่ยมีสองเรนูแพรชายกับคุณเรนูสะสีแต่คุณเรนูสะสีเนี่ยเขาจะสั่งแต่เสริมอาหารกระดูกอ่อนดวงตาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แพรเรนูแพรชายเนี่ยเขาจะกินแต่กาแฟนะโอเคไหมโอเคต้องขอโทษจริงๆจุ๋มไม่คิดเลยว่าแฟนรายการจุ๋มจะมีชื่อมังกรสองคนตอนนั้นก็ชื่อรักซ้ำสองคนนะชื่อรักรอเรือไม่หันอากาศกอไก่ซ้ำสองคนนะนอกนั้นเนี่ยซ้ำเยอะนะบางบนคนน่ะยังสมหมายสมชายสมพรมณีอะไรเงี้ยอันนี้จุ๋มต้องถามนามสกุลมันท่านผู้ฟังบอกเคยสั่งแล้วเนี่ยบอกแค่ชื่อนามสกุลหน่อยนิดนึงนะช่วยจุ๋มนิดนึงแต่ก็ขอบพระคุณนะที่เพราะว่าการที่ท่านสนับสนุนจุ๋มเนี่ยมันก็คือกำลังใจอย่างหนึ่งจุ๋มต้องบอกคุณลุงเลยว่าจริงๆนะเรื่องการค้าขายที่จุ๋มสัมมาอาชีพที่จุ๋มทำอยู่อ่ะคือวันหนึ่งเราก็ต้องลงเนาะนะก็พอจะเลี้ยงชีพได้เราจะกินสักกี่เท่าไหร่นะแต่พูดจริงๆแต่จุ๋มมีความสุขนะในการดำเนินรายการได้ฟังได้อ่านธรรมะให้ท่านผู้ฟังอะไรที่จุ๋มรู้นะแล้วก็ถูกต้องเนี่ยก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังต้องถูกต้องด้วยนะเพราะคนฟังเยอะประมาณ2-3คน แหมแกจะยิงทนงตัวไปนะมันก็เป็นการสนับสนุนเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนหมดนะไม่เขาไม่ได้ให้นั่งจัดรายการฟรีๆนะอย่างบางคนถามจุ๋มว่านิมนต์พระคุณเจ้ามาเนี่ยนะพระคุณเจ้านี่คือหลวงพ่อเราเนี่ยท่านก็เมตตาอย่างพระบางรูปเนี่ยจัดรายการทางวิทยุเนี่ยท่านก็มีญาติโยมเป็นสปอนเซอร์ช่วยนะเพราะว่าต้องจ่ายค่าสถานีอย่างท่านผู้ฟังสั่งของจุ๋มมาเนี่ยนะเนี่ยดวงตาเมื่อวานคุณละเมียดโอนเงินอันนี้ขาประจำสั่งทีเยอะนะคุณอุดมคุณจำรัดคุณมังกรเนี่ยนะคุณเรโนเนี่ยในจุ๋มนั่งนึกโพยที่จะส่งวันนี้นะนะก็ต้องขอบพระคุณมาทั้งผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะบางคนก็สบู่ยาสีฟันกาแฟบางคนก็ดูแลไปมากกว่านั้นนะก็เป็นการกตัญญูต่อร่างกายตัวเองนะถ้าท่านศรัทธาหรือเชื่อในตัวจุ๋มก็แนะนำแต่สิ่งที่ดีมาถ้าเป็นโทษมันก็เป็นอกุศลเนาะใช่ไหมเราจะไม่ทำอะไรที่เป็นอกุศลน่ะคิดแค่นั้นแหละนะคือให้สิ่งมีประโยชน์คือคิดแล้วคิดอีกไม่ได้คิดกันแบบอุ๊ยจะทำอะไรก็ถือมีเงินเนี่ยไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้นะแต่เราต้องศึกษากับมันจริงๆแล้วก็เทสทดลองมันนะไม่ใช่ว่าหามเข้าโรงพยาบาลกันเห็นไหมแล้วมันต้องเทสนะมันต้องทดลองจุ่มทดลองมาก่อนนะต้องถูกต้องด้วยนะต้องถูกต้องด้วยมันถึงจะนะโอเคนะเข้าใจนะก็เดี๋ยววันนี้จัดส่งให้พี่มาลัยเป็นไงบ้างน้ำท่วมนะพี่มาลัยสวัสดีเจ้าบอกว่าบ้านพี่มาลัยอ่างทองน้ำขึ้นก็เลยไม่ได้ขายของคนของกันนะทักทายน้องสายไปหน่อยก็ต้องบอกว่าสู้สู้สู้สู้นะ นะลมหนาวก็จะมาน้ำก็ยังไม่ลดมันจะยังไงกันเนี่ยนะฮะนะดูแลตัวเองนะนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีคลิปหนึ่งนะไอ้คนทำคลิปหนึ่งก็เข้าใจทำเนาะที่แบบเป็นคลิปแบบว่าคนเดินมาแล้วเหมือนเห็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยนั่งอยู่ก็เอาทุบอ่ะเหมือนว่าเอาขวดทุบอ่ะแบบเหมือนหยอกอ่ะนะเหมือนเดินมาแล้วเห็นภรรยานั่งอยู่แล้วตัวเองถือขวดน้ำอ่ะเหมือนขวดเปล่าแล้วก็ทุบแบบเหมือนหยอกอ่ะนะทุบศีรษะอ่ะนะแล้วสักพักก็เดินเข้ามาในห้องแล้วก็ใส่แว่นเพราะตอนที่เอาขวดตีภรรยานะไม่ได้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็คิดมุกได้ไงพอใส่แว่นตกใจเลยไอ้ที่ถือนะไม่ใช่ขวดค้อนแล้วทุบไปแล้วด้วยนะเขาก็ทำมุกเนาะนะพอเดินมาอีกทีภรรยาหงายท้องแล้วนะไม่ได้ใส่แว่นตานั่งนะเพราะฉะนั้นดวงตาสำคัญนะท่านผู้ฟังอย่าลืมดูแลกันทั้งดวงตาทั้งสมองทั้งกระดูกเมื่อวานนี้นะโอ้มีอะไรมากมายนะ น้องที่เรียนด้วยกันนะเขาเป็นผู้ชายเขาอ่อนกับจุ๋มก็เกือบรอบเนาะนะก็เป็นคนที่เป็นหัวใจหลักสำคัญนะเพราะที่ห้องก็ผู้หญิงเยอะมีเทพบุตรมาเรียนอยู่แค่ 3-4 คนมีพระภิกษุ1รูปนะที่มาเรียนด้วยนะพระอาจารย์สันนะนะท่านสันแล้วก็มีด็อกเตอร์เต้คนหนึ่งแล้วก็มีเจ้าทรงวุฒิเนี่ยนะแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกคนหนึ่งนะครอบครัวสมมาทิฏฐิมันนั่งอยู่แล้วมันอย่างเงี้ยเอ้ยมันตัวเล่อเลยนะแล้วบอกเป็นไรอ่ะคือมีความสุขเหมือนเรารู้ว่าเขาเจ็บอ่ะเฮ้ยพี่ผมอ่ะกระดูกตรงบั้นเอวอ่ะคอที่ตรงเนี้ยสองข้ออ่ะมันเสื่อมเฮ้ยมันอายุน้อยกว่าเราจริงพี่แต่แรกผมไม่รู้มันรู้ตอนที่ผมจะเอาแก๊สมันหมดจะเอาแก๊สไปเติมพี่เชื่อไหมผมสุดเลยอ่ะครอบครัวต้องพาส่งโรงพยาบาลคือเป็นและเดินไม่ได้อยู่3เดือนกระดูกเนี่ยคือแต่ก่อนมันปวดพี่แต่เราก็นั่งฟังนะเราไม่พูดหรอกเออเว้ยคือเราก็เป็นเนี่ยแต่เราไม่ขนาดนั้นอะทั้งแต่เรายุ่งมากกว่ามันเป็นรอบเนาะเราก็นั่งฟังผมมาพี่คือผมไม่รู้เห็นไหมอย่าประมาทในวัยก็ไปฉีดปวดถึงขนาดต้องฉีดมอร์ฟีนอะแล้วสุดท้ายส่งไปโรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิต นะเมื่อไม่ผ่านมาไม่กี่เท่าไหร่นี่เองหมออาจารย์หมอบอกโหผ่าก็เท่านั้นนะเพราะว่ามันเสื่อมหมดกระดูกอ่ะคือเสื่อมบางคนความเสื่อมอ่ะมันไม่เหมือนกันอันนี้คือเสื่อมไวเราก็นั่งนึกบอกจริงๆผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสื่อมกระดูกมากกว่าผู้ชายนะเพราะผู้หญิงเนี่ยเวลาตั้งครรภ์เนี่ยลูกจะดึงแคลเซียมไปบางคนมีลูกคนหนึ่งฟันผุผมร่วงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยจะมีความเสื่อมของกระดูกนะมวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นเนี่ยถ้าท่านไปตรวจนะจะน้อยคือจะมากกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยน้อยมากที่จะมีความเสื่อมด้านนี้แต่เขาทำงานแผนกเขามันเหมือนจะต้องออกภาคสนามด้วยนะน้องคนเนี้ยเอ้ยมันก็เล่าให้ฟังว่าพี่เชื่อไหมผมถึงต้องฉีดมอร์ฟีนอ่ะเฮ้ยแล้วสุดท้ายอ่ะกินยามันก็ไม่ดีก็ไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตอาจารย์หมอเจออาจารย์หมอเลยอาจารย์หมอบอกว่าคือถ้าผ่าเนี่ยไอ้ข้อต่างๆนั้นมันก็เสื่อมคือมันต้องเปลี่ยนหมดทั้งกระดูกสันหลังอะนะ เขาก็แนะนำว่าให้ฉีดยาเหมือนกันแต่มันก็เป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็ดูแลด้านการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวร่างกายการยกไปของหนักต้องทำยังไงจริงๆนะเรารู้มานานแต่เราลืมจะหยิบอะไรแล้วก็ก้มเลยนั่นคือท่าทางที่ไม่ถูกต้องนะแล้วก็ มันบอกโหพี่เข็มยาวอย่างนี้เลยโอ้ยคือเราก็คือเขาไม่ได้ดูแลตั้งแต่แล้วไม่รู้คือคนที่มีภาวะเรื่องกระดูกเนี่ยไปออกกำลังกายหนักๆไม่ได้ผมไม่รู้พี่วิ่งการกุศลนะลพบุรีผมยังมาเลยผมมาเข้าวิ่งมาราธอน10ครั้งอะแล้วเวลามันวิ่งอะมันกระแทกเราอะคือการออกกำลังกายบางอย่างเนี่ยถามว่ามันดีแต่มันทีมันไม่เหมาะกับสภาพร่างกายเราด้วยความอะไรอวิชชาคือความไม่รู้นะมันไม่รู้ผมก็เลยเลิกวิ่งเลยพี่มันก็ทำให้กระดูกเราอะคือเรามีปัญหาด้านเนี้ยการออกกำลังกายเบาๆเหมาะสำหรับเพศวัยอะมันก็เหมาะบางทีเรามันมาเตือนแต่เราไม่รู้บอกโหผมแบบสุดเลยนะเราจุ่มก็เล่าให้คุณลุงฟังว่าไอ้น้องคนเนี้ยเป็นขนาดนี้เลยเธอคืออายุอ่างกว่าเราเนี่ย11ปีนะเกือบรอบนะผู้ชายแต่จุ่มไม่ได้บอกเขานะว่าให้กินอะไรจุ่มก็แบบฟังเขานะไม่ดีเรารู้จักใครเราจะมาขายของมันไม่เหมาะเนาะเราเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราเอาประโยชน์นะคือเราก็ฟังว่าเนี่ยเราไม่ประมาทนะเราก็ต้องดูแลร่างกายแค่นี้แหละไปแล้วเวลาหมดอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าอุ้ยเรายังหนุ่มอยู่เรายังสาวอยู่เรายังไม่เป็นอะไรโถนะมันเสื่อมนะอายุสังขารเนี่ยมันถดถอยทุกวันนั่นผู้ฟังนะดูแลสุขภาพให้ดีทั้งสมองดวงตากระดูกเคลื่อนไหวระบบขับถ่ายจำเป็นจริงๆนะจะบอก

0: จันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับสุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
6: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
8: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
4: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย081-780-5575
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวสักตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575ภูผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
5: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
5: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
9: ้ซื้อภูผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10คอเลยครับ
4: ภูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: ผู้โบราณก็เชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
1: ไปขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดโคกลาง
10: โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
1: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวย
11: เข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ํา200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
12: 0812901691
13: ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร
14: ่เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
15: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
16: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
15: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
16: ข้าว89
15: ค่ะไปข้าวเจ้า
17: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
18: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
19: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
15: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
17: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
18: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
19: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
15: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
17: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
18: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
17: กระสอบสีเขียว
19: ของมารวยทีวี
15: ใช่
16: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
20: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
12: 0812901691 0812901691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฝากลุงช้าง

0: อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสัทธทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัจโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัจจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
1: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัทเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดคนให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐาน

0: ดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเหมือนเดิมครับสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9 FM 91.75 จังหวัดสตูล FM 90.75วิทยุคนเมืองลพบุรีที่โรงพยาบาลทหารบกวงเวียนสระแก้วเนี่ยนะแล้วก็นู่นคลื่นวิทยุจากจอสอ1กรุงเทพวันนี้ก็มีเพลงกันมามากมายเหมือนกันเนี่ยโอ้โหนี่เพลงอะไรเนาะนี่เพลงเพื่อนกินเพื่อนกันเนี่ยลองฟังดูนะพี่ณรงค์ผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าเนาะนะชื่อเพลงเพื่อนกินเพื่อนกันลองดูที่ใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนาะมาเช็คดูนิดนึงนะ

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

ดูแลสุขภาพกันหน่อยนะอากาศเปลี่ยนแปลงทางภาคกลางตอนบนทางภาคเหนือก็ลมหนาวชิวๆมาละแต่ภาคใต้ก็เจอฝนด้วยเนาะที่ชุมพรนี่กำลังตกหนักเลยนะชุ่มฉ่ำไปด้วยฝนนะเมื่อวานทั้งฟ้าทั้งฝนเลยน้องปลานะครับรายงานมาจากท่าแซะชุมพรเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็ต้องเจอธรรมชาติอย่างนี้เนาะนะครับไปฟังกันต่อเลยครับนะฮะจดหมายบรรยายรักพ่อเพลินพรมแดนครับร้องพี่สาวจากท้ายตลาดขอมาได้รับการสนับสนุนจากโปรมิกซ์ออยล์ก่อนเนื้อ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูดูแลไตของตัวเองนะครับก่อนนอนนะฮะคืนนี้ก็ชงโกโก้ร้อนๆดื่มจะได้ไม่ต้องกินข้าวมื้อก่อนนอนไงแม่คอยจะก่อนนอนคอยจะกินอยู่เรื่อยนะเบาหวานความดันโรคไตอย่าถามหานะก่อนนอนมื้อก่อนนอนไม่มีประโยชน์ครับถ้าอยากได้ประโยชน์ชงโกโก้ลุงช้างนี่อร่อยเลิศก่อนนอนสัก1แก้ว

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง

0: ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถใครก็รู้จักแล้วเนาะใช้ดีก็อย่าลืมบอกต่อเป็นก้าวรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้นปวดมากบรรเทาด้วยสูตรดั้งเดิมของละ200ถ้ามันเมื่อยเนื้อไม่ตัวก็บรรเทาด้วยชนิดแคปซูลกระปุกละ300มีจำหน่ายเยอะแยะไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายอย่าลืมดูรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างและคำว่าลุงช้าง 100% อาทิตย์อุทัยรำลึกครับที่นรงจากบ้านหมอสระบุรีขอมาอยู่บ้านหมอไปร้านยาบ้านหมอเภสัชนะ

0: คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691
1: คุณพี่กนกการจากเพชรบุรีนี่ได้รับแล้วเนาะสั่งยาย่าบิงมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยผมน่าจะถึงแล้วนะอ่ะส่วนใครที่เป็นมีปัญหากระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็หาหมอน่ะดีที่สุดแล้วก็เอาไทยแคลพลัสไปรับประทานเสริมอีกเพิ่มกันไปอีกเนาะไทยแคลพลัส2กระปุก500บาทนี่ทานได้เดือนหนึ่งวันละครั้ง2เม็ดนี่นะลุงนันจากวิเชียรบุรีสักครู่นะฮะคนจนคนจรแกถอมันตั้งแต่เมื่อคืนนะไอตอนกลางคืนที่วสป .711 ไม่ต้องขอหรอกไม่ได้จัดสดจัดช่วงนี้นานๆนะวิเชียรบุรีวันหลังส่งไก่ย่างมาให้ตั้งตัวสิไปที่ไรก็นั่นแวะร้านโกแปะทุกทีนะที่วิเชียรบุรีไก่ย่างแม่ไก่ย่างที่ไหนก็ไม่อร่อยต้องจากวิเชียรบุรีเนาะไปฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ร้องครับคืนนี้เมื่อปีกลายสาวสวยจากมหาสอนบ้านหมี่ลพบุรีขอมามาไปแฟนรายการทั่วประเทศกัน

0: กิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
1: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
2: ก่อนนอน2เม็ดสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อต่อนะครับจริงๆประโยชน์มันเยอะน้ำมันงาดำเนี่ยแต่มันพูดออกอากาศไม่ได้คนแก่คนเฒ่าทานได้นะครับสำหรับน้ำมันงาดำก็รู้กันอยู่แล้วเนี่ยแบล็กเซซามีนไม่ได้ผสมอะไรเลยครับไม่ได้ผสมอะไรซักอย่างเลยนะเป็นไงบ้างครับพี่น้องยุทธยาน้ำลดลาวาศอกบ้างหรือยังไหมครับตอนนี้ที่ปราจีนบุรีก็ลงแล้วน้ำยุบแล้วฉะเชิงเทราก็เบาแล้วนะครับแต่บางบานนี่โหไม่แผ่วเลยเนาะบางบานแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้เขาลดระดับน้ำลงมาตั้งแต่เมื่อวานตอนตีสามแล้วนะครับเพราะนั้นไม่น่าจะทำให้เดือดร้อนกันมากกว่านี้แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรอน้ำเหนือด้วยเนี่ยว่าจะมาอีกหรือเปล่าแต่พยากรณ์อากาศก็บอกฝนทางภาคเหนือเบาลงแล้วนะครับขอให้แผ่วๆหน่อยเถอะไม่แผ่วไม่ได้เลยแม่แผ่วหน่อยเถอะทำนาจะได้เขาทำนาซ่อมกันนะใครที่ถูกน้ำท่วมนาเนี่ยก็คิดว่าจะได้รอดปลอดภัยถ้าน้ำลงนะเดี๋ยวก็เสริมปุ๋ยก็ไปอีกสักหน่อยนึงเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันไปกับน้ำหรือเปล่าปุ๋ยที่เราหว่านไปแล้วพื้นดินที่เราอยู่เนี่ยถ้ามันมาจากที่อื่นมันมาถมที่เรานะปุ๋ยจุลินทรีย์อะไรต่างๆมันก็ดีแต่มันเอาจากเราไปดิแม่มันเจ็บใจนะตลอดทั้งเดือนนะฮะซื้อ1ตันแถม2กระสอบซื้อ2ตันแถม2กระสอบแล้วก็ทางบริษัทเขาจะซับน้ำตาให้10กระสอบทุกๆ2ตันนะครับโทรหาลุงช้างครับ0812901691คนจนคนจรครับมาแล้วครับลุงนันจากวิเชียรบุรีนะส่งไก่ย่างมาด้วยนะ

0: าช้า
1: แกไม่บอกบ่าวว่าใครร้อง
0: ใครใครดูแกลนยา
1: ก็เลยให้ชานเย็นแขร้องซะก่อนแล้วพ่อไวพจน์ร้องตามหลังนะ

0: าเวลาหมดแล้วนะฮะลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในช่วงต่อไปครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังครับโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับสวัสดีครับ
1: คุณเคยได้ยินไหมมะระเป็นผักที่คนโบราณนิยมใช้ดูแลตัวเองในตำรับพื้นบ้านมะระเป็นที่รู้จักว่ามีรสขมแต่ซ่อนคุณค่าดีๆไว้เพียบน้ำมันมะระสกัดเย็นแบรนด์เป็นเอกใช้วิธีสกัดเย็นเพื่อรักษาความเข้มข้นของสารอาหารที่มีอยู่ในมะระผ่านกระบวนการสกัดเย็นมาในรูปแบบเม็ดซอฟต์เจลรับประทานง่ายไม่มีกลิ่นรบกวนเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพที่มีเวลาน้อยรับประทานครั้งละ2ซอฟต์เจลหลังอาหารหรือก่อนนอนรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้เว้นระยะห่างประมาณ15นาทีสินค้าผลิตใหม่จากโรงงานโดยตรงผ่านมาตรฐานไม่มีค้างสต็อกสดใหม่ทุกกระปุก
2: ราคาพิเศษจากผู้ผลิตพร้อมจัดส่งฟรีและเก็บเงินปลายทาง
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถั่งเช่าเพชรลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่า
4: เอ็มจันทลาAM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
8: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
9: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
10: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
11: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
12: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
13: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
14: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได้
9: ูผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงภูผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ผู้โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805555
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: ติดตามข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผบ.ตร.สั่งคุมเข้มความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026อีกสักครู่กลับมาครับ
14: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
15: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมากรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยการจราจรในการประชุม IMF World Bank 2026ติดตามรายละเอียดจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญนนท์มาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมตรวจสอบความพร้อมการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569เพื่อตรวจสอบความพร้อมระหว่างระบบบัญชาการกำกับควบคุมสั่งการและสนับสนุนในการประชุมกำชับให้ทุกนายทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแผนการปฏิบัติในทุกขั้นตอนและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพิ่มความเข้มแข็งในการปฏิบัติให้เต็มขีดความสามารถโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศส่วนการจัดการจราจรได้สั่งการให้จัดการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถผู้นำประเทศให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือแออัดนอกจากนี้ยังกำชับให้ตำรวจนครบาลและตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจก่อเหตุรวมทั้งเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมในห้วงการจัดการประชุมโดยใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลและตามสถานการณ์เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ด้านพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการประชุม IMF World Bank 2026วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดประชาชนยังสัญจรได้ทุกเส้นทางตามปกติพร้อมแจ้งกรณีหนังสือคำสั่งเพื่อปิดการจราจรนั้นเป็นเพียงการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการปิดการจราจรถาวรซึ่งหากมีความจำเป็นต้องปิดการจราจรในช่วงเวลาและพื้นที่ใดนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้มีการวางแผนการเดินทางได้อย่างเหมาะสมแต่เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณที่จัดการประชุมเพื่อความสะดวกนะครับไปที่สภาพอากาศวันนี้นะครับภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบ
6: คุณกำลังฟังจทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

0: จอทอลอ AM Stereo 1197 kHz ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
1: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
2: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7 วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025 0818-517-9025 เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบรา ชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
0: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:19 น.ปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณช่วงที่3แล้วนะคะเจอกันมา2รอบแล้วตอน 3:00 ที่นี่แล้วก็ 5:00 ที่วสป.แล้วก็มา 6:00 ที่นี่ข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีเช้านี้อิทธิพรควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านอิดอยู่สถานีเหมือนเดิมวันนี้มา2เพลงเลยค่ะไล่ความง่วงเหงาหาวนอนออกไปก่อนมีไร่อ้อยคอยรักแล้วก็เทพีบ้านไพรหนาวเริ่มเยือนมาแล้วหนอข้างนอกเย็นๆนะคะมีลมโชยมาบ้านเรามีลมเย็นแต่ทางตะวันออกกาญจนบุรีราชบุรีเจอฝนกระหน่ำน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศซึ่งตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็เตือนมาว่าฝนจะตกหนักภาคกลางตอนล่างกับภาคใต้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนร้อยละ30ชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางบ้านเรามีฝนร้อยละ40ฝนตกหนักที่สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40นครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนร้อยละ70ฝั่งอันดามันก็ร้อยละ70เหมือนกันทางใต้ฝนเยอะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโอกาสฝนตกร้อยละ40ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้คือสภาพอากาศทั่วๆไปนะคะแล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์น้ำตอนนี้ทางฟากฝั่งกาญจนบุรีนี่ตอนนี้หนักเลยเจอทั้งน้ำป่าน้ำฝนแล้วก็น้ำจากรอบทิศรอบทางมากัน3เด้งเหมือนกันค่ะขณะที่สมุทรปราการสมุทรสงครามกับสมุทรสาครอันนี้ก็เป็นน้ำฝนแล้วก็น้ำที่ไหลมาทางเหนือรวมกับน้ำทะเลหนุนขึ้นไปอีกไม่มีน้ำป่าแต่มีน้ำทะเลอันนี้ก็ท่วมไปเหมือนกันเนี่ยค่ะขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างก็เริ่มมีลมโชยๆเป็นความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมลงมาเราก็จะเริ่มได้สัมผัสลมหนาวกันละนะคะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนฟ้ากระหน่ำในบางพื้นที่ในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมนะคะวันนี้ก็วันที่12แล้วมองปฏิทินแล้วลอยกระทงไปนู่นเลย24พฤศจิกายนนานเนาะไกลเดี๋ยวก็จะถึงปกติวันที่ต้นเดือนพฤศจิกาก็มาแล้วแต่ปีนี้ไปยาวน่าจะเป็นปีที่มีเดือน8 2หนนับกันแบบไทยให้งงๆกันไปค่ะคุณผู้ฟังเด็กยุคใหม่ไม่ค่อยรู้จั

0: เนาะเดือน8เดือนอะไรรู้จักแต่เดือนมกราคมกุมภาแต่ว่าเรื่องราวที่เป็นงานประเพณีไทยก็ยังคงต้องนับตามเดือนไทยปีไทยอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังทางบ้านเป็นไงบ้างคะตรงไหนมีลมหนาวมาเยือนอยุธยาไม่ต้องพูดถึงน้ำยังไม่ลดสู้ๆและอดทนกันต่อไปแต่ว่าที่อื่นน้ำลดไปแล้วหรือว่ายังคงมีน้ำขังท่วมขังอยู่ก็เล่าสู่กันฟังมา0855179025 0855179025นะคะเบอร์นี้โทรได้เมาได้ตอนเช้าแบบนี้ก่อนจะเล่าข่าวเมาหน้าไมค์ก่อนเลยแล้วกันช่วงนี้สมุนไพรปราบหนูนะคะคุณผู้ฟังถามถึงเยอะกันมากๆเลยใช้เธอผสมน้ำและฉีดพ่นให้รอบนาเข้าไว้นาข้าวจะปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนูนะคะสวัสดีค่ะคุณทองใบ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: สันตินีตอนนี้ลมก็เริ่มโชยๆมานิดหน่อยครับแต
0: ่
1: ว่าเมื่อคืนนี้นะ3 ทุ่มครึ่งกว่าฝนก็ตกก็เรียกว่าพอข้าบิดนะครับพอ6 ทุ่มก็ตกอีกนี่ตกมากกว่า3 ทุ่มอีกครับ
0: อ๋ออยุธยาฝนตกแรง
1: ตกครับ
0: โอเค
1: โอ้น้ำก็ขึ้นครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ไปรุนแรงมาติดแม่น้ำยังพันธุ์แดงบ้านใหญ่อย่างคนที่แม่ลูกสามก็โทรมาคุยคุณปุ้มนะครับแล้วมาทั้งพัตตาราราชทิศตะไคร่ครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนัดอำเภอบางไทรครับ
0: โอเคครับผม
1: ใช่ครับตกล่าที่ลพบุรีบ้านคุณปุ้มสันทนีนะครับ
0: ไม่ตกค่ะ
1: แล้วไม่ตกไอ้ที่มันตกครับ
0: โอเคครับผมขอบคุณ
1: จะขอติดตามข่าวของคุณปุ้มสันทนีในตอนต่อไปนะครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณทองใบนะคะผักไห่อยุธยาฝนตกบ้านปูเมื่อคืนนี้เงียบสนิทอาจจะมีละแวกใกล้เคียงนะคะที่มีฝนอยู่ไปดูชัยนาทกันสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: เป็นยังไงจ้าสันบุรี
2: ไม่มีอะไรจะอวดกับเขาตอนนี้ฟ้าโล่งสว่างใสหนึ่งดีจังเลย
0: ฝนก็ไม่มี
2: บอกว่าฟังปุ้มอยู่จ้า
0: ฝนก็ไม่มีกับเขาไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขา
2: ไม่มีกับเขา
0: น้ำก็ไม่ท่วมจะไปร่วมสมัยกับใครเขาก็ไม่ได้เลย
2: คุยกับใครก็ไม่ได้แต่บอกกับพี่เจว่ากำลังฟังปุ้มอยู่จ้า
0: ฟังอยู่จ้า
2: ไม่ได้ฟังบ่อย
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีจ
0: ้
2: า
0: สวัสดีจ้ารักที่สุดขอบคุณค่ะ
2: เจนดีมากจ้า
0: ขอบคุณค่ะรักที่สุดสวัสดีค่ะ
2: ป้าก็รักจ้า
0: ขอบคุณป้าปทุมนะคะอารมณ์ดีตลอดเวลานะคะไม่มีเครียดไม่มีเครียดคนนี้นะเอาขอบคุณจากไลน์บ้างนะคะไลน์ก็คุณสามารถถนอมพงษ์นะคะอันนี้ขอบคุณคุณเอมปัจจี้คุณต๋อยโลแรนคุณสัมพันธ์คุณแปะสะพานแดงป้าเล็กคุณคำหนึ่งคุณทิพวรรณแล้วก็คุณประสานนะคะขอบคุณข้อความมาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะส่งมาได้ปุ้มเห็นทุกคนนะคะขอบคุณร้านลุงหลอดโคกระเทียมด้วยค่ะจะสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์ไปร้านลุงหลอดได้เลยนะคะตอนนี้มีลูกสาวลุงหลอดช่วยดูแลอยู่ร้านเจ๊หมูตลาดป่าโม่ค่ะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะคะใครจะใช้ปราบหนูรีบใช้เลยนะเด็ดสุดแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นในนาในบ้านในไร่ในสวนโรงรถโกดังยุ้งฉางอู่รถได้หมดเลยตรงไหนที่มีหนูอ่ะยกเว้นตลาดนะคะแล้วก็มี เรื่องของปราบราชีวภาพปราบรานาข้าวที่จมน้ำผสมวัคซีไรกับปราบราฉีดพ่นค่ะถ้าเป็นพืชไร้ไม้ผลผสมวัคซีเน่นะวัคซีเน่หนึ่งเร่งย้อนเร่งใบวัคซีเน่สองผลิดอกออกช่อเมื่อไหร่แล้วอยากให้ติดผลดอกคำเดียวไม่มีคำอื่นเลยค่ะวัคซีเน่สองกับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะคุณผู้ฟังติดต่อสั่งซื้อกับปุ้มได้เลย0855 517 9025นะคะเปิดข้อความในไลน์ก็แบบสวัสดีวันจันทร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีวันจันทร์ก็มีเรื่องของข่าวเล่าไปตั้งแต่ 3:00 เยอะเลยเมากันแบบผู้มีเรื่องของมิจฉาชีพมาเล่าคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยคนนี้ก็แบบเวลามีเหตุน้ำท่วมนี่มาเลยเจ็ตสกีลูกชายเก่งมากปรากฏว่าด้วยความที่แบบจิตอาสาเนาะคุณเปิ้ลนาคอนโดนกู้ภัยมิจฉาชีพตีเนียนหลอกให้โอนเงินช่วยน้ำท่วมอ่ะกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทำเอาจิตอาสาสะดุ้งเมื่อคุณเปิ้ลนาคอนศิลาชัยได้เปิดใจว่าโดนแก๊งมิจฉาชีพในคราบจิตอาสาจอมปลอมแฝงตัวเข้ามาหลอกเอาเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตีเนียนเข้ามูลนิธิไทยนาคาอ้างว่ามีอุปกรณ์ครบทำข้าวกล่องแจกมิจฉาชีพรายนี้มาตีสนิทกับทีมงานมูลนิธิไทยนาคาอ้างว่าอยากจะมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็โชว์โปรไฟล์ว่ามีอุปกรณ์ครบรับอาสาทำอาหารกล่องคุณภาพดีแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยความเห็นว่าอยากจะมีคือคุณเปิ้ลก็เห็นว่าเขาอยากจะช่วยสังคมเนาะมาด้วยจิตอาสาก็เลยวางใจค่ะโอนเงินค่าทำอาหารช่วยน้ำท่วมไป2ครั้งเป็นเงินหลายหมื่นเลยตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ว่าแจกเข้ากล่องตามยอดจริงหรือไม่นี่ค่ะโดนไปด้วยหลายหมื่นเลยโอนไป2รอบปลอมไงส่วนทางด้านของคุณแท็กพรัญญูก็เคยเตือนคุณเปิ้ลมาแล้วว่าเคยทักมาเตือนแล้วว่าระวังนะเพราะว่าเคยคุยกับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมิจฉาชีพคนนี้ก็จะตีเนียนไปทางอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมว่าเป็นทีมงานของคุณเปิ้ลนาคอนขอประสานช่วยเหลือร่วมกันประมาณว่าจับเสือมือเปล่าแล้วก็แอบอ้างคนดังไปทั่วโดยคุณแท็กเขาโพสต์ข้อความว่ามึงจะหลอกทุกคนไม่ได้นะและเอาเงินไปแร็กเหล้าเหมือนกับจะรู้ว่าเป็นใครเนาะคุณเปิ้ลก็บอกว่าเอะใจนะขอติดโลโก้ที่รถแต่ไม่ได้ให้แล้วก็รู้มาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วก็โดนหลอกเหมือนกันโดยคุณเปิ้ลเปิดเผยว่ามิจฉาชีพรายนี้เนี่ยถึงกับมาขอติดโลโก้ไทยนาคาไว้ที่รถของตัวเองนะแต่คุณเปิ้ลน่ะเอะใจรู้สึกแปลกๆไม่น่าไว้วางใจก็เลยไม่ให้โลโก้ไปแล้วอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมก็ได้แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยน่าจะเป็นรายเดียวกันแหละเขาก็ไม่อยากให้ไปหลอกลวงใครเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าหากินกับน้ำตาของชาวประชาที่เดือดร้อนแบบนี้เนี่ยมันก็เกินคนไปปะเข้าใจอยู่ว่าไปหลอกมูลนิธิแต่แอบอ้างอ่ะเขาก็อยากจะให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยได้กินข้าวได้รับการช่วยเหลือเขาก็สนับสนุนเป็นเงินไปแต่ความที่คนมันหน้าด้านเอาไปใช้อย่างอื่นเฉยเนี่ยค่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่มีทนายมาตรวจสอบเนาะว่ามิจฉาชีพพวกนี้เป็นใครหรือยังไงมันก็หาไม่เจอใช่ปะก็เลยไปตรวจสอบไปมูลนิธิที่เขาแบบทำถึงอะ ถึงแม้ว่าเงินมันจะเวอร์วังเกินไปแต่เขาก็ทำถึงนะแต่ก็อีกแหละจงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่มีใครเขาอยากเห็นเราเด่นเกินก็ยังใช้การได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพโดนกันไปทุกหย่อมหญ้าสองหญิงวัย60ชวนกันทอดแหหาปลาคนหนึ่งเป็นลมจมคลองอีกคนหนึ่งจะไปช่วยเกือบไม่รอดค่ะเมื่อวานนี้ท้องที่สถานีตำรวจภูธรเมืองแกลงระยองค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมพุทธศาสน์สงเคราะห์อำเภอแกลงบอกว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตขอความช่วยเหลือบริเวณตำบลเนินค้ออำเภอแกลงจังหวัดระยองก็ไปพร้อมแพทย์แล้วก็กู้ภัยที่เกิดเหตุเป็นบริเวณริมคลองค่ะผู้เสียชีวิตคือนางพรอายุ60ปีไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยถูกทำร้ายคาดว่าขาดอากาศหายใจเนื่องจากการจมน้ำและจากการสอบสวนนางมะลิเพื่อนสาววัย60ปีไปด้วยกันยังตื่นตระหนกตกใจอยู่เลยค่ะโดยน้ำมะลิเล่าว่าชวนกันไปกับนางพรนำแหมาจับปลาที่คลองมาถึงนางพรก็นั่งรับประทานอาหารก่อนเสร็จปุ๊บก็ถือแหเดินลงไปจับปลาในคลองส่วนนางมะลิยังคงนั่งรับประทานอาหารอยู่บนฝั่งพอกินเสร็จก็เดินลงไปริมคลองจะไปช่วยค่ะไม่เจอตัวนางพรซะละเรียกหาระหว่างนั้นเห็นหมวกที่นางพรสวมอยู่มันลอยปริ่มน้ำค่ะตัวหมวกเนี่ยปิดใบหน้าของนางพรที่นอนหงายลอยคออยู่กลางคลองห่างไป30เมตรนางมะลิด้วยความตื่นตระหนกตกใจก็เลยรีบทิ้งแหแล้วก็กระโดดลงน้ำไปช่วยชีวิตเพื่อนสาวตรงนั้นเนี่ยลึกเกือบ2เมตรใช้แขนซ้ายประคองร่างนางพรว่ายน้ำกลับฝั่งแต่เนื่องจากว่านางพรเนี่ยน้ำหนักตัวมากน้ำก็ลึกเริ่มจะหมดแรงแล้วประคองไม่ไหวไม่สามารถนำร่างของนางพรไปต่อได้แล้วจะจมกันไปอีกคนก็ตั้งสติได้ประคองตัวเข้าฝั่งแล้วก็รีบโทรบอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยเหลือนำร่างนางพรขึ้นจากน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จนางพรก็ลงไปทอดแหทันทีประกอบกับสภาพอากาศหรือร่างกายที่แบบมันทำให้เกิดการจุกแน่นก็เลยเป็นลมวูบลงไปในบริเวณน้ำที่มีความลึกสุดท้ายเสียชีวิตค่ะประสานญาติให้มารับกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนี่ค่ะคืออิ่มปุ๊บไปทำกิจกรรมเลยเนี่ยค่ะด้วยแรงดันน้ำด้วยอากาศเย็นๆน้ำเย็นๆอาจจะทำให้เกิดภาวะผิดปกติตะคริวไหมหรือว่าจุกแน่นแล้วเป็นลมหรือว่าเหนื่อยเกินไปมันได้หลายอย่างเลยค่ะต้องรอแพทย์ชันสูตรแต่อย่างใดก็ตามการรู้ตัวล่วงหน้าว่าสุขภาพร่างกายเราเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีมาตรการในการแก้ไขหนักเป็นเบาทุเราดีขึ้นดีกว่าปล่อยปละละเลยนะคะคุณผู้ฟังหนักเป็นเบาทุเราดีขึ้นเบาหวานไขมันความดันนี่ต้องมียาประจำตัวช่วยที่ทำให้คุณไม่ต้องกินยากันไปตลอดชีวิตสมุนไพรจิราค่ะโอ้ลืมถามป้าปทุมเลยกินแล้วเป็นไงมั่งป้าปทุมก็ต้องบอกว่าดีนะคะแล้วเดี๋ยวหมอนัดแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าน้ำตาลเพิ่มรักษาระดับน้ำตาลให้คงที่ค่ะเพื่อจะได้ดูแลดวงตาไปในตัวสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันนะคะกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำแล้วก็ดูแลและบำรุงดวงตาด้วย BGM Soft Gel นะคะตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM รวบเครือข่ายชาวจีนข้ามแดนลวงไปทำงานในไทยจับมัดมือปิดตาส่งชายแดนไทยเมียนมาค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบสั่งการให้พันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาภูมิกับสถานีตำรวจภูมิกับการ4กองบังคับการกองปราบ พันตำรวจตรีนราวิทย์เปี้ยสุสารวัตรกองกำกับการ4กองบังคับการกองปราบนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรพบพระจับกลุ่มนายสุริยาอายุ30ปีมีหมายจับมาจากจังหวัดเป็นศาลจังหวัดแม่สอดนะคะลงวันที่1ตุลาคมปี2569ในข้อหาร่วมกันกักขังนวงเหนียวผู้อื่นหรือกระทำการด้วยประการใดๆให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันประกอบการรถขนส่งโดยไม่ประจำทางแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตด้วยจับกลุ่มได้ที่บ้านพักหมู่9ตำบลคีรีราชอำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะสืบเนื่องจากเมื่อวันที่7กันยายนปีที่แล้วเมื่อ7กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะตำรวจจับกุมในชามอายุ29ปีพร้อมกระบะ Toyota Hilux Revo ทะเบียนนครนายกให้ความช่วยเหลือชายชาวจีน3คนมิสเตอร์เชียงจินชางอายุ31ปีมิสเตอร์ชางวูอายุ27ปีแล้วก็มิสเตอร์ไรอันโออายุ30ปีถูกจับมัดมือแล้วก็ปิดตาไว้ผู้เสียหาย3คนบอกว่าต้องการเดินทางมาทำงานในประเทศไทยเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีผู้อ้างว่าสามารถจัดหางานให้ได้โดยอ้างว่าจะนำไปทำงานที่จังหวัดเชียงใหม่และสุโขทัยเขาก็เลยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั่งเครื่องมาถึงไทยต้นเดือนกันยายนแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดตากจะมีรถมารับแล้วก็พาเข้าไปในป่าก็ไม่ทราบว่าสถานที่ใดจากนั้นถูกเทปกาวสีน้ำตาลพันรอบศีรษะและใบหน้าพันมือสองข้างสวมกุญแจมือเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือได้บริเวณชายแดนไทยเมียนมา ก่อนที่จะถูกส่งไปปลายทางถือว่าโชคดีมากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการดังกล่าวอาจหลอกลวงชาวจีนโดยอ้างว่าจะจัดหางานให้ในประเทศไทยแต่เมื่อผู้เสียหายเดินทางเข้าสู่จังหวัดตากก็ถูกรวบมัดมือปิดตาไม่ให้เห็นเส้นทางแล้วนำตัวมุ่งหน้าไปชายแดนไทยเมียนมาเตรียมส่งต่อให้กับเครือข่ายในพื้นที่ชายแดนในทามเป็นผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ให้การว่าได้รับเงินจากบุคคลที่ชื่อว่านายจ่อยและนายยาขับรถนำในการขนย้ายชาวจีนเจ้าหน้าที่สืบจนทราบว่ายาคือนายสุริยาผู้ต้องหารายล่าสุดรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้วก็จับกุมมาได้นายสุริยานี่ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจภูธรพบพระเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปมาเป็นแก๊งเป็นกวนเป็นขบวนการหลอกไปทำงานที่ไทยส่วนคนไทยก็โดนหลอกไปทำงานต่างประเทศนี่ค่ะทำไมเขาอยากมาทำงานในไทยเนาะมีภาคอุตสาหกรรมและภาคพวกภาคอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมไหมหรือว่าเขาอยากมาอยู่กับจีนเทาเพราะจีนเทาในไทยนี่ก็ธุรกิจเยอะเหลือเกินขณะที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเนี่ยน้ำท่วมนะคะลำบากละมุนถนนหนทางสัญจรไปมาไม่ได้แต่ว่าในตัวเมืองกาญจนบุรียังมีสถานบันเทิงที่แอบเปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นบาร์โฮสค่ะบาร์โฮสเถื่อนมีน้องๆหนุ่มๆเต็มเลยแต่น้องแต่งตัวเชยอ่ะเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็กสีแดงชมพูแหมมีหนุ่มๆตั้งหลายคนเนี่ยยืนเก้อเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบบุกจับชาวบ้านเขาร้องเรียนมามีพนักงานเสพยาด้วยผู้ว่ากาญจนบุรีสั่งจับเลยบาร์โฮสแอดกาญจนบุรีฝ่ายปกครองเมืองการบุกตรวจมีพนักงาน11รายฉี่ม่วงอีกต่างหากคือชาวกาญจนบุรีเขาร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่ามีบาร์โฮสแห่งหนึ่งในจังหวัดที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาตมีแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า18แรงงานต่างด้าวผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมกับรองผู้ว่าและปลัดจังหวัดในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่เลยค่ะพร้อมกับสมาชิกอส100อส อำเภอเมืองกาญจับกลุ่มผู้ประกอบกิจการเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำร้องเรียนมาประมาณ 4:40 เจ้าหน้าที่ก็นำกำลังไปที่ร้าน Phoenix Club อยู่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองค่ะมีนางสาวปริษาวิกุลโพคินอายุ53ปีแสดงตัวเป็นผู้ดูแลค่ะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่มีใบอนุญาตพนักงานในร้านโฮส17รายอายุต่ำกว่า18อายุน้อยสุด16ปีเป็นพนักงานของร้านน้องอายุ16มาโชว์ตรงไหนจ๊ะมีซิกแพคปะน้องอาจจะหาเงินเรียนเนาะอายุ16เองอะอีกส่วนหนึ่งก็ไปตรวจฉี่พนักงานในร้าน17รายฉี่ม่วงไป11รับสารภาพว่าเสพก่อนมาทำงานอะเมทแอมเฟตามีน1รายมอร์ฟีน1รายยาเค5รายแล้วก็มา2เด้งคือยาบ้ากับมอร์ฟีนอีก2รายเล่น2อย่างเลยค่ะ11คนโดบเพื่อเพราะว่าเวลาแบบมาแล้วเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ๊ๆนั่นน่ะพี่ๆเจ๊ๆเรียกพี่เรียกเจ๊พออย่าไปถึงกับน้าป้าเลยพี่ๆเจ๊ๆเนี่ยเขาก็จะจัดริ้งให้ริ้งนึงก็ประมาณ250เนาะแล้วก็น้องๆแต่ละคนถูกใจคนไหนก็มานี่สองคนนี้หล่อมากมานั่งกับเจ๊เดี๋ยวเจ๊ให้50ดริ้ง100ดริ้งอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ฐานะเจ๊เนาะดริ้งนึงก็ประมาณ250อัพนะคะแล้วก็จะมีแก้วช็อตมาเรียงเป็นตับแก้วมาเรียงเป็นตับสนุกสนานกันไปถ้ามีใครให้มากกว่าเจ๊ผมก็ไปโต๊ะอื่นนะครับอะไรตามเวลานะคุณผู้ฟังขาสาวๆกระเป๋าหนักก็เปไปหนุ่มๆ หน้าใสนี่ต่ำสุดอายุ18ผิดกฎหมายนะเนี่ยใบอนุญาตก็ไม่มีไม่รอดค่ะประมาณนี้เปิดมาแบบนี้ผิดกฎหมายปิดตรงนี้ห้าม5ปีเดี๋ยวไปเปิดตรงนู้นประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังชาวบ้านก็ร้องเรียนมาก็ชาวบ้านนี่แหละค่ะที่จะมองเห็นเหมือนอย่างที่ภูเก็ตนะคือเดี๋ยวนี้มีงานที่ไหนเนี่ยมันเหมือนงานเหมือนตลาดนัดมากกว่าเนาะเวลามีงานประจำปีอะอันนี้ปุ้มไม่เอ่ยชื่อนะในบ้านปุ้มก็มีเหมือนกันงานประจำปีที่ตอนนี้แบบเดิมอะมี7วัน7คืนเพิ่มมาเป็น12วัน12คืนนะร้านค้าเต็มไปหมดกีฬาเคยมีดูไม่ได้ดูแล้วไม่มีแต่บางที่เนี่ยเขายังยืนหยัดกีฬาอยู่อย่างงานยะโมเนี่ยกีฬายังมีอยู่นะคะแต่งานฤดูหนาวลพบุรีไม่มีกีฬาดูแล้วมีแต่แผงขายของมีแต่ร้านค้าแล้วบางที่เนี่ยมีปลาโป่งยิงเป้าอ่ะอันนี้เข้าขายพนันเลยนะที่ภูเก็ตเนี่ยเขาจัดกันในช่วงเทศกาลกินเจฝ่ายปกครองก็ลงตรวจสอบดูไอ้แบบปลาโป่งยิงเป้าและแลกตุ๊กตาอะไรประมาณนี้โอ้โหหมดไปตั้งหลายร้อยพูดว่าไปซื้อตุ๊กตาเองดีกว่าไหมนะคะเมื่อวานที่ผ่านมานายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเมืองภูเก็ตสมาชิกอาสารักษาดินแดนก็ลงพื้นที่ในงานกิจกรรมของศาลเจ้าในช่วงเทศกาลกินเจค่ะจัดกิจกรรมซึ่งมันไม่เหมาะสมกับบรรยากาศของประเพณีถือศีลกินผักเลยมันเข้าข่ายพนันแอบแฝงมาในรูปแบบของร้านเกมนะเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยเขาก็ลงพื้นที่ดูค่ะยิงเป้าปลาโป่งเรียกเก็บเงินจากผู้เล่นเพื่อแลกกับกระสุนหรือลูกดอกเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับตุ๊กตาหรือสิ่งของที่เป็นรางวัลเมื่อเล่นสำเร็จ เป็นการพนันเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาตนะมีผู้ต้องหาเป็นชาย1รายยึดของกลางทั้งหมดนะคะถือว่าเป็นการจัดการให้มีการเล่นการพนันแบบยิงเป้าตามบัญชีขออันนี้ไม่ได้รับอนุญาตนำตัวไปบันทึกการจับกุมค่ะนายอำเภอย้ำว่าการจัดกิจกรรมภายใต้ภายในบริเวณศาลเจ้าในช่วงถือศีลกินผักแบบนี้เนี่ยควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความสงบเรียบร้อยนะร่วมกันรักษาคุณค่าและบรรยากาศอันดีงามของประเพณีตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและนักท่องเที่ยวบางงานเนี่ยเดินเข้าไปแผงนี้ทั้งแผงโซนนี้ทั้งโซนเลยค่ะปาโป่งยิงเป้านะคะบิงโกยังมีเลยคุณผู้ฟังเอาเท่าที่บุ้มเคยเห็นก่อนนะเพราะว่าปกติแล้วงานที่แบบเยอะแบบนี้บุ้มไม่ค่อยไปเดินเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลาปาโป่งเนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือลูกดอกไอ้ที่มัดมาให้เราสี่ลูกเนี่ยสี่ลูกห้าลูกก็ว่าไปเนาะบางลูกมันก็ทู่ๆนะถึงต่อให้แหลมก็เหอะเวลาปลามันมีเทคนิคลูกโป่งมันจะกลมๆมนๆใช่ไหมปลาปึ้งเข้าไปส่วนที่มนๆเนี่ยมันกระเด้งค่ะสังเกตดูมันจะกระเด้งไม่แตกหายไปแล้วดอกหนึ่งไม่ได้แล้วตุ๊กตาเพราะนั้นเวลาจะปลาลูกดอกนี่เขาจะมีเทคนิคอาจจะแล้วแต่คนนะคะบางคนก็คือทำมุมองศานิดนึงให้มันย้อยลงไปก่อนอื่นใดต้องเลือกลูกดอกก่อนให้แหลมๆเข้าไว้แต่ละดอกนี่ต้องแหลมๆเข้าไว้ก่อนแล้วจะไม่ปาไปตรงๆที่จะโดนตรงที่มันโค้งๆเนี่ยมันกระเด้งแน่นอนค่ะมันมีเทคนิคอาจจะปาให้มันย้อยหน่อยได้มุมองศาหล่นลงมาพอดีจากข้างบนลงมาไม่ข้างหน้าไปกระเด้งแน่ประมาณนี้แหละอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนของแต่ละคนนะคะแต่บุ้มว่าไปซื้อเลยดีกว่านั่งปาแบบนี้แต่ก็เป็นที่ฮิตเหมือนกันนะคะแต่ผิดกฎหมายนะคะบางที่เขาก็จับแบบนี้แหละบางที่ก็เห็นเปิดกันเฉยๆเหมือนไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูมีเรื่องของมิจฉาชีพมาเล่าอีกข่าวหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเซ็งเลยลูกค้าสาวคนแรกของวันกินเสร็จสแกนหลอกขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยคนแรกนี่เหมือนมาประเดิมใช่ไหมขายดีประเดิมคนแรกนี่ต้องได้ตังค์ดีตลอดทั้งวันเลยนะร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งที่ชลบุรีค่ะเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเข้ามารับประทานอาหารมาก่อนเลยเสร็จปุ๊บทำทีเป็นสแกนหลอกแล้วก็หลบหนีไปสาวผมยาวเสื้อแขนยาวสีแดงขาวเข้ามาในร้านกินเสร็จเดินไปเคาน์เตอร์เพื่อสแกนจ่ายแต่ไม่กดยืนยันค่ะลืมหรือเปล่าหรือตั้งใจบางทีลืมนะลืมยืนยันหน้าจอมันขึ้นสลิปแล้วแต่ยังไม่ได้ยืนยันมันก็ยังไม่โอนออกไปใช่ป่ะดูให้ดีก่อนเขาจะหาว่าเราโกงนะคะนายแด้เป็นเชฟของร้านบอกประมาณ 11:00 นนะหญิงสาวมาเป็นลูกค้าคนแรกของวันเลยมาถึงบะหมี่มีเหลือง1ชามเครื่องดื่มเรียบร้อยกินเสร็จปุ๊บมาสแกนจ่ายค่ะเงินไม่เข้าระบบสแกนปุ๊บก็เดินออกจากร้านไปเลยนายแด้ก็วิ่งตามไปแล้วก็บันทึกคลิปไว้เป็นหลักฐานค่าอาหารยังเข้าไม่ครบเลยเธออ้างว่าจ่ายเงินแล้วบอกอ้าวจ่ายยังไงเข้าไม่ครบอ่ะเงินยังไม่เข้ามาเลยเธอบอกว่าไงรู้ป่ะไปแจ้งความเอาดินายแด้ก็เลยบอกงั้นรอก่อนเดี๋ยวจะไปแจ้งแน่แต่เธอก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปอย่างรวดเร็วเอาอันนี้เจตนาแล้วแหละใช่ไหมเจ้าของร้านบอกฝากถึงลูกค้านะจะเข้ามากินอาหารเนี่ยถ้าเงินไม่พอบอกกันดีๆก็ได้นะไม่ควรที่จะเชิดแล้วหนีกันไปแบบนี้เอาเรื่องนะแจ้งความดำเนินคดีด้วยใช่มันเจตนาหน้าด้านๆแบบนี้ก็สมควรโดนค่ะพอค่ะแม่คะเรามาระวังนะบอกให้สแกนจ่ายดูให้ดีแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอัตโนมัติเนาะสแกนปุ๊บมันเสียงดังเลยอะรับเงิน60 บาทเสียงดังลั่นร้านเลยคุณผู้ฟัง เมื่อวานมุ่มสแกนข้าวแกงเมื่อวันก่อนกินเจออกจากบ้านไปลืมถือไปแต่โทรศัพท์กับกุญแจรถลืมกระเป๋าตังค์แต่กินข้าวได้35บาทอายอ่ะมันน้อยๆอ่ะเนาะแต่บางร้านเขากำหนดเลยนะต้องเท่านั้นเท่านี้ถึงจะโอนได้แต่ว่าร้านค้าทั้งหลายดูให้ดีนะคะดูให้ดีว่าเงินเข้าแล้วมันก็จะมีไอ้อุปกรณ์แบบนี้ล่ะค่ะช่วยเสียงดังลั่นร้านแบบนี้แหละดีกว่าที่แบบโดนโกงอ่ะนะคะเดี๋ยวบุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะ11โมงพบกันในช่วงของข่าวเด็ด11โมงอย่าลืมนะคะใครจะใช้สมุนไพรปราบหนูตอนนี้นะใช้เถอะเด็ดสุดในยุคนี้ไม่มีใครเกินหน้าบุ้มแล้วแหละโทรหาบุ้มได้เลย0855179025 0855179025พบกัน11โมงนะคะขอบคุณอิทธิพรช่วยควบคุมเสียงขอบคุณที่ติดตามฟังนะคะสวัสดีค่ะ
3: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
4: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
5: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก็รอออกรวงชีวภาพปราบรา
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
8: วยจนล้นไปคน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
8: ของไทยไทยใด
10: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
11: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์
12: ที่นั่นปฏิบัติสีนะครับบชน.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยการประชุม IMF World Bank 2026ยืนยันไม่มีปิดการจราจรอีกสักครู่กลับมาครับ
13: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
14: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
15: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
14: หรอใช้ยากไหมล่ะ
15: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
14: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
15: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
14: อืมดีจังโอเคเลย
16: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
17: ซูฟ่าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
18: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางรองรับการประชุม IMF World Bank 2026โดยย้ำว่าไม่มีปิดการจราจรติดตามรายงานจากคุณณทิพย์สุดาโตรักษาครับ
4: กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเผื่อเวลาในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบหากไม่มีความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการเดินทางและลดปัญหาการจราจรโดยมีเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงดังนี้ 1. ถนนสุขุมวิทตั้งแต่ทางขึ้นทางพิเศษเพลินจิตถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง 2. ถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกพระรามที่4ถึงแยกอโศกมนตรีทั้ง2ฝั่ง 3. ถนนพระรามที่4ตั้งแต่แยกพระราม4ถึงแยกวิทยุ 4. ถนนวิทยุตั้งแต่แยกวิทยุถึงแยกสารสิน 5. ถนนดวงพิทักษ์ตลอดสายทั้ง2ฝั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออภัยในความไม่สะดวกและขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศไทยหากพบเบาะแสหรือสิ่งผิดปกติหรือต้องการสอบถามข้อมูลด้านการจราจรสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรโทร1197ตลอด24ชั่วโมงนายทิพย์สุดาตรักษารายงานค่ะ
3: ส่วนข่าวกีฬานะครับมีความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศโดยคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: เอเลียตคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปียังคงเดินหน้าสร้างสถิติส่วนตัวอันยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องหลังคว้าแชมป์ประเภทชายในศึกเมลเบิร์นมาราธอน2026ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีโดยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยได้โชว์ความทรหดเร่งสปีดหนีคู่แข่งในช่วง10กิโลเมตรสุดท้ายของระยะทาง 42.2 กิโลเมตรและเข้าเส้นชัยเป็นคนแร